0: สื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติได้ยกให้เห็นความหมายสำคัญของขบวนการหักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศเนื้อแท้เหมือนขบวนการหักเสื้อแพงชาติเพราะว่าคนเฮาเปลี่ยนสัญชาติได้แต่เปลี่ยนเสื้อชาติบ่ได้และมีแผ่นดินแม่ผืนเดียวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการดังกล่าวอยู่ต่างประเทศนั้นสุมสนคนเสื้อชาติลาวได้ให้การต้อนรับและหัวมือเป็นอย่างดีได้มีขบวนการหักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติลาวโดยผ่านการบูรณะสร้างศาวัดวาอาฮามจัดงานบุญประเพณีลาวองค์การพระสงฆ์ลาวเถรวาทอยู่ฝรั่งและเอรบได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการขบวนการสาวหนุ่มเสื้อชาติลาวเรียนภาษาและศิลปะวัฒนธรรมลาวกำลังแพร่หลายขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวโดยผ่านช่องทางโทรภาพหรือสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องเสื้อชาติลาวได้มีชีวิตชีวาปลดฟื้นขบวนการระดมทุนมาปลูกสร้างโรงเรียนและพื้นฐานโครงสร้างอยู่บ้านเกิดเมืองนอนได้เพิ่มขึ้น
1: รัฐบาลได้ขยายบรรดานโยบายต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวมาเป็นกิจกรรมเช่นดำรับประตูวีซ่าดำรับโดยการมาอยู่ลาวถาวรข้อตกลงว่าด้วยผู้ร่วมงานอยู่ต่างประเทศหลายนโยบายกำลังทุกคนคว้าอย่างตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นนิติกรรมในระดับต่างๆคณะกรรมการพอผ่านคุณเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศและศูนย์การในลาวสังสาร ได้จัดการพบปะพี่น้องลาวที่มาอยู่ลาวอย่างถาวรเป็นครั้งที่1ในปี2022กองประชุมพบปะพี่น้องเสื้อชาติลาวครั้งปฐมฤกษ์ภายในหัวข้อฮักบันเกิดได้จัดขึ้นในภายปี2024ได้จัดการฮักต้อนและพบปะพี่น้องเสื้อชาติลาวต่างประเทศมาร่วมเฉลิมฉลองวันชาติสปป.ลาวครบรอบ70ปีอย่างคึกคืนพี่น้องเสื้อชาติลาวที่กลับมาอยู่บันเกิดได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตการลงทุนและการทำธุรกิจต่างๆพิเศษพี่น้องเสื้อชาติลาวจากสาระด้วยจิตใจฮักบันเกิดได้สร้างตั้งสโมสรกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงอันโด่งดังอันดีมาให้ประเทศชาติของเฮาในเวทีสากลมาแล้วเคียงคู่กับผลงานพวกเฮายังเห็นว่าขบวนการฮักบันเกิดของพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันมีนิติกรรมครบสุดเพื่อหันเป็นอันละเอียดยังบ่ทันมีความตั้งหน้าในทั่วสังคมเถื่อการส่งเสริมให้พี่น้องเสื้อชาติลาวรักษาคุณค่าวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันทั่วถึง
0: ท่านเฮียมพรหมจรรย์ยกให้เห็นเติมว่าในตนาจะสืบโตยู่แห่งการจัดตั้งปฏิบัติ4โครงการของศูนย์กลางนรสังสาคือโครงการค้นคว้านโยบายต่อพี่น้องเสื้อชาติลาวเพื่อเสนอเป็นนิติกรรมมีส่งแผนเวียกโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศมี3แผนเวียกโครงการต้นหาพี่น้องลาวจากต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างบ้านเกิดมี4แผนเวียกและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้คู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศของศูนย์กลางนรสังสาตมี4แผนงานขบวนการหักบ้านเกิดจะประสบผลสำเร็จได้แม้ต้องมีความสามัคคีและร่วมใจอย่างแน่นแก่นดังบรรพบุรุษเฮาได้สั่งสอนไว้ว่าไม่ลำเดียวล้มหัวบ่ควยไผบ่พร้อมแปลงบ้านบ่เหืองดังนั้นจึงเรียกร้องมายังพี่น้องเสื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศจงเพิ่มทวีจิตใจหักเสื้อแพงชาติและจิตใจเพิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้สูงขึ้น
2: แหล่งข่าวจากแขวงอัตปือแจ้งให้ฮู้ว่าบริษัทโลลินาการลงทุนอุตสาหกรรมสากลจำกัดและมูลนิธิญาหลานส่งเสริมพัฒนากาแฟลาวและช่วยเหลือสังคมได้นำเอาแนวพันธุ์กาแฟคุณภาพสูงสายพันธุ์อาราบิก้าจำนวน1ล้านเม็ดหรือเท่ากับ600กิโลกรัมรวมมูลค่า200,000ดอลลาร์พร้อมด้วยการสนับสนุนด้านวิชาการในการปรับปรุงพันธุ์กาแฟมอบให้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพื่อนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอยู่ท้องถิ่นและเพิ่มรายหับทางด้านกสิกรรมให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายพิธีมอบหับจัดขึ้นเมื่อบรมนีที่ศูนย์เทคนิคกสิกรรมบ้านหมต่างหน้ามอบโดยท่านยานเพียงและต่างหน้ากล่าวหับโดยท่านกงใจสีดาวง

0: หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านกงใจสีดาวงได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อบริษัทและมูลนิธิที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและให้ความสำคัญต่อประชาชนปัดดาเผาแขวงอัตปือซึ่งการช่วยเหลือแนวพันกาแฟของบริษัทในครั้งนี้เป็นอีกบาดก้าวหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเวียกงานกสิกรรมภายในแขวงให้ขยายตัวโดยเฉพาะการปลูกกาแฟปัจจุบันคณะภาคคณะนำของแขวงพร้อมสุ่มใส่สุกยูส่งเสริมให้ประชาชนปลูกอย่างหลวงหลายเพื่อสร้างไร่หาบที่มั่นคงและสัญญาว่าจะนำเอาแนวพันธุ์กาแฟที่ได้หับการเสื่อเลือครั้งนี้ไปพัฒนาให้เกิดดอกออกผลก้าวสู่การสร้างไร่หาบให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
1: ์พยากรณ์อากาศประจำวันที่5พฤษภาเวลา 7:00 หาเวลา 12:00 ความกดดันสูงของอากาศเย็นยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้านตะวันออกลงหาภาคกลางของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่าหมักเห็บตกและลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง15หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา36องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ55ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา32องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นและมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง28องศาภาคใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมผัดแห้งเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา23องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่3พฤษภานี้กรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามได้ประกาศบทรายงานสภาพการเศรษฐกิจสังคมเดือนเมษาผ่านมาและ4เดือนต้นปีนี้ในสภาพการที่เศรษฐกิจโลกมีการผันแปรหลายอย่างแต่คงเขตเศรษฐกิจปลายแหลมจำนวนหนึ่งของเวียดนามยังหักษาทายเอียงเติบโตอย่างตั้งหน้าข่าวรายงานให้ฮู้ว่าดัชนีการผลิตทั่วแขนงการอุตสาหกรรมของเวียดนามในเดือนเมษาผ่านมาเพิ่มขึ้น3ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนมีนาก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้น 9.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาระยะ4เดือนต้นปีนี้ดัชนีการผลิตทั่วแขนงการอุตสาหกรรมเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นแขนงปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างเพิ่มขึ้น 9.9 ส่วนห้อยส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเวียดนามใน4เดือนผ่านมาหลายกว่า8ล้านเถื่อคน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่3พฤษภาคมนี้ให้ฮู้ว่าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้ออกบัญชีรายชื่อและงบประมาณสำหรับพันธบัตรระยะยาวพิเศษสุดที่2ในปีนี้มูลค่าหลายกว่า91ตื้อหยวนสกุลเงินของจีนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภคการออกพันธบัตรดังกล่าวเพื่อสนับสนุน 6,700 กว่าโครงการใน16โครงเขตเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถดึงดูดการลงทุนได้หลายกว่า380ตื้อหยวนพร้อมเดียวกันนี้จีนจะสืบต่อสนับสนุนการนำไส้รถขนส่งสินค้ารุ่นใหม่แทนรุ่นเก่าไส้รถเมย์พลังงานใหม่และไส้เครื่องจักรกสิกรรมรุ่นใหม่แทนรุ่นเก่านับแต่ต้นปีนี้มาจีนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนถ่ายเครื่องอุปกรณ์และการทดแทนคืนเครื่องอุปโภคบริโภครวมมูลค่าทั้งหมด185ตื้อกว่าหยวนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสนีอัน
3: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
4: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
3: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
4: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกรับบำนาญเลยนี
3: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
4: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
4: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
4: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
3: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
4: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
3: โดยขอบใจเด้อเอาสหลานบ่รบกวนเอาแล้ว
4: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
5: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
7: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำนำอำนาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
6: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถโซกอยู่หากินได
8: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
6: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
7: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
8: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
9: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ภายหลังที่ท่านติดตามรับฟังภาคข่าวจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติผ่านพ้นไปในการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน6แฮม4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียและมื้อนี้วันอังคารมาที่5ของเดือนพฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุรทาสืบต่อตกลงมาเมื่อเช้านี้ก็ฝนเริ่มตกมาตั้งแต่เวลา 3:00 นไปค่อนๆสิแจ้งแล้วก็มาตกบางเวลา 6:00 นยังตื้มอีกเฮ็ดให้อากาศท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าครึ้มบางเทื่อก็มีฝนฝอยเม็ดห่างๆตกลงมาอากาศก็เริ่มเย็นแล้วท่านฟังกระดบเนาะฉะนั้นเป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสนองกับพวกเขาก้าวเข้าสู่การผลิตบ่ว่าจะเป็นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำแพนเวียกขาเวียกขาดันต่างๆอีกด้านหนึ่งที่พวกเขาห่างหากาเกียมนั่นก็คือวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาถ้าวันนับจากมื้อนี้ไปยังบ่ฮอดเดือนซ้ำก็จะฮอดวันปลูกต้นไม้แห่งชาติแล้วและวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาสนานห่างหากาเกียมฟ้าฝนสุรทาตกลงมาแบบนี้เป็นเงื่อนไขในความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกอยู่ตามจุดต่างๆหัวให้ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าบ่อนที่มีเงื่อนไขเพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติให้ยืนยงคงอยู่และรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนองกับพวกเขาทุกคงเขียดเวียกงานยังสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นก็นำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนี่แหละไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในตระกูลเขตเวียกงานเพื่อก้าวไปสู่ผลสำเร็จเคียงคู่กับแผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างเคียงคู่กันไปฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการนี้ให้ท่านได้ฟังความคมซื่นทางบรรยากาศนอกจากทางรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทั้งถาวรวิเศษศรีและสุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่ากำลังเดินทางเปิดวิทยุรับฟังตามยานพาหนะท่านสามารถรับฟังรายการพวกเราได้ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 รายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหรือว่ารายงานเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุรธาสืบต่อตกลงมาตั้งแต่เช้าๆตั้งแต่กลายเที่ยงคืนหรือว่าคนสิแจ้งตั้งแต่เวลา 3:00 ปลายถึงมาบ่ตกแห้งในระยะนั้นฝนก็มาตกอ้าวแห้งได้บางเวลา 6:00 ยังฝนตกอ้าวแห้งก็บ่ได้ตกโดนดอยทับฟ้าที่กระดบนับประมาณ10ปลายนาทีก็เฮ็ดให้อากาศชุ่มชื้นปัจจุบันนี้ท้องฟ้าทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นี้ท้องฟ้าครึ้มฝนก็เริ่มจะตกลงมาแล้วเฮ็ดอากาศร้อนนั้นหรือว่าอากาศร้อนอบอ้าวก็จะค่อยๆเย็นไปสนั่นพนักงานรัฐกรของพวกเขาเก็บจิตเตรียมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ตามสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อเป็นการนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผันขยายสิ่งสำคัญกระแมนมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสี่ด้านถูกตามพิจารณาที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มครองสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นถึงวางขั้นกลางประชุมขั้นรุ่มจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเฮ็ดให้แนวทางนโยบายนั้นได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นรูปธรรมสิ่งสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานพวกเขาต้องมีการติดตามมีการกวดกาเพื่อเป็นการสรุปเวลา3เดือน6เดือนอย่างต่างๆถ้าว่าบ่มีการกวดกาก็บ่มีการนำพาถ้าอยากมีการนำพาที่ดีก็ต้องมีการกวดกาที่ดีเพื่อทำให้เวียกงานการติดตามบ่ว่าจะเป็นเวียกงานป้องกันหรือว่าต้านสกัดกั้นและแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์ปัญหาเรื่องการสลัดบังหลวงให้เข้มแข็งและเข้มงวดเด็ดขาดเพราะว่าคณะพักคณะกวดกาแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีการนำพาที่เข้มแข็งแท้ถึงติดตามกวดกาการผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายมติคำสั่งของพักติดพันกับการตีราคาความรับผิดชอบการเมืองประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเวียกงานตัวจริงของพนักงานสมาชิกพักเป็นหน้าที่ใจกลางและในการนำพาที่นำในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเคียงคู่กันนั้นก็ต้องยกสูงประสิทธิภาพเวียกงานกวดการและคุ้มครองระเบียบวินัยของพรรคเด็ดเดียวต่อสู้ถีถอยการละเมิดระเบียบวินัยและปรากฏการอัญญสิทธิ์เหตุเวียกแบบผิวเผินบ่ติดพันกับการแก้ไขปัญหาตัวจริงแก้ไขยั่งทันการปรากฏการสร้างกลุ่มก้อนเสื้อสายภายในพรรคการสวยใส่หน้าที่กดนวงทวงดึงเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวการยักยอกและการฟุ่มเฟือยงบประมาณทุนหอนทรัพย์สินของรัฐสร้างความเสียหายนักหน่วงให้พรรครัฐและประชาชนคณะพักและคณะกวดการแต่ละขั้นต้องกำเนินการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ก็คือการดำรงชีวิตของพนักงานแต่ละขั้นเพื่อหลีกเว้นปรากฏการย่อท้อที่สร้างผลสะท้อนต่อพนักงานและสร้างความเสียหายต่อพักสร้างความเสียหายด้านทรัพย์สินทุนหอนของการจัดตั้งของประเทศชาติและประชาชนเด็ดขาดเข้มงวดความจริงจังในการแก้ไขทุกการระเบิดระเบียบวินัยของพักกฎหมายของรัฐในทันแถวพนักงานรัฐกรทุกระดับเล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นก็ต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบและความสามารถในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่ของคณะพักหรือคณะวินัยของพักปรับปรุงรูปการวิธีการกวดกาสืบต่อกวดกาบรรดาเป้าหมายที่พร้อมปฏิบัติให้สำเร็จโดยไวดำเนินการกวดกาเป้าหมายใหม่ที่สังคมการจัดตั้งพร้อมเร่งทวงโดยเอาถือการกวดกาปกติด้านพักด้านรัฐเพื่อแต่หัวทีดำเนินยังเป็นปกติและต่อเนื่องแข็งแรงเอาใจใส่การกวดกาคำสั่งและกวดกาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเมื่อมีปรากฏการละเมิดวินัยฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญสมทบกับการกวดการะเบียบวินัยของพรรคกับการกวดกาเวียกงานบริหารรัฐต้านการสลับบัญหลวงสร้างและปรับปรุงบรรดานิติกรรมใต้กฎหมายเกี่ยวกับการกวดกานับทางการปรับปรุงและสร้างนิติกรรมที่จำเป็นที่กำหนดให้แนวราสร้างชาติสภานครบ9องค์การจัดตั้งมหาชนสื่อมวลชนและประชาชนในเข้าร่วมในการติดตามกวดกาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะพรรคบรรดาองค์การอำนาจรัฐสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรในการปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายมติคำสั่งของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเล่านี้เป็นต้น
สถานการณ์แก้ไขปรากฏการณ์ย่อทอการสลัดบางหลวงที่เกิดขึ้นในกงจักการจัดตั้งของพรรครัฐคันต่างๆเพิ่มทวีการที่นำนำพานายกส่งบทบาทของสื่อมวลชนเผยแพร่ผลสุขสำเร็จของการกวดการและการแก้ไขผลของการกวดการให้ทั่วสังคมได้รับรู้ยกระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านวิชาการวิชาเฉพาะเวียกงานติดตามกวดการต้านสกัดกั้นการซ่อลาดบังหลวงให้แก่พนักงานที่เฮ็ดเวียกงานกวดการยุทธละขั้นโดยสมทบแน่นระหว่างการบำรุงยกระดับด้านทฤษฎีหลักวิชาการกับการปฏิบัติตัวจริงอยู่ท้องถิ่นหักฐานก็คือการส่งไปบำรุงสร้างนำพรรคไอ้น้องและประเทศเพื่อนมิตรต่างๆฉะนั้นอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคยังรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2006หา2030โดยกำหนด6เป้าหมายใหญ่คือ1สร้างเศรษฐกิจแก่กล้าเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำสายท่าแห่งเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเที่ยงและยืนยงมี6แผนเวียกจุดสุ่มเวียกจุดสุ่มที่1ก็คือนำสายท่าแห่งเพื่อยู่แห่งเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพสูงขึ้นแผนเวียกจุดสุ่มที่2แม่นพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็งและมั่นเที่ยงแผนเวียกจุดสุ่มที่3ยกสูงประสิทธิภาพการดำรงทุนให้มีคุณภาพมีประสิทธิผลสูงแผนเวียกงานจุดสุ่มที่4มันพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางไปสู่คุณภาพใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับภาคเพื่อนและสากลแผนเวียกจุดสุ่มที่5มันพัฒนารัฐวิสาหกิจและเศรษฐกิจรวมหมู่ของประชาชนให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งส่วนแผนเวียกจุดสุ่มที่6พัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวที่ยืนยงส่วนว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้นสามารถค้นคว้าและนำใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมี4แผนเวียกงานจุดสูงเช่นว่าแผนเวียกจุดสูงที่1ก็คือพัฒนาการศึกษามีคุณภาพเพื่อรองรับเอาการพัฒนาของประเทศชาติส่วนว่าแผนเวียกจุดสูงที่2พัฒนาเวียกงานสาธารณสุขและการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้ทั่วถึงเวียกงานจุดสูงที่3ก็คือพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการการพัฒนาส่วนแผนงานจุดเวียกงานจุดสุ่มที่4ก็คือพัฒนาบุคลากรของพรรคให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งและเคียงคู่กันนั้นก็ต้องปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นหมายว่าตัวเมืองและชนบทก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างสมคู่และแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้ลดลงทีละก้าวมี6แผนเวียกงานจุดสุ่มก็คือแผนเวียกจุดสุ่มที่1พัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้มีคุณภาพดีขึ้นแผนเวียกจุดสุ่มที่2ปรับปรุงเวียกงานค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการให้มีทั่วถึงและมีคุณภาพสูงขึ้นแผนเวียกจุดสุ่มที่3ส่งเสริมและพัฒนาวัยนุ่มแม่หญิงเด็กน้อยและความเสมอภาคหญิงชายให้มีคุณภาพดีขึ้นแผนเวียกจุดสุ่มที่4พัฒนาเวียกงานแถลงข่าวให้ทันสมัยและว่องไวส่งเสริมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติก้าวหน้าสร้างให้มีให้สังคมมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในศรีวิไลแผนเวียกจุดสุ่มที่5ปรับปรุงระบบประกันสังคมปกป้องสังคมให้กว้างขวางและมีคุณภาพและแผนเวียกจุดสุ่มที่6ก็คือแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้รับผลกระทบจากระเบิดบ่อทันแตกให้ดีขึ้นทละกาวเกี่ยวกับเวียกงานการปกป้องทรัพยากรธรรมชาตินั้นสิ่งแวดล้อมให้มีความยืนยงและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศภัยพิบัติต่างๆมี3แผนเวียกจุดสุ่มแผนเวียกจุดสุ่มที่1คุ้มครองและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่ดินน้ำและแร่ธาตุอย่างมีแผนการประหยัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดและมีความยืนยงแผนเวียกจุดสุ่มที่2ส่งเสริมเวียกงานการเติบโตสีเขียวและเวียกงานการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการลดพรและเพิ่มความดูดซับทายไอเงินแก้วให้ได้ครับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าและกว้างขวางแผนเวียกจุดสุ่มที่3เพิ่มทวีการป้องกันควบคุมและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติต่างๆเคียงคู่กันนั้นการเสื่อมยงเสื่อมจอดภาคพื้นและสากลอย่างกว้างขวางมีประสิทธิผลมี4แผนเวียกจุดสุ่มก็คือแผนเวียกจุดสุ่มที่1พัฒนาโครงร่างพื้นฐานที่สามารถเสื่อมจอดเสื่อมยงภายในภาคพื้นและสากลเพื่ออำนวยให้แก้การผลิตบริการการค้าและการลงทุนแผนเวียกจุดสุ่มที่2สืบต่อเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือการเสื่อมยงการค้าและการลงทุนกับภาคพื้นและสากลอย่างตั้งหน้าและกว้างขวางกว่าเก่าแผนเวียกงานจุดสุ่มที่3พัฒนาเขตแคว้นและท้องถิ่นให้มีความสมดุลเข้มแข็งและสอดคล้องกับท่าแห่งบ่มซ้อนแผนเวียกจุดสุ่มที่4พัฒนาตัวเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กลายเป็นพื้นฐานการผลิตการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในบางตอนอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
ที่ระบุไว้อยู่ในมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่พวกเขาจะต้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร่งใส่เนื้อในจิตใจมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้รับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030โดยได้กำหนดอยู่ในการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อนำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้ก็มีหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งอันดับต้นๆก็แม่นอันนี้จากอยากใส่บ่นี้เพิ่นว่ารับฟังเป็นประจำทางท่าพระบาทบดีคำไสอันนี้ไสตระไสตวะบ่จะรับฟังจากวิทยาคารพระราชการกองทัพละกะแลนบุญไทยเปิ้นว่าอยู่ทางเมืองไซสถานเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนเช้ามื้อนี้มีหมอกคุมอยู่จากการแก้วสวนในสีการแก้วสวนในสีเพิ่นก็มาฟังรายการอยู่ปัจจุบันนี้เปิ้นว่าเสียงแจ้งดีฮับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เช้านี้ฝนตกแรงหลายนี่จากทรายสมทรายบ่เพิ่นก็มีการประกอบเพิ่นก็เห็นในรายการจากทองสุกไซยะแสงเพิ่นรับฟังเป็นประจำจากทางเมืองพลไซแขวงหลวงพระบางมีฝนตกทุกคืนหลายๆบ่อนหลายๆที่ก็ถือว่าฝนตกเป็นบริเวณกว้างและก็มีมีรายการหลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาตินี่อันนี้เพิ่นว่าบรรยากาศฝนตกอยู่ทางเสียงขวงจากบุญเลี้ยงโรงเรียนใน10เล่าฮบวงศิลป์วงอินคำนี่ก็สมเสยได้อาจารย์สอบไปครับจัดรายการดีๆหลายรักบัวสุกเพราะว่าฟังรายการนี้เป็นประจำจากทางสําเหนือการเล่าสําราญนี่ถามข่าวสําคัญผู้จัดทํารายการกองคําอยู่นครหลวงรับฟังเป็นประจำสีวอนไสวงคํานี่รับฟังเป็นประจำจากเมืองไสสถานมีฝนตกเล็กน้อยแสงเพชรแก้ววงคําตัวอยู่ทางเมืองหนองแฮดรับฟังเป็นประจำและอันนี้เพิ่นว่าท่านกำลังฟังรายการนี้อยู่เสียงแจ้งชัดเจนดีพอได้คำเล็กแล้วก็คำล่าท่านโกศกเสียงแจ้งดีเด้ออยู่ทางเมืองต้นพึ่งเห็นเสียงแดดตั้งแต่เช้าๆอันนี้สอนไซแล้วก็ว่ารับฟังเสียงแจ้งดีขอขอบใจยังสูงทุกท่านอันนี้ดอกคำรับฟังอยู่เป็นประจำจากคอนคำพรมดีบ่นี่จากง207จอ402รับฟังรายการนี้อยู่ขอขอบใจยังสูงทุกท่านที่ติดตามและกับพวกเราด้วยดีตลอดมาให้ท่านได้ฟังคมโมคมเสื่อนปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นสาวรวิเศษศรีสุขสวัสดิ์สุขสริบัวทองศรีสมบัติในสาขาคมเสียงทั้ง3ท่านสอบแห่งคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปไว้พบพ่อกันในมื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกสุขดีสุขสุขสว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมประชาสัมพันธ์ของทานห้องรับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทะเบียนในประเทศลาวรับประกันรับการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เฮาทางป่าเต้เศร้าจนคําในที่สุดก็สําเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
6: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
5: จู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
6: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
5: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
6: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได้
5: คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
6: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
5: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
7: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้น และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
8: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
9: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
10: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ไงใส่หมวกกันกระทบได้ไหม
1: โอ้เอ้ยเฝ้าไปซื้อเครื่องท่านใกล้ๆนี่นะบ่ใส่ก็ได้บ่มีดอกตำรวจ
0: บ่แม่นแนวนั้นใดป้องกันหัวของเจ้าหั่นจื้อบ่อาทิตย์แล้วนี่คนบ้านใต้เสียลักรถล้มเสียชีวิตก่อนย้อนบ่ใส่หมวกกันกระทบหั่นตัว
1: แม่นๆเกือบไปแล้วเนาะเฮาคิดว่าป้องกันตำรวจซั่นดอก
0: เจ้าบ่ใส่ถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นเห็นก็จะถูกปรับใหม่หั่นแล้วอีกอย่างใส่หมวกกันกระทบกันหัวถูกกระทบเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่อย่าลืมหัดใส่คางน้ำแดงนี่แหละเพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก้บาดเกิดแท้มันสิแก้บ่ทันใด
1: ขอบใจสาวบี้เด้อ
0: เจ้า
1: เรื่องน้อยๆถ้าบ่คิดทบทวนให้ดีอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ได้เนาะ
2: ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง
1: มีไซ
3: อันใด
1: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาโดนแล้ว
3: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี่
1: มาบริจาคเลือดสั้นตัวได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
3: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
1: โอ้ใจตรงกันเนาะ
3: แม่น
1: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจำนวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
3: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
1: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมือนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจำนวนหลายได
3: ้
1: บางมือก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
3: อ้าวแบบนี้ไทยเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได้และเห็นได้ถึงความสำคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
1: แม่น
3: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
1: ้แม่นความโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสี่ยว
3: 40ละ
1: เ
3: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
4: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยเชิญทุกท่านมาร่วมกันบริจาคเลือด

0: สนใจสบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมิตรรายการทีฮักแพงทุกท่าน
0: เจ้าต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา8โมงจนถึงเวลา9โมงมื้อนี้ก็มาพบกับพวกเรา2คนสุภลินมโนรีรับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าไปแล้วเนาะอยู่กับท่านผู้ฟังเป็นประจำสำหรับรายการนี้ก็คือวันจันทร์เนาะถึงมื้อวันศุกร์พอๆกัน8โมงถึง9โมงมื้อนี้ก็เช้าวันอังคาร5พฤศจิกปี2026รู้สึกว่ามื้อนี้อากาศสดชื่นได้ตอนเช้าเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกมาตื่นเช้ามากับอากาศสดชื่นเย็นสบายและก็รู้สึกว่าปริมาณฝุ่นควันหรือว่าฝุ่น PM 2.5 นะรู้สึกว่าลดลงเน
0: า
1: ะ
0: อากาศดีขึ้น
1: เจ้าแมนละหายใจสดชื่นขึ้น
0: แต่วันนูรีมาเมื่อเช้านี้ยังฝนฝอยอยู่ทางทงปง
1: มัน
0: จะฝนใหญ่ๆเข้ามานี่ก็ยังงั้นทางนอก
1: เจ้า
0: อ่านะอยู่ห้องทรงเฮากับฝอยน้อยนึงตกน้อยนึงแต่บ่ฮู้ว่าเขตอื่นเป็นเท่าใดแดดังนั้นท่านก็สามารถรายงานสภาพดินฟ้าอากาศรวมทั้งสภาพการสัญจรตามถนนหนทาง
1: เ
0: ข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเราได้ซึ่งท่านสามารถจะโทรเข้ามาก็ได
1: ้
0: 0305787052หรือว่าจะส่งข้อความพิมพ์มาทางหน้าเพจของพวกเรา Loud National Radio ก็ได้คือกันหรือว่าจะเป็นเพจขับขี่ปลอดภัยแล้วก็อีกหนึ่งเพจก็แมน LNR Infotainment
1: เจ้าเนาะฝากมิ้นรายการแน่เนาะสำหรับรายการนี้นอกจากจะกระจายเสียงผ่าน FM 103.7 MHz แล้วพวกเฮาก็ยังกระจายเสียงไปทาง FM 94.3 MHz ตื่ม
0: เ
1: นาะมีรายการที่ติดตามรับชมทาง Facebook หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะหรือว่ามีรายการฟังผ่านช่องทางใดติดตามอยู่ช่องทางใดอยู่ในขณะนี้ก็อย่าลืมเนาะบอกพวกเฮาแจ้งทีมงานพวกเฮาเข้ามาแน่ว่ารับฟังอยู่สายสัญญาณแจ้งชัดเจนดีแต่ละบอนแต่ละสถานที่กันหรือบ่
0: แม่นแล้วเจ้าเอาแล้วก็เพิ่นก็ฝากเตือนเรื่องนึงสุภลินใครที่จะเดินทางไปทางเขตตีนภูเก้าลัก
1: เจ้า
0: ก็ให้ระมัดระวังเพราะว่าปัจจุบันนี้เพิ่นสืบต่อเหตุของระบายน้ำอยู
1: ่
0: ใส่รถใส่ถนนก็ให้ค่อยไปค่อยมาค่อยขับค่อยขี
1: ่เ
0: พื่อจะบ่ได้เกิดอุบัติเหตุเน
1: า
0: ะอันนี้ก็เตือนอีกเรื่องนึงเจ้าแล้วก็ตัวเส้นทางด่วนหนุนไฟแดงอ่ะนะจุดที่เฮาเคยแจ้งไปฮะนะสุภลินที่เพิ่นจะมีการปิดเนาะแล้วก็โค้งฮะเน
1: า
0: ะปัจจุบันนี้มันเพิ่นทำการปิดเส้นทางเป็นที่เรียบร้
1: อ
0: ยดังนั้นก็มีแต่ให้ปฏิบัติตามแจ้งการไผที่ออกมาทางหนองเวียงค้ำเน
1: า
0: ะทางอันน่ะหอพักซิเกมฮะนะต
1: ้
0: องเป็นเลี้ยวขวาก่อน
1: เจ้า
0: เลี้ยวขวาแล้วแล้วก็ไปรีเทิร์นยูบอนน่ะนะห้านขายรถจุดที่เพิ่นปล่อยทางให้รีเทิร์นฮะ
1: เลี้ยวซ้ายเน
0: า
1: ะ
0: เลี้ยวซ้ายแม่นละเลี้ยวซ้ายแล้วไผที่มาทั้งแต่มสที่จะไปทั้งดอนหนวนฮะนะก็แม่นไฟแดงมสไปทั้งดอนหนวนหันก็แม่นต้องไปน่ะรีเทิร์นอยู่แถวห้านโชคทวีเน
1: า
0: ะ
1: เ
0: จ้านั่นแหละ
1: จุดหนึ่งกับโชคทวีหรือว่าใครสะดวกก็ไปพูดอ้อมวงเวียนพูดก็ได้เนาะแล้วแต่ความสะดวกเลยสำหรับมินรายการเนาะที่ว่าได้ใช้เส้นทางนั้นเนาะสำหรับการปรับเปลี่ยนแบบนี้เนาะเป็นยังไงมินรายการก็สามารถเสนอเข้ามายังรายการขับขี่ปลอดภัยได้เด้อเนาะกะเพิ่นแจ้งการเนาะออกมาตั้งแต่อนาคตหน้านี้แล้วเนาะสำหรับเรื่องของอนาการปิดซีแยกไฟแดงดอนนูนถนนไกรสอนพรหมวิหารและสำหรับมิตรรายการที่ว่าได้ใช้เส้นทางนั้นเนาะเมื่อวานนี้ก็เห็นเนาะผู้ที่เพิ่นใช้เส้นทางนั้นเพิ่นน่ะนะเอาลงซื้อออนไลน์เพิ่นก็ว่าปิดแล้วเด้อเนาะแจ้งกันนะครับทราบน้ำกันเด้อฮู้ทั่วถึงกันเน
0: า
1: ะสัน
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยจะกระจายข่าวก็ถือว่าไวเติบได
0: ้
1: เน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆอันนี้ก็ต้องสิ่งที่แหละมันเป็นสิ่งนึงที่ดีเพราะว่าเป็นการเตือนกันเด้ก็คือรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเฮาสุภลินทร
1: ์
0: ที่เป็นอีก1เวทีอีก1สื่อกลางที่ให้ทุกท่านประกอบความคิดความเห็นเข้ามาเพื่อจะช่วยกันในการเฮ็ดจังได๋เรื่องการขับขี่ให้มันเข้าสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยลดปลอดเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็แจ้งเตือนกันไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นสำหรับการปิดเส้นทางนี้เพิ่นก็หวังว่าเนาะจะแก้ไขเนาะเรื่องของการสัญจรแออัดและก็เพื่อลดพรอุบัติเหตุในตอนหน้านำเนาะก็ติดตามน้ำกันไปเนาะมิดรายการเนาะและก็นอกจากนี้ก็ยังมีเส้นทางอื่นๆอีกเนาะที่ว่ากำลังปรับปรุงอยู่ก็มีหรือว่าบางเส้นทางเพิ่นก็สำเร็จแล้วก็มีเนาะเรือกำลังเริ่มลงมือก็สั่งก็มีอีกหลายจุดหลายบอนเลยเน
0: า
1: ะสำหร
0: ับ
1: บ่ว่าจะเป็นในขอบเขตนครหลวงวิ่งจันทร์หรือว่าตางแขวงนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ก็สำเร็จไปหลายโครงการแล้วเนาะได้สมไส้กันสะดวกสบายทางเป็ดต้งนี่กันหลายโครงการแล้วได
0: ้แม่นแล้วเจ้าแล้วก็มีอีกหนึ่งเส้นทางที่เพิ่นมีการซ่อมแปลงอยู่
1: เจ้าอันที่ว่ากำลังก่อสร้างหันบ
0: ่แม่น
1: การก่อสร้างเส้นทางตั้งแต่ก็คือ13ใต้เนาะหาบ้านทาดอกคำสำเร็จไปละประมาณ42ส่วนห้อย
0: เจ้า
1: ระยะทางนี่9กิโลกว่าเลยได้เป็นทางเปตงเสริมเล็กกว้าง10เมตร จึงโครงการก่อสร้างของรัฐบาลอันนี้นะโดยแม่นบริษัทอาณา
0: ตังเจริญ
1: ตังเจริญเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนาะและเนี่ยสัญญากับแม่น30เดือนเริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่ท้ายเดือนกันยายน2025มาฮอดปัจจุบันก็สำเร็จไปเกือบครึ่งแล้ว
0: เจ้าถือว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีเนาะเกือบ3ปี
1: เจ้า
0: 30
1: เดือน
0: เนาะ2ปีปลาย
1: นะทางทีมงานเฮาเนาะเพิ่นลงไปสัมภาษณ์เนาะเมื่อวานนี้เนาะไปเก็บกำข่าวเนาะนะทางผู้ช่วยผู้จัดการภาคสนามเพิ่นก็ได้ข้อมูลว่าทางไปต้งนี่แม่นมีความสะดวกย้อนว่าการจะตั้งทุกภาคส่วนประสนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและก็คาดว่าจะให้แล้วก่อนกำหนดสัญญาที่เพิ่นกำหนดไว้ก็คือ30เดือนเนาะก็คาดว่าจะให้แล้วก่อน
0: แม่นแล้วแล้วก็เพิ่นก็เฮียกฮ้องท่านผู้ฟังไผที่ว่าใช้รถใช้ถนนเขตนั่นก็ให้คอยไปคอยมาตื่มเนาะแล้วก็โดยเฉพาะก็แม่นเข้าฤดูฝนแบบนี้ฮะนะยิ่งต้องได้เพิ่มความระมัดระวังแต่ว่าทางบริษัทเพิ่นก็ให้คำมั่นสัญญาว่าสิพยายามอำนวยความสะดวกให้ได้เท่าที่จะเฮ็ดได้แล้วก็สิเฮ็ดให้มันแล้วก่อนสัญญาที่เพิ่นระบุไว้เอาก็รอท่าฟังเบิ่งก็คันแล้วก็สะดวกสบายและเส้นทางนั่นน่ะ
1: ประชาชนแถวนั้นก็สิสะดวกสบายหลายขึ้นเนาะได้นำใช้เส้นทางใหม่เป็นทางเปตงเสริมเล็กกะอดเอาท่านผู้ฟังเนาะ13ใต้หาบ้านทาดอกคำตอนนี้ก็เกือบครึ่งแล้วเนาะสำเร็จไปเนาะอีกน้อยนึงเนาะกะสิได้นำใช้
0: เจ้าไผที่นะกายไปเขตนั่นก็ต้องได้เพิ่มสติกันเตือนแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อวานนี้เฮาสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางเมืองปักงืมคือกันเนาะกะมันก็จะมีบางเขตที่เพิ่นมีการซ่อมแปลงไปเที่ยวทางนั่นก็ให้มีสติ
1: แมนเนาะบางเขตก็อาจจะใช้ความไวบ่ได้เนาะย้อนว่าบางเขตก็อาจจะยังเป็นคุมอยู่หรือบางเขตกำลังมีการก่อสร้างเนาะแน่นอนว่าต้องลดพรความไวสินำใช้ความไวเต็มที่กับคงจะบ่ได้เนาะมีรายการเนาะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ฝากถึงทุกท่านแหละในแต่ละเขตเนาะเข้าขับขี่แต่ละเขตแต่ละจุดแต่ละบอนใช้ความไวให้เหมาะสมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าสุภลินเห็นคลิปวิดีโอตัวนึงโอดบ่ได้ที่จะบ่ยกขึ้นมาเว้า
1: เจ้า
0: เรื่องขี้เหงื่อกันแน่ขี้เหงื่อกันแน่นะอยู่นี่เนาะเพิ่นก็ฝากเตือนหรือว่าฝากหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นว่าเมื่อวานนี้ได้นี่นะวันที่4เดือนพฤษภาคม2026มีรถบรรทุกที่ว่าคนขี้เหงื่อนะคนขี้เหงื่อรถคนขี้เหงื่อหาแหละว่าง่ายซะ
1: เฮีย
0: ขี้เหงื่อเฮียซาซายตั้งแต่วงเวียนดอนโน้นจนไปฮอดทางเลขที่13ใต้นครหลวงวิจันทร์ก็เฮ็ดให้ผู้สัญจรนี่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคันเบิ่งคลิปแล้วนี่มันเฮียลงมาทางหลังรถนี่นะ
1: ซาสู่ซาซายเนาะใส่ล้นโพดนั่นแหละตั้งตั้งคือซีเมนต์น่ะนะตั้งใจสิไปศูนย์เก็บเมี่ยนหั่นน่ะเนาะ
0: แต่ว่าบ่ได้โป๊กเดี๋ยวมันพูนเกินไปมันล้นเกินไป
1: ตามระยะทางที่ว่าจะไปนะฝันแม่ซาซ้ายไปตามระยะทางหั่นเนาะ
0: อ
1: ันนี้ก็สิว่าแล้วน้องคิงอ่ะตกลงแบบสั้นก็สั่งความเปื้อนตื้มเนาะซ้ำก็ว่าเอาไปกระจายเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเมื่อวานนี้เฮาก็เว้าเรื่องอนารถที่ว่าเอาขี้เหงื่อไปทิ่มอยู่ทางน่ะตัดใหม่หนองบึกก็เว้าไปแล้วเน
1: า
0: ะหรือว่ากระเจ้าประชาชนแถวบ้านใหม่หนองดาห
1: นะ
0: ที่เป็นเขตบ้านจัดสรรหั่นก็แม่นขี้เหงื่อแคมป์ทางนี่เต็มมาสั้นป่านศูนย์ขี้เหงื่อนั่นก็ได้นะเต็มอ่ะยะยังว่าอุ้ยเห็นแล้วก็เป็นเมื่อยต่าง
1: เน
0: า
1: ะฝากถึงอำนาจการปกครองบ้านภาคส่วนเกี่ยวข้องติดตามตื่มโดยเฉพาะทางบ้านแถบเนาะคันว่าเป็นยังซี่ก็ต้องได้ติดตามเบิ่งได้ว่าไผเนาะที่ว่ายังละเมิดอยู่ยังเอาไปทิ่มอยู่แล้วอีกเส้นทางนึงที่อยากจะเว้าสู่ฟังเนาะคิดว่าหลายท่านที่ได้ใช้เส้นทางจะเห็นนํากันตั้งแต่ไฟแดงดอนก๋อยเนาะไปหาทางตัดสิไปดอนนกคุ้มเนาะทางอนาเปต้งนี่แหละตลอดสายทางเลยเนาะโดยเฉพาะแล้วเนาะฟากนึงที่เป็นดินเป้าวางเนาะคันเฮาไปแต่ไฟแดงดอนก๋อยขี่ไปหาทางอนา3แยกดอนนกคุ้มหั่นมันจะอยู่ฟากซ้ายมือ
0: เจ้า
1: แล้วขี้เหงื่อหั่นน่ะคือเดี๋ยวนี้หั่นน่ะรู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาก่อนแต่ก่อนหลายเลยแคมทางหั่นน่ะคือซีเมนต์เมื่อวานนี้คือซีเมนต์หาก็เอาไปถิ่มใหม่ๆเพราะว่าเห็นถงดำหลายถงเลยมาเพิ่มขึ้นจากแต่เก่าที่มันก็หลายอยู่แล้วสะสายอยู่แล้วหั่นน่ะ
0: เจ้า
1: วันนี้เห็นมาเติมอีกหลายถงเลยเนาะขี้กายไปป้าขี้เหงื่อถงดำกินเหม็นนะท่านผู้ฟัง

0: เล่าเรื่องจิตสำนึกของแต่ละคนสุภลินมันบ่มีเลยเด้อเนาะแล้วก็บ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกนะเอ้าก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ที่เพิ่นรับผิดชอบตื่มอีกเนาะแล้วก็เตือนอีกเรื่องนึงเว้าเรื่องเกี่ยวกับไฟแดงแน่สุภลิน
1: เจ้า
0: เมื่อวานนี้เพิ่นก็ว่าอยากแจ้งเตือนการสัญจรเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสัญญาณไฟอำนาจอยู่4แยกคาดฝุ่นนะใกล้กับประตูไซนี่เด
1: ้
0: อยู่นครหลวงจันทน์นี่นะแม่นตัวเลขกับสีไฟหันบ่ไปพร้อมกันเนาะมันก็เสี่ยงต่อการสัญจรแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
1: เจ้า
0: สัญญาณตัวเลขกับไฟ
1: เจ้า
0: อาจจะมันซับกันบ่หรือว่าบ่ไปบ่ทันกัน
1: โอ้ทันได้เห็นคลิปนึงเนาะที่ว่ารถจักไปหันแม่นบ
0: ่
1: ตัวหนังสือหันเป็นสีเขียวแล้ว
0: แต่ว่าไฟสัญญาณหันยังเป็นสีแดงก็เลยบ่ฮู้ว่าสิจอด
1: สิจอดหรือสิ
0: ไปต่อหรือสิพอตอนนี
1: ้เนาะลังเลอยู่ได้เนาะว่า
0: ไปแม่นเสี่ยงได้เสี่ยง
1: สิปลอดภัยบ่แต่ว่าเห็นคันนึงหันเพิ่นไปแล้วคันข้างหลังเนาะเพิ่นสิไปดีบ่ไปหรือบ่ไปดีอีหยังประมาณนี้ย่านอันตราย
0: แต่ว่าโนรีนี่เคยพบอันนั้นเวลาไปแล้วแบบว่าไฟแดงฝากเบื้องนึงมันใช่บ่ได้เน
1: า
0: ะแต่ว่าอีกฝากเบื้องนึงหรือว่าอีก2ฝากอ่ะนะมันใช่ได้นะก็งงกับตัวเองได้ว่ามันไฟแดงหรือไฟเขียวหรือว่าไฟอำนาจหั่นใช่การบ่ได้สิไปบ่หรือสิหยุดอ่ะนะความหมายนะพอไฟเบื้องเฮามันบ่เห็นเนี่ยเนาะมันบ่มีสัญญาณน่ะนะแสดงว่าเฮาก็ต้องไปอ่ะนะแต่เวลาไปแล้วผัดอีก2เส้นผัดยังใช่ได้อยู่ไฟแดงโอ้ยเนาะก็เลยว่าเฮาผิดบ่หรือว่าเนาะใดแต่ว่าเฮาก็เบิ่งตามันไฟสัญญาณ
1: อัน
0: นี้ก็ให้ระมัดระวังบางเทื่อก็ได้เบิ่งหมู่สุภลิน
1: เนาะ
0: ได้เบิ่งหมู่รวมทางว่าไปดีบ่หรือว่าแนวใดจังซี่นะ
1: เจ้าเนาะก็ฝากมีรายการระมัดระวังตื่มขนาดว่าเฮาเป็นไฟเขียวแล้วทางอื่นเป็นไฟแดงเนาะธรรมดาเฮามีสิทธิ์ไปอยู่แล้วแต่ว่าไปก็ยังต้องระวังอ่ะนะคือมันมีความระแวงว่าย่านว่าทางอื่นนะเขาสิแบบลวงไฟแดงมาบ่ มันต้องแบบไปแบบด้วยความระมัดระวังอ่ะนะ
0: เจ้าแล้วก็อีกจุดนึงย้ํากันตลอดท่านผู้ฟังพอโนรีได้กายมาทุกมื้อเนาะมาเฮ็ดเวียกมานี่กายไฟแดงอยู่วัดอินแปงนี่เด้
1: เจ้า
0: แล้วมันจะมีเลนของ BRT 2เลนที่ว่าให้BRT สัญจรนะ
1: ส่วนไปมาได้
0: แล้ววันนี้มันค่อนข้างซับสนเนาะอยู่หั่นเนาะเพราะว่าคันว่าไปซื้อกะแค้นแน่คันรถจักมาแต่คันรถมาแต่ทางกันอันน่ะเจ้าฟ้างุมหั่นนะ
1: มาเส้
0: น
1: ทาง
0: แล้วไปซื้อหั่นมันก็สิง่ายแต่คันสิเลี้ยวซ้ายหั่นนะมันก็ค่อนข้างซับสนเนาะเพราะว่ามันจะมี2เลนของ BRT เด้วันนี้รถคันอื่นๆสิต้องการเลี้ยวซ้าย
1: นะเลี้ยวซ้ายอยากซับสน
0: ในแม่นอยากซับสนแล้วก็เสี่ยงนะให้มีสติเด้อท่านผู้ฟังได้เตือนกันไว้โนรีไปเขตนั้นก็ต้องได้มีสติว่ารถ BRT สิมาบ่แล้วเฮาสิจอดจังได๋หรืออีหยังต่างๆบางเทื่อไฟสัญญาณที่เพิ่นใส่เพิ่นอันน่ะเปิดนะ
1: เจ้าม
0: ันก็ได้อยู่แต่ผู้ที่ขับขี่นี่บ่ปฏิบัติตามไฟสัญญาณเวลาแดงแล้วต้องจอดแท้ๆได้เพราะว่ามัน BRT มันต้องได้เที่ยวเด้มันว่าคันเจ้าไปแล้วมันค้างยางแบบเส้นทางนั้นเขียวอยู่แบบเจ้าผัดยังไปอยู่จังซี่นะ
1: แม่นๆเนาะยังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเนาะกับ BRT นี่ก็เกิดมาหลายกรณีแล้วเน
0: า
1: ะกับที่ไปแลนเส้น BRT หั่นแหละเนาะ BRT ก็เจ้าก็ไปตามเลนของเจ้าแล้วโดยเฉพาะแล้วสิแยกไฟแดงอินแปงหั่นน่ะเส้นแบ่งทางก็ซับซ้อนอยู่แล้วเนาะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกมาก่อนหน้านี้ว่าเพิ่นจะมีการแต้มเส้นแต้มเส้นแบ่งทางคืนแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นตกเก่าอยู่ฉะนั้นแล้วก็ต้องเพิ่มสติระมัดระวังหลายขึ้น
0: แม่นๆเจ้าว่าเรื่องอุบัติเหตุเมื่อวานนี้เฮาเว้าต่ํากัน3ซ้อน4ซ้อนหั่นน่ะสุภลินอยู่เบิ่งสีขวดกับจุดนึงเนาะ
1: แ
0: ล้วอีกจุดนึงมันอยู่ใส่กว่าเมื่อวานนี้เฮาว่า
1: สิแยกไฟแดงตันมีทราย
0: แม่นเมื่อวานนี้อยู่ใส่
1: นั่น
0: แม่นๆๆๆ
1: ผ้าขาว
0: ผ้าขาว
1: อันนั้นมัน4คันซ้อนอีกบ่หั่น
0: 3คัน
1: 3คันซ้อน
0: 3คันซ้อนแต่ว่ายังบ่มีผู้รายงานนั่นยังบ่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเทื
1: ่
0: อหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเกิดขึ้นกลางคืนอันนี้น่ะ
1: เจ้าแต่ว่าสำหรับอนาอยู่หนองแตงที่ต่ำกัน4คันซ้อนน่ะนะประสานไปหาทางเจ้าหน้าที่เมืองสีโคตบองแล้วมื้ออื่นเนาะเพิ่นสิเข้าร่วมรายการนำเน
0: า
1: ะ
0: ให้เพิ่นเว้ารายละเอียดสู่ฟังเพราะว่ามันก็พี่ลึกเนาะ 3-4 คันซ้อน
1: เจ้าเนาะคือว่าเนาะหลายเขตคือว่าหลายจุดพร้อมๆไล่เลี่ยกันแท้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละเอาท่านผู้ฟังอันนี้แหละพวกเฮาอยากยกขึ้นมาให้กับทุกคนได้รับฟังกันเป็นประจำเพราะว่าเป็นการเตือนสติและก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเวลาขับขี่นอกจากท่านจะมีสติในการขับขี่แล้วสิ่งที่สำคัญคือการปฏิบัติกฎระเบียบจราจร
1: เจ้า
0: บ่ว่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นประจำอยู่แต่ละจุดแต่ละด่านก็ตามหรือว่าป้ายสัญญาณป้ายเตือนเฮาก็ต้องได้ปฏิบัติเพราะว่านั่นก็คือสิ่งที่บ่งบอกแล้วก็สิ่งที่เตือนว่ามันเป็นระเบียบเด้
1: เจ้า
0: บ่แม่นว่าบ่เห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็แม่น
1: บ่ปฏ
0: ิบัติคือเจ้าหน้าที่เว้าหั่นแหละคันนั้นนักขับขี่ผู้ขับขี่นี่เห็นเจ้าหน้าที่นี่ปฏิบัติดีแต่เวลาใดที่บ่มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นี่แม่นความบ่สนใจละจังซี่สิขับจังได๋ก็ขับสิล่วงจังได๋ก็ล่วงสิเลี้ยวจังได๋ก็เลี้ยวเจ้าหน้าที่

0: ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของเพื่อนแต่ว่าเฮานี่นะต้องได้คำนึงถึงชีวิตของเฮาเอง
1: แม่นแล้วก็คิดแ
0: ม่นความปลอดภัยแล้วก็คิดถึงคนที่อยู่เฮือนท่าสุภลิน
1: เจ้า
0: ออกเฮือนแล้วแล้วคันบ่กลับเฮือนนี่ลองขึ้นมึงดูทานมันสิอย่างสิเกิดขึ้น
1: แ
0: ม่น
1: กับคองท่าเนาะบ่ฮู้ว่าสิเกิดหยังขึ้นบ่จังซั่นแหละท่านผู้ฟังกาขอให้ทุกคนเนาะขับขี่ปลอดภัยนั่นแหละสังเกตว่าตอนนี้เนาะในตัวเมืองเนาะกาตามจุดที่เพิ่นเคยตั้งจุดกวดกาหานะเพิ่นก็ตั้งเป็นปกติได้เนาะตั้งจุดกวดกาก็คืออยากให้มีรายการเนาะที่ว่าขับขี่บ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่เนาะกักเก็บเอกสารให้ครบเนาะเวลาเพิ่นตั้งจุดกวดกาเนาะแน่นอนเพิ่นต้องถามหาเอกสารเนาะเช่นว่าอานาเทคนิคเนาะ
0: แม่นล่ะ
1: เทคนิคค่าทางหนังสือรถอีหยังต่างๆใบขับขี่ของตัวเอง
0: เจ้า
1: เพิ่นต้องถามหาแน่นอนเลยเอกสารที่เกี่ยวข้องอันนั้นอยากให้ทุกคนเก็บเอกสารเนาะโดยเฉพาะในหลายเมืองก็เห็นหลายจุดได้ที่ว่าตอนกลางคืนแล้วเพิ่นมาตั้งด่านตั้งจุดกวดกาอันนั้นโดยเฉพาะแล้วกวดกาเอกสาร
0: แม่นๆ
1: บางคนก็ยังมีเนาะตอนนี้การเดือนพฤษภาแล้วค่าทางก็ยังบ่เสียบ่จ่าย
0: เจ้า
1: เทคนิคก็ยังบ่ทันได้ไปกวดกัน
0: มี
1: ก็
0: ต้องไปได้ค่ะ
1: แม่น
0: มื้อวันหยังมื้อวันอาทิตย์หรือมื้อวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์สุภลิน
1: เจ้า
0: โนรีมีโอกาสไปทางอันทางตัดใหม่หนองบึกเนาะ
1: ทางตัดใหม่หนองบึก
0: ทางตัดใหม่หนองบึก
1: เจ้า
0: และก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่เพิ่นปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านกวดรถเองต่างๆอ่ะนะโนรีก็ไปแล้วเพิ่นก็เอิ้นเพิ่นก็กวักคือกันเนาะโนรีก็ถือกวักเพื่อจะกวดเอกสารว่ามีใบขับขี่บ่ได้เสียค่าทางบ่
1: เจ้า
0: หรือว่ามีอ่ะนะใบทะเบียนรถบ่ต่างๆเนาะคันมีครบเพิ่นก็อนุญาตให้ไปปกติแต่บังเอิญมีรถจักรคันนึงที่ว่าขี่อ่ะตาแซงโนรีไปฮะ
1: แซงไปเลย
0: แซงไปเลยแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นเป่าเพื่อจะกวดและสังเกตเห็นว่ารถจักรที่ว่าขี่กายพะนะหมวกกันกระทบบ่ใส
1: ่
0: ทั้ง2คนทั้งผู้ขับและกับผู้ซ้อน
1: ซิ่งและแซงไปเลยบ
0: ่ซิ่งและแซงไปเลยเนาะเจ้าหน้าที่กระเป๋าปี๊ดแล้วก็บ่ยอมจอด
1: บ่จอดอีก
0: บ่จอดเนาะบัดนี้มาแล้วก็มีกระเป๋ามะยุมะยะที่คนไปฮะนะเนาะก็บ่ฮู้ว่าเป็นกระเป๋าอีหยังแต่แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของเพิ่นแหละ
1: เ
0: พิ่นก็มีการน้ำ
1: บ่
0: น้ำเพิ่นก็น้ำก็เลยคิดในใจว่าโอ้ยเนาะคันสมว่าเจ้าขี่รถหนีเจ้าหน้าที่แสดงว่าเจ้าต้องใช้ความไว
1: แม่
0: เวลาที่เจ้าใช้ความไวเกินสติของเจ้านี่บางเทื่อมันบ่ได้อยู่ในการขับขี่เพราะว่าเจ้ายังย่านเจ้าหน้าที่อยู่เด
1: ้ย่านเจ้าหน้าที่แดทั้งย่านแบบสิถูกจับเฝ้าเล็งหนีได้ก
0: ็แม่นแล้วร้องขึ้นไปอีกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอันใดมันจะเกิดขึ้น
1: เจ้า
0: ความเสียหายความสูญเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุนะสุภลินมันหลายเลยเน
1: า
0: ะจอดซะให้เจ้าหน้าที่เพิ่นกวดมันดีกว่า
1: เจ้าแม
0: ่
1: นบ่เนาะคือโนรีเว้าก็ถูกได้คันเฮาบ่ได้เฮ็ดอีหยังผิดที่ว่านักหลายนะก็จอดให้เพิ่นกวดซะเพราะว่าบางกรณีที่เขาเจ้าบ่มีเอกสารครบคือบ่ได้เสียค่าทางเทคนิคอีหยังบ่ได้เสียนะเขาเจ้าก็จอดเนาะก็ถูกปรับใหม่ใช้โทษไปตามระเบียบ
0: กับบ่
1: ได้ใหม่หลายเนาะก็ตามระเบียบการแต่ว่าบางกรณีที่ขี่หนีนะเว้าสำหรับบางจุดที่เพิ่นตั้งด่านนะเพิ่นก็ยึดได้รถที่ว่าลักมาก็มี
0: แม่นมึงจะมีอ่ะนะ
1: หรือว่าสิ่งเสพติดก็มีอย่างสิ
0: เจ้าแต่ว่าอย่าลืมว่าคันสมมุติว่าเฮาบ่มีความผิดหรือว่าบ่มีอย่างที่ผิดกฎระเบียบกฎหมายต่างๆอ่ะนะก็แม่นให้เพิ่นกวดและอีกอย่างนึงเวลาที่เฮาบ่ใส่หมวกกันกระทบเพิ่นก็สิมีการกล่าวเตือนตักเตือนเด้อันนี้ก็เป็นเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าหากว่าบ่อยากอ่ะนะให้เจ้าหน้าที่กวดและพบว่าเฮาผิดระเบียบอ่ะนะปฏิบัติระเบียบก่อน
1: เจ้า
0: หมวกกันกระทบก็ใส
1: ่
0: เอกสารคือสุภลินเว้าแล้ว1 2 3 4กวดความเรียบร้อยให้ครบ
1: แม่น
0: เพิ่นกวดมาก็สบายใจ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะขนาดว่าทางตัดใหม่ตนอ่ะนะหนองบึกหันเพิ่นตั้งด่านตั้งจุดตลอดก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่เด้เนาะกลางเว้นกลางคืนใส่ความไวเบิ่งว่าซั่นบางกรณีขึ้นไปฮอดวงเวียนพุ่นก็มี
0: เจ้า
1: อันนี้ขนาดว่าตั้งจุดกวดกาตลอดปานนั้นอุบัติเหตุเส้นทางนั้นก็ถือว่ายังหลายอยู่เนาะก็ยังให้ทุกๆท่านที่ใช้เส้นทางนั้นคอยไปคอยมาโดยเฉพาะแล้วขี่ตอนกลางคืนนั่นแหละเนาะบางคนก็ขี่ตอนกลางคืนบ่เห็นรถหลายแล้วก็ใช้ความไวกันเนาะแท้เอาว่าสิ่งกีดขวางทางหน้าก็บ่เห็นเนาะหยุดบ่ทันเอาบ่อยู่ซ้ำ
0: เอาอันนี้แหละท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี่ก็มีทักแฟนรายการเพื่อส่งขอความมาเพื่อนมาติดตามฟังรายการอยู่เด้อขับขี่ปลอดภัยรายการนี้บ่มีเพลงบ่เพื่อนว่า
1: แม่นบ
0: ่รายการนี้บ่มีเพลงตอนระหว่างกลางรายการเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าเป็นรายการที่พวกเฮาอยากยก ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสัญจรหรือว่าอุบัติเหตุหรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวพันกับความปลอดภัยตามถนนหนทางมาให้ทุกท่านได้รับฟังและก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นกับทุกคนในทางที่สร้างสรรค์ดังนั้นท่านใดที่รับฟังอยู่ก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นเข้ามาในรายการได้จะพิมพ์ขอความเข้ามาผ่านทางเพจ Loud National Radio ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เนาะ0305787052ถ้ามีเวลาตอนท้ายก็จะเปิดอยู่ประมาณ1เพลงให้กับทุกคนได้รับฟังเนาะเจ้า
1: แต่ว่าส่วนหลายจะบ่ค่อยได้เปิดเนาะ
0: เวลาเบิดก่อน
1: เนาะมีแต่เฮาพักเนาะกลางรายการเนาะละการะยะต่อไปก็แม่นมีสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะแล้วพันโทเดชหรือสาสัญญาสารห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็จะมารายงานสภาพการเกิดอุบัติเหตุทางนครหลวงเวียงจันทน์สู่พวกเฮาฟังเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแหละเจ้าเพิ่นก็ถามสบายดีตอนเช้าวันอังคารโฆษกทั้ง2พร้อมด้วยหมู่ครูทุกคนเนาะสบายดีเช่นเดียวกันบ่แน่ใจว่าเพิ่นทักทายมาแต่ทางใดละกาทางเมืองโพนทองคณะโฆษณาอบรมเมืองพลท้องเพิ่นก็ส่งขอความทักทายมาทางเพจเฮาเพิ่นว่าวันนี้สมราขาดบ่บ่ได้ขาดเนาะเพราะว่าพวกเฮาซับเปลี่ยนโฆษกจัดรายการแต่ละอาทิตย์เนาะมื้อนี้เพิ่นก็จะได้พักแต่ว่าตอนสวยนี่เพิ่นก็จะไปจัดรายการน่ะ
1: เพลงก่อน
0: เที่ยง
1: เจ้า
0: แล้วก็ประชาสัมพันธ์ตื่มหลายคนก็มีคนมีส่งเข้ามาถามเพลงก่อนเที่ยงมันปกติFM 103นี่แม่นมื้อวันจันทร์ฮอดวันเสาร
1: ์แม่นแล้ว
0: แต่ว่าปัจจุบันนี้มีการปรับเปลี่ยนผังรายการท่านผู้ฟังคือวันจันทร์หาวันพุธนี่จะเป็นอีกรายการนึง
1: แ
0: ล้วก็เป็นอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็วันพฤหัสหาวันเสาร์นี่จึงแม่นรายการเพลงก่อนเที่ยงค
1: ือ
0: สุภลินกับสมาลาเพิ่นจะเป็นผู้ดำเนินรายการ
1: เจ้า
0: แต่ว่าในระบบ AM นี่แม่นทุกมื้อ
1: ทุกมื้อเลยจันทร์ฮอดอาทิตย์เลยเนาะเพราะฉะนั้นขอแจ้งมิดรายการน้อยโดยเฉพาะแล้วมิดรายการที่เพิ่นฟังทั้งหนองเนียงเพิ่นก็ฟังรายการกับพี่คือกันทั้งหนองเนียงเนาะละกาทางอนาบ้านนนแก้วเมืองสีโคตรเนาะแนะนำให้ถ้าบ่อยากสับสนเนาะติดตามระบบ AM เลยทุกๆมื้อเวลาเก่าเวลาเดิม
0: หรือว่าเพจของ AM ที่พวกเฮาอ่ะนะมีการไลฟ์สดรายการน่ะเพลงก่อนเที่ยงเนาะก็คือ LNR เนาะเป็นภาษาอังกฤษ LNR Infotainment ก็สามารถติดตามทางเพจนั้นได้
1: เจ้าแม่นแล้วหรือว่าผู้ใดอยากติดตามรายการใหม่ของทางสถานีก็ติดตามได้เลยเนาะFM 103.7 นี่แหละเนาะเพิ่นมาเริ่มเมื่อวานนี้
0: เจ้าม
1: ื้อทำอิฐเลย
0: เนาะการมีการปรับปรุงผังรายการคืน
1: เจ้า
0: เอาตอนนี้จะให้ทุกท่านได้พักหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนระยะต่อไปพวกเราก็มีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่แล้วจึงมาพบกันเติม
2: กี่เอ้ย
3: แม่นยังพ
2: ่อปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
3: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย้านเข็มเฮาย้านเจ็บเฮาย้านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย้านเลือดสิหมด
2: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ําบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
3: ้แม่นแนวนั้นบ่พออ
2: ื้อแม่นแนวนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
3: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเห็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
2: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นโบราณผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี้มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันสั้นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักนอหาปูหาปลาหากระห้อกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
3: สบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
4: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
3: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
4: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
3: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
4: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
4: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
3: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
4: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
3: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
4: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
3: โดยขอบใจเด้อเอาสลัดบ่รบกวนเอาแล้ว
4: เจ้าเจ้าสุขดีเด้อหลานเด
5: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: เอายกยกเสียวบ่เห็นกันโดนแล้วจักเต็มที่โลดเสียวเด้อมื้อนี้น่ะ
7: โอ้ยเฮาบ่ไหวแล้วเสียวจักหน่อยกับเหือนบ่ได้ได
6: ้คือว่าแนวนั้นซ้ําครับรถยานนี่หยังขับรถซื่อๆมาดื่มๆบ้านบ่เคยดื่มยานตายป่ะ
7: เอายกยกเสียวยกยกแม่นเสียวเฮาบ่ไหวยานรถล้มเกิดอุบัติเหตุเป็นห่วงพ่อแม่นะเสียว
6: ฮะว่าแนวไหนก็เป็นห่วงแม่ซั่นว่ะหาจะคิดได้เนาะเสียวเนาะบ่คิดหลายนะมาๆยกมานี่นะเอากระแจมาให้เฮามาสิกลับเองมานี่มาๆๆเสียวมา
7: ๆยอมยอมเสียวยอมไหวบ่เสียวพักผ่อนคนบ่ส่วงเมาจึงเมื่อนะ
6: เฮ้ยเจ้าเมาหลายมาขึ้นรถมาขึ้นรถจับจับดีๆจับดีๆจับดีๆไปเอาสิมาครับ
7: โอ้โหโอ้ค่อยๆเสียวรถมันหลายเสียวโอ้ยกระแสเสียวรถชนมา
8: โอ้ยนอนลูกผู้ใดเด้
9: มาแล้ว
8: โอ้ยจักรอดบ่รอดบังแม่นอนนอนนิ่งแบบนั้นน่ะเสียชีวิตหมด2เลย
9: โอ้ยจังว่าตัวน
8: ี้โอ้ยตัวพ่อแม่เด้เนาะ
10: เมาแล้วครับฝืนกฎจราจรอาจดับชีวิตของท่านได้ด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านความปลอดภัยทางหลวง

0: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งพร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวระบบ FM 103.7 MHz
1: เจ้าเนาะกาพาท่านผู้ฟังเนาะกลับเข้ามาอยู่น้ำกันตื่มพักไปบึดนึงท่านผู้ฟังเนาะพักไปบึดนึงเนาะฟังโฆษณาท่านผู้ฟังแล้วก็อยากจะช่วยประชาสัมพันธ์แด่ปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเวียกงานบริจาคเลือดเน
0: า
1: ะอยากจะระดมมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะช่วยกันบริจาคเลือดแด่คือเฮาฮู้กันปัจจุบันนี้เลือดนี่ขาดแคลนหนักเลยแล้วก็มื้ออื่นเพิ่นจะมีการจัดกิจกรรมเนาะจะมีการรับบริจาคเลือดน้ำอยู่ที่ศูนย์การค้าเราไอเต็กตึกใหม่เนาะก็ฝากทุกท่านที่สะดวกเนาะเข้าร่วมงานน้ำเนาะก็คือจะมีกิจกรรมต่างๆเช่นว่าการบริจาคเลือดและก็การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานเลือดและก็เวียกงานมนุษยธรรมของการกระแดงแห่งสาธารณรัฐนี่แหละ
0: แม่นแล้วเนาะก็ไปร่วมกิจกรรมได้เนาะไผสิว่ามีเงินไขในการบริจาคเลือดเพราะว่าเป็นการช่วยชีวิตของมนุษย
1: ์เจ้า
0: เจ้าเอ้าเมื่อกี้นี้พักหน่อยนึงก็มีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความเข้ามาสุภณีเพิ่นฝากเด้อว่าซั่นบ่เฉพาะแต่จุดเดียวมองเดียวที่น่ะปรากฏการเห็นตลอดเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถที่ว่าบนแนบเข้าแคมป์ทางค่ะนะคือจอดแบบกินกลางทางค่ะนะสุภลินมันเฮ็ดให้ขวางทางของคนอื่นแบบว่าสะดวกตนเองผู้เดียวแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆคนก็อยากให้ทุกท่านเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็แม่นอยู่ว่าการจอดไปรับลูกเต้าจังซี่นะเฮาก็อยากให้ลูกสบายเนาะแต่ก็ต้องคิดเห็นใจคนอื่นนําแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็บ่เป็นการไปกีดขวางการสัญจรให้รถคันอื่น
1: ๆเจ้า
0: โดยเฉพาะแม่นเส้นทางของยุทธงเฮียนเหลียวโต
1: จัง
0: ว่ากันบ่จําเป็นจะไปทางนั้นว่าซั่นเจ้าหน้าที่เองมันก็เว้า
1: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะรถนี่โอ้ยโดยเฉพาะแล้วมงพักเที่ยงมงของเฮียนโรงเฮียนถือว่าแออัดหลายนอกจากนี้เนาะเขตอื่นๆเซนว่าอาจจะเป็นเขตโรงเฮียนเขตตลาดเขตห้องหมอซุ้มซนห้านค้าห้านไข่เครื่องหยังก็แล้วแต่คันเฮาจะจอดรถนะเนาะขอให้รับประกันว่าบ่กีดขวางการสัญจรของยานพาหนะอื่นและกาจอดแนบให้หลายที่สุดเนาะแนบขอบทางเนาะแนบขอบทางไว้อย่าสู้จอดออกไปทางนอกหลายว่าสิซาอย่าสวดออกมาหลายเพราะว่าบางคันนี่ก็คันออกมานอกมาสวดออกมาหลายก็เสี่ยงเนาะคันอื่นก็มาเกาะมาดาด
0: แม่นนี่นะบ่เว้าฮอดนั่นตัวจุดโรงเรียนเหลียวโตหลายๆจุดก็คือกัน
1: สุภ
0: ลินจุดหอมเสถาปารัตน์อนาแถวอันหอมอันอีหยังก่อนหัวเผาอะนะ
1: หัวเจ้า
0: หอมหัวเผาซะเนาะหลายคนคือสิฮู้อันเสถาปารัตน์
1: ปัจจุบันนี้ก็มีจอดอยู่ใด
0: จะมีการจอดสองฟากทางนอนสองฟากทางและทางมันจะแคบเข่าอยู่แล้ว
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้นอกจากจอดสองฟากทางแล้วท่านผู้ฟังบางคันไปจอดและแบบว่าบ่ได้แนบพนะจอดเพื่อซื้อเครื่องซื้ออย่างกับบ่ฮู้แหละหรือว่าจอดอันไหนกับบ่จักโดยที่ว่าออกมากิน
1: ทางโพด
0: กินทางโพดที่บ่ได้แนบเข่าอยู่ในแคมป์อ่ะนะวันนี้รถที่ว่ามันส่วนกันเนาะฮอมตัวนั้นมันส่วนกันได้เด
1: ้
0: มันไปบ่ได้ท่านผู้ฟังมันไปบ่ได้เนาะก็เฮ็ดให้รถนะมันอั่งอ่อแล้วก็ติดกันทั้งหลังเริ่มจากรถคันเดียวที่จอดแล้วก็ตีไฟสัญญาณแป๊บๆๆพะนะโดยที่บ่ได้เบิ่งเลยว่าทั้งหลังกะค้าทั้งหน้ากะค้าคันสมมุติว่าเจ้าเห็นมันยุ่งยากแบบนั้นมันสร้างความแออัดแบบนั้นนะข้องหนีก่อนซะสมมุติว่าอ้าวบ่เป็นหยังดอกเปลืองน้ํามันหน่อยนึงแต่ว่าเพื่อว่าน้ําใจและอีกอย่างนึงความรับผิดชอบของเจ้าว่าเจ้าไปจอดอยู่มันค้าหมู่แล้วนะเดี๋ยวนี้นะขี่ไปก่อนแล้วก็อาจจะไปจอดบ่อนใดที่บ่ได้ไปกีดขวางคันสมมุติว่ากระเจ้าแล้วเวียกสิว่าไปส่งคนเนาะถ้ากระเจ้าแล้วเวียกแล้วก็ถึงข้องไปรับกันแบบนี้นะก็จะดีกว่าท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะก็ฝากไว้เนาะเส้นทางยังขับแคบอยู่แล้วเนาะแฮงมาแบบนี้ตื่มท่านผู้ฟัง
0: คิดว่าหลายเส้นไปหลายเส้นหลายคนคือสิประสบพบพ่อแต่ว่านี่ยกบางเส้นที่ว่าโนลีกับพบเองเนาะรายการมิหักแฟนรายการก็ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่นว่าเอาบ่วิดีโอว่าซั่นมื้อหน้าสิไทยส่งมาให้ว่าซั่น
1: เจ้า
0: เอาจังได๋ก็เตือนกันไว้แบบนี้แล้วท่านผู้ฟังจะเส้นทางใดจะขับขี่บอนใดก็สร้างให้มีสติในการขับขี่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะอันนี้ก็อย่าเห็นแก่ตัวว่าซั่นซะ
1: เจ้าแม่แล้วเนาะก็สําหรับรายงานนี้เนาะสายทางทีมงานติดต่อหาเนาะทางพันโทเดชหรือซาว่าเป็นแนวใดเพิ่นพร้อมที่จะเข้าร่วมรายการแล้วบ่เพราะว่าตามที่เพิ่นนัดเอาไว้ก็8:30 เนาะแต่ว่าตอนนี้นี่8:40แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ส่งส่งสัญญาณให้เพิ่นโทรอยู่ว่าโทรไปเด้อว่าซั่นย่านเจ้าหน้าที่เพิ่นของท่า
1: ของท่าได้เนาะว่าบางครั้งนี่เฮาประสานหาเพิ่นว่า 8:20 เด้อหรือว่า 8:30 เด้อสิเพิ่นก็ของท่าตั้งแต่ 8:00
0: แม่นคือเกี่ยมพร้อมๆอยู่แล้ว
1: แม่นตั้งแต่เข้าเนาะตั้งแต่เข้ารายการนี่เพิ่นก็เกี่ยมพร้อมท่าเนาะของท่าได้เนาะสมมุติว่าเอา 8:20 แล้วยังบ่โทร 8:30 ยังบ่โทรเพราะว่าเฮารายการสดแดบางเทื่อก็ช่วยสิจบประเด็นเนาะ
0: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังติดต่อหาเจ้าหน้าที่อยู่อย่าลืมทันใดที่ฟังรายการอยู่กับประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งเข้ามาในรายการเติมเส้นทางที่แออัดเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ควรระมัดระวังก็บอกเราเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้จะส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์ก็ได้เน
1: า
0: ะเพราะเฮาก็สงวนชื่อคือกันบ่มีการแจ้งว่าแม่นชื่อผู้ใดมาจากไสบ่บ่เว้าเนาะตอนนั้นเนาะหรือว่าจะส่งเข้ามาทางไลน์สดของพวกเฮาก็ได้เจ้าเจ้าสบายดี
2: เจ
0: ้
2: าสบายด
0: ี
2: ตอนเช
0: ้
2: า
0: เจ้าสบายดีตอนเช้าเนาะขอบใจท่านหลายๆเด้อที่ว่าเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัย
2: เจ้า
0: ก่อนอื่นก็อยากให้ท่านเว้าถึงเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่นครหลวงจันทน์และการรวมทั้งอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาเติมเจ้า
2: ก่อนอื่นพี่เนาะครับพระเจ้าโปรดประทานให้ครับแผนกตำรวจจราจรนครหลวงจันทน์และการสภาพการจราจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ผ่านมาเนาะเพราะเบื้องในสภาพการจราจรในนครหลวงจันทน์โดยรวมแล้วก็คือว่าการจราจรแม่นต้องเดินแม่นและสะดวกปกติอยู่เน
0: า
2: ะแต่ว่าบางช่วงเวลาและคือบางมื้อก็คือว่าเป็นตัวอย่างวันนี้แล้วก็ฝากก็คือแม่ฝนตกตอนเช้าเนี่ยนี่แหละงานพนักนี่ก็มีหลายสมควรตามสับเปลี่ยนทางตามเงี้ยไปเองเนาะแต่ว่าขบวนถึงขั้นวันที่ขั้นแอร์ไปได้อยู่เกินเป็นตัวไปได้อยู่เนาะนั่นก็ขอเจ็บปากกูใช่รถจักรยานยนต์เป็นจนกูขับขี่แล้วผมมีสติในการขับขี่ข้อเป็นคนมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดวิกฤตเนาะสำคัญที่สุดเลยเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันปล่อยชีวิตกันแหละเนาะของฝากแต่การตื่นเนาะเกี่ยวกับการจอดเนาะมีต่อกับปัญหาการเกิดวิกฤตนับแต่วันที่27ถึงวันที่3เดือน5 2016นี้ตัวนครหลวงวิจันทร์พวกเขาในเมนมีวิกฤตเกิดขึ้นจำนวน24เรื่องค่าสุขเสียชีวิตพันไม่รุดลงหาเลือดแต่ว่าแม่นี่ก็มีผลเสียหายตามมาเช่นว่าฟ้าลาปีปีได้ก่อน12คันสมควร40คันเนาะคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย8คนบาดเจ็บสมควร10คนสาหัส6และเสียชีวิต4คนถือว่ามันยังมีตัวเลขมีคนเสียชีวิตเนาะถือว่าอันนี้ก็ถือว่าอุบัติเหตุลดลงแต่ว่าตัวเลขการเสียชีวิตเสียชีวิตก็ยังมุมมีค่าที่จะยุดเนาะในการที่ว่าขอแสดงความเสียใจน้ำเงี้ยที่พี่น้องผู้ประสบผู้พี่ได้เสียชีวิตในครั้งนี้เน
0: า
2: ะ
0: จ้าและจำนวนน่ะนะผู้ที่เสียชีวิต4คนเนี่ยนะท่านพอฮู้บ่ว่าอยู่จุดใดและก็สาเหตุจังได๋แน่ตัวนี้
2: เจ้าผมมีรายละเอียดหน่อยนึงเน
0: า
2: ะ
0: เจ้า
2: คือคนที่เสียชีวิต4คนนี้คือกรณีที่1มันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 19:17 นาทีของวันที่28เดือน4 2016เนาะเส้นทางคือเหตุเป็นถนนเลียบชิดอีกสิบเขตบ้านมูลสะอาดเมืองสถานีนครหลวงยันเป็นเหตุรถจักรต่ำท้ายรถบรรทุกที่จอดรอไฟแดงอยู่หลัก19เนาะในเหตุในปู่กับพี่รถจักรมันเสียชีวิตคาที่เนาะกรณีที่สองมันเกิดเหตุในเวลาประมาณ 3:40 นาทีของที่ซอเปตเดือนที่ชาวบ้านโอ๊กเช่นเดียวกันเหตุเกิดอยู่เส้นทางเส้นทางก็เป็นถนนสีทองถนนสีทองเขตมาปักข้างเมืองสีกุฎจะบอกนะครับหรือไม่จริงเป็นเหตุรถยนต์ต่ำรถจักรเนาะเสียชีวิตในปู่ครับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เนาะเป็นเหตุต่ำมุ่ยจอดอีกเป็นรถยนต์ประเภทอาจจะเป็นประเภทรถไฟฟ้า
0: ต่ำแล้วหนีบ่ได้ท่าน
2: เจ้าต่ำแล้วหนีเลย
0: โอ้เจ้าก
2: รณีที่สามเป็นพื้นที่ในเวลา 0:40 นาทีของวันที่1เดือน5 2016เหตุเกิดอยู่เส้นทางระหว่างสี่แยกของการมาคุณทานไปหาคุณประเป้าเนาะเป็นเหตุรถยนต์ต่างกับรถจักรเป็นเหตุบุกับขี่รถจักรเสียชีวิตคาที่เดียวกันเหตุที่สี่เกิดในเวลาประมาณ10:03 นาทีของวันที่30เดือนสี่เดือนสี่2016เหตุเกิดอยู่ถนนระหว่างไปเด่นการวิชัยไปหาไปเด่นหนองบึกเหตุเกิดที่บ้านนาเสี่ยงเนื่องจากนักติดต่อเราก็เหลือฉันเนาะเป็นเหตุรถตู้เสียหลักต่ำขอบทางเนาะแล้วเศรษฐกิจแตกข้ามไปเรื่องที่ทางส่วนมาอีกก็เป็นต่ำกับรถจักรเห็นไอ้ปู่เขาเป็นรถจักรเสียชีวิตคาที่เราก็เหตุการณ์เนาะในมีคนเสียชีวิตทั้ง4คนนั้นทั้งเจ้าหน้าที่บอสขอแสดงความเสียใจด้วยพี่น้องผมยกอีกกับพี่ที่เสียชีวิตอย่างนี้ที่หนึ่งเนาะขอแสดงความเสียใจหลายเน
0: าะเจ้าอันน่ะและท่านเฮาพอฮู้บ่เกี่ยวกับสาเหตุคือกรณีที่1ที่เป็นรถจักรไปต่ำท้ายอัน รถบรรทุกนี่นะอยู่ทางไซทานีนี่นะรถจักรนี่เมาบ่หรือว่าขับไว้หรือว่าแนวใดตัวนี้ท่าน
2: ตามคลิปกับข้อมูลเบื้องต้นกรณีที่นิ่งเนี่ยก็ต้องเข้าเนาะนิ่งก็เข้าก็อาจจะดื่มชิงมึนเมามาแล้วบวกเสร็จต้องไว้เนี่ยเนาะ
0: เพราะว่ารถใหญ่รถบรรทุกนี่มันจอดไฟแดงอยู่เนาะแต่ว่ารถจักรคันมาต่ำท้ายมันบ่ทัน
2: แม่นๆ
0: เจ้าแล้วกรณีที่2เนี่ยที่เป็นรถใหญ่ต่ำรถจักรอยู่ทางปากทางนี่เด
2: ้กรณีที่2ต่ำรถใหญ่ต่ำรถจักรปากทางมันตัดเกิดจากรถใหญ่ใช่โคมไว้เนาะที่ต่ำท้ายของรถจักร
0: อันนี้มันเกิดตอนดึกเนาะตัวนี้เนาะ
2: ตัวนี้ก็บ่ดึกปานใดประมาณ 9:40 น.
0: โอ้ขี่รถไวโพดเนาะเจ้าแล้วก่อนแล้วนี้ตัวที่3ที่รถใหญ่ตามรถจักรคือกันได้เป็นได้ไหนตัวนี
2: ้ตัวนี้นี่กรณีที่3มันเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรเปลี่ยนทิศทางเนาะคือว่าข้ามทางตัดหน้ารถของรถใหญ่เนาะ
0: เอ้ยเนาะเจ้าเพราะว่าเห็นนั่นกรณีที่4นี่เห็นคลิปอยู่ทางน่ะสื่อสังคมออนไลน์เนาะที่รถตู้เสียลักเลยข้ามเลนไปต่ำเอารถจักรที่ขี่มาสวนทางมาฮะนะแต่ว่าตอนนั้นเฮายังบ่ฮู้อันข้อมูลว่ารถจักรเสียชีวิตเนาะตัวนี้รถตู้นี่มันเสียลักย้อนขับไว้หรือว่าย้อนสาเหตุอันใดท่านตัวนี
2: ้ก็อาจจะมีความไวในหนึ่งเนาะมีความไวในหนึ่งรถตู้น
0: ี่แต่ระบบเทคนิครถนี่บุได้มีปัญหามันบอกเพิ่นได้ฮู้บ่ตัวนี
2: ้ระบบเทคนิครถกับบุอยู่หายนะจ๊ะผ่านการสอบถามผู้เขียน
0: โอ้แล้วเรื่องรับไหนของผู้ขับเนี่ยที่เฮ็ดให้ข้ามเลนไปต่ำกับรู้จัก
2: อันนี้นี่ขนาดเรื่องการรับไหนนี่เกี่ยวกับว่าบ่ได้รับไหนแล้วก็บ่ได้ดูชิงลูกน้องครับอ๋อคือว่าอาจจะเพราะว่าอยู่ระหว่างบนขึ้นนี่มันก็เป็นบนยูเทิร์นหัวคู่ข้ามมันจะบ่ซึ้งบ่ซึ้งกันเนาะผู้เขียนเวลาเยอะก่อนที่จะผู้เขียนอาจจะเลนผิดคู่กลางทางเบื้องก่อนจะฮอดยูเทิร์นนั้นเวลาเข้าไปบนยูเทิร์นมันจะหัวคู่มันจะเฉลี่ยหน่อยนึงดิผู้ที่อาจจะไปต่ำที่หัวคู่ตัวนั้นหัวคู่ตัวเบื้องจะเดินหน้าแทน
0: ก็เลยให้เสียลัก
2: แมนเฮ็ดให้ตีรถเสียลัก
0: เจ้าเนาะโอ้ก็เสียชีวิตถึง4คนอันนี้ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่ว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเนาะท่านเนาะเจ้าและสภาพโดยรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮาในระยะผ่านมานี่นะท่านเฮาพบปัญหาอันใดหลายที่สุดตัวนี้นะเวลาเฮาปฏิบัติหน้าที่หรือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวียกอยู
2: ่จ้ะช่วงระยะผ่านมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของเฮาน่ะไปตุ้นไปที่หาเมืองในนี่เนาะเกี่ยวกับถนนเวียกที่นี่คือพวกเฮาเนี่ยถูกใช้ลงโฆษณาและแนะนำเฟซบุ๊กที่ว่าเส้นรถจะโดนทางบ่ให้เบรกเขาในช่องทางเบียร์ที่เนาะอันนี้เงินสองมากแต่บ่ให้จอดรถอยู่แคมป์ทางกันทางเที่ยวรถเบียร์ที่นับเตะเส้นนับแทนนะลักสองเนาะลงมาหลังโมชุดคือว่าพวกเขาได้ใช้ที่ไปละเนาะแต่นอกจากนั้นอยู่เมืองนอกเมนว่าได้เอาจะใช้ตั้งชุดประกาศและเพื่อจะทักกันเนาะรถที่บุตรต้องแล้วก็แนะนำในรถที่บุตรระเบียบปฏิบัติตามระเบียบและก็เป็นต้นว่าการบรรทุกต่างๆให้ต้องตามระเบียบของเจ้าของเป็นเกี่ยวมาเนาะเป็นรถบรรทุกที่ใต้เป็นไงพวกอาบัตแต่มุ่งห้ามเข้ามุ่งห้ามเข้าในโครงการเลือกการจะเป็นพวกเขาอะไรที่ตกปฏิบัติตอนนั้นยังคือตอนนั้นแต่พวกเขาได้ปฏิบัติระเบียบเนาะเป็นต้นไปตกลงเห็นดีให้แต่เมื่อที่เกี่ยวของล่อๆและที่ว่ารถเด็กขั้นใดที่จอดอยู่เส้นทางเวียที่การกันจอดของผู้อื่นเนาะฟ้องมันเดินล็อกล้อมันปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเนาะการใช้มาตรการศึกษาของเราป้อมใหม่ป้อมเลยเน
0: าะเจ้าถือว่าตัวน่ะเส้นทางจะลักสองไปหาโมโหสดนี่แม่นเจ้าหน้าที่เขาก็มีการกวดตลอดแม่นบอกเรื่องเกี่ยวกับการจอดหลุด
2: เจ้าเป็นจะได้เบ่งความรับผิดชอบระหว่างเมืองฉีโคตรจันทบุรีและศรีสะเกษเนาะแล้วกวดการทำเส้นทางบ่อยรถจอดตามเส้นทางในบอกว่าเป็นเส้นทางของเบียร์ที่เนี่ยแล้วก็เส้นทางของมวลชนในท่าว่าหลุดไปจอดกับหัวมือหรือที่มวลชนแบบไปบ่
0: ได้
2: ตัวสะดวกเพื่อที่ที่มาเล่นส่วนกัน
0: เ
2: นาะแล้วอีกใต้มือนี่เป็นต้นวัดเดียวกบเทเดอร์แต่ว่าดินแปลงประมาณคันจอดกับใต้มือมันก็เป็นคันจอดขวางทางของรถดีที่จะตายขึ้นเนาะอันนี้บอกเอาไม่ได้ปฏิบัติในคู่มือเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าและตัวเวลาที่ว่าสามารถจอดรถได้นี่เฮามีบ่ท่านหรือว่าต้องปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนเบิดมือเลยจริงๆฮะนะ
2: ต แต่ย่อเวลาจะจอดรถได้มันก็มีอยู่เพราะว่าโมงวีไอพีเพิ่นก็เรียนแต่หกโมงหรือเจ็ดโมงเช้าเนาะ
0: เจ้า
2: ประมาณเก้าโมงกลางคืน
0: สิบโมงกลางคืน
2: แต่วีไอพีแต่ต้องแบบพอจอดได้ทั้งคืนเช้าก็ต้องได้เกี่ยวเสร็จง่ายออกเกี่ยวเสร็จทางเนาะ
0: แสดงว่าในเวลาตอนนี้นี่ถือว่าที่เขตนั้นแม่นบ่ให้จอดทั้งสองฝากเลยเนาะท่านเนาะ
2: แม่นคันสิเว้าแท้ๆก็บ่อยากให้จอดเลย
0: เจ้าแต่ว่าคันยังมีจอดแล้วยังไปล็อกล้อแล้วยังมีคนจอดอยู่แบบซี่หั่นน่ะในอนาคตเฮามีแผนบ่ที่ว่าจะใส่รถลากออกไปเลยจังซี่คืออยู่ทางนั้นหลวงพระบางจังซี่นะท่าน
2: อนาคตถ้ามันมีจํานวนหลายค่ะคิดได้มีใส่รถลากเนี่ย
0: เพราะว่าเวลาเฮาแจ้งการมายังมีคนฝ่าฝืนจังซี่เนาะท่านเนาะ
2: แม่นอาจจะคนอาจจะกันท่าว่าผมบุฟังเลยได้จำเป็นก็จะได้เอารถไปลากไปอยู่
0: เจ้าเอาจะให้ทานฝากถึงนักขับขี่ตื่มแน่ผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนบนสะพานแต่ว่าอยู่นครหลวงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศท่าน
2: เจ้าฉันจะอีกทีนึงเนาะเอาไปเจ้าของทางหน้าทางประเทศตำรวจจราจรจะขอฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนาะตัวนครหลวงจันทน์เนาะนครหลวงจันทน์เราจะทั่วประเทศเนาะการสักทีคู่มือนี้มาเบิ่งแล้วปัญหาการเกิดเบียดบนท้องถนนหลวงหรือว่ามีเป็นปกติประจำวันแต่จะเป็นวันหนึ่งที่มันเกิดที่หลายกรณีเนาะฉะนั้นละแต่เพื่อให้ปัญหาอุบัติเหตุลดน้อยลงหรือว่าให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นแก้บุหายมันมีการสูญเสียอย่างหลายหลวงหลายนี้ถึงขั้นนี้คนเสียชีวิตเนาะพระเจ้าก็จะขอฝากถึงผู้ที่ว่าผู้ขับขี่รถถลักไปลั่นเนาะก่อนที่ออกจากสถานที่บนในบนหนึ่งเราจะไปเช็คบึงสภาพเทคนิคอรถไฟลักเนาะเพราะช่วงนี้บางเมื่อฝนกระตุกเนี่ยแล้วเนาะวิซ้องเหมือนว่าบึงทางด้านสุขภาพของตัวเองแต่ว่าอีกเมื่อพักผ่อนเพียงพอก็ให้พักผ่อนตื่นสักก่อนจะไปออกเดินทางแต่ที่สามการใช้ความไวยังเป็นปัญหาหนึ่งลักที่ว่าปลายเกิดเหตุเนาะเป็นตัวรถปีนรถคว่ำรถเสียหลักต่างๆอยู่ทางแข่งตัวอย่างว่าการตื่นเรียนนี่แต่คนหลงอย่างเดียวกินกันกันย้อนการใช้คงไว้เป็นปกติเนาะอันที่ที่เป็นหลักการปฏิบัติกฎจราจรเนาะเป็นต้นการเลี้ยวการเปลี่ยนทิศทางควรเบิ่งมีความปลอดภัยแต่จะคอยปฏิบัติเนาะอันที่ห้าสุดท้ายเป็นการดื่มชิมดื่มเมาเนาะนี่เป็นปัญหาเนาะเดี๋ยวนี้เป็นปัญหาที่ว่าตายนะครับพี่นี่ครับพี่รถไปแล้วเกิดนี่โอ้ยในสุขภาพวันเพียร์เกิดในสายตาว่าเขานี่มือบุ๋ยไก่ดังนั้นครับพระเจ้าก็จะฝากถึงผู้ที่ขับขี่รถล่ามพลังทั่วนครหลวงไม่ยันก็คือทั่วประเทศจงให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางการเป็นว่างมาให้เข้มงวดน้ำเงินเพื่อรีดเรียกมาหาการคือในการชุมเชียทางด้านเวลาทรัพย์สินสุขภาพและชีวิตจริงของผู้อื่นและของเราเองเนาะจะขอฝากทางคือในทางตึงเนาะผมใจเน
0: า
2: ะ
0: เจ้าเจ้าเนาะก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆเจ้า
1: ขอบใจพันโทเดชหรือสาสัญญาสารหลายๆห้องหัวหน้าแผนกจราจรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะที่สละเวลาเข้าร่วมรายการขับขี่ปลอดภัยนำอาทิตย์หน้าพบกันใหม่เนาะท่าน
2: เจ้า
0: ขอบใจหลายๆท่านที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าโชคดีท่านเจ้าเอาท่านผู้ฟังกับพวกเขาก็ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพโดยรวมของการจราจรอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์และกับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือทางเจ้าหน้าที่พื้นฝากในตอนท้ายแหละจะให้ทุกคนได้ใส่ใจและกับปฏิบัติแบบเข่งขัดโลด
1: เจ้าเนาะเพิ่นก็ได้รายงานสู่ฟังก็ถือว่าละเอียดเนาะแต่ละกรณีนับตั้งแต่28เมษาเน
0: า
1: ะมาจนฮอตปัจจุบันว่าสั้นๆเนาะสภาพการเกิดอุบัติเหตุเนาะผู้เสียชีวิตต่างๆกะและนอกจากนี้เนาะเวลายังบ่หลายเนาะขอรายงานอุบัติเหตุสู่ฟังมีรายการเนาะประจำวันที่4พฤษภาคม2026นี่ทั่วประเทศเนาะเมื่อกี้เฮาเว้านครหลวงจันทน์บัดนี้แม่นทั่วประเทศครอบเขตทั่วประเทศมีผู้เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด14รายพานาเปเพไป24คันเปเพเล็กหน่อย10คันเปเพสมควร13คันไส้การบ่ได้1คันคนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเด็กหน่อย10คนบาดเจ็บสมควร8คนสาหัส4และกับกรณีเสียชีวิต1อันนี้มันทั่วประเทศเฉพาะ4พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังสำหรับกรณีเสียชีวิตเนาะแม่นแขวงบ่อแก้วเสียชีวิตรถจักรล้มเองเนาะนอกจากนั้นก็แม่นทางหลวงพะบางหลวงน้ำท้าพงสาลีเซกองอัตตะปือกับแมนมีการเกิดอุบัติเหตุแต่บ่มีรายงานการเสียชีวิตท่านผู้ฟัง
0: เจ้าเอ้าก็เป็นตัวเลขที่พวกเรามารายงานให้กับทุกท่านได้รับฟัง เป็นประจำในรายการขับขี่ปลอดภัยมีท่านผู้ฟังเพิ่นส่งข้อความมาเติมก่อนเวลาจะหมดขออนุญาตอ่านก่อนสุภลินเพิ่นว่าลืมไปก่อน
1: เอ้าลืมแล้วหว่า
0: ลืมแล้วอ่านบ่ทันอ่านบ่ทันซะเมื่อกี้เพิ่นน่ะส่งเข้ามาก็บ่เป็นหยังถ้าหากว่าต้องการอยากส่งข้อมูลหรือว่าประกอบความคิดความเห็นก็สามารถส่งเข้าออกมาทั้งขอความปะไว้ก็ได้เนาะบ่อื่นพวกเฮามาพบกันก็จะมานําเสนอแล้วก็ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเติมสําหรับมื้อนี้สุภลินมโนลีขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
1: สบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวในระยะผ่านมาคณะกรรมการแนวเล้าสั่งซาดแขวงหัวพันได้เอาใจใส่เต้าโฮมและสร้างความสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าด้วยหลายรูปหลายสีเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติขอแข่งขันแนวเล้าสั่งซาดเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่28เมษายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านตรงหลีเต็งกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเล้าสั่งซาดแขวงหัวพันซี่ให้เห็นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองทั่วแขวงสามารถประกาศได้หลายกว่า 5,700 ครอบครัว 707 บ้านในจำนวน10เมืองทั่วแขวงเด่นกมูแม่นเมืองหัวเมืองซบเบาและเมืองเหี่ยมสามารถสร้างได้ห้อยส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วเมืองสร้างครอบครัวบ้านและเมืองมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2: เชียงคูก็แบ่งสำเร็จจำนวนหนึ่งเห็นว่ายังมีจนอ่อนขอคงข้างจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้แก้ไขสุขยุ่งพุทธลุ่มคนขอยประชุมบรรดาเขาสั่นคนศาสนาเพศไว้ถึงว่าในเคสเตยังประทันเป็นระบบต่อเนื่องการนำเอาแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐไปเผยแพร่แนะนำผ่านสื่อต่างๆยังเคสได้หน่อยการจะตัดเป็นขบวนการสั่งครอบครัวและบ้านสมุทรปองดองอยู่บางเมืองบางบ้านยังซักซ่าและบ่ต่อเนื่องประชาชนจำนวนหนึ่งยังมีแนวคิดของเดิมเชื่อถืองมงายขาดความเป็นเจ้าตนเองเฮ็ดให้ยังมีปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเกิดขึ้นด้านงบประมาณอุปกรณ์ฐานะใช้ในเหตุการณ์ยังมีจำกัด
1: ท่านตรงลีเต้งให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อเต้าโฮมความสามัคคีปองดองให้เป็นปึกแผ่นภายในแขวงหัวพันตามมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12วางออกแนวเล้าสั่งซาดแขวงจะถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดห้อยเข้าในทุกคงเขตเวียกงานเพิ่มทวีการเต้าโฮมความสามัคคีบรรดาเผ่าด้วยลายรูปการให้หลายขึ้นหักษาความเสมอภาพระหว่างเผ่าให้ดีกว่าเก่าหันลงหักฐานเหตุเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้ทุกเผ่ามีน้ำใจหักซาดช่วยเหลือเซิงกันและกันสกัดกั้นการกระทำที่นำไปสู่ความขัดแย้งความอาฆาตบาดหมางแนวคิดจำแนกซนเผ่าบ่ให้เกิดขึ้นในสังคมสุขยู่ครอบครัวและบ้านที่ได้หับหองเป็นครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองสืบต่อจัดตั้งขบวนการดังกล่าวให้ยืนยงและเอาใจใส่สุขยู่ครอบครัวบ้านที่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติขบวนการดังกล่าวตามมาตรฐานและเงื่อนไขของขบวนการให้บรรลุตามแผนการที่วางไว
3: ้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนี่นานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะแต่ที่แม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องหยังนี่น่ะยันมารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงลิดเนาะลูกเนาะนี่หลายลูกเด้อ
2: โดย
1: มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายมีญาติมาปินปัวให้แม่มีแจ้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลองลิดพวกเฮาเนาะ

ตามเหตุของประเพณีอันดีงามของชาติลาวตกกระเทินได้ปั๊มอีเมลสินำฮอนมดถูกงางาใดอยู่นอกหัวสินำม่วนเขาใส่สวนสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอ้าวอาทุกท่านสบายดีเพิ่นมิดทางเฟซบุ๊กทางโลกโซเชียลเมื่อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวเส้นเดิมเส้นเคยทักทายสบายดีเพิ่นมิดแฟนรายการที่ฟังด้วยเสียงก็คือฟังทางวิทยุหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ถึงรถหรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่การงานก็เปิดฟังนะแล้วก็เฉพาะภาคส่วนที่สนใจต้องการอยากเบิ่งนะอยากเบิ่งภาพอยากเห็นโคซกอยากเห็นกองสินค้าก็พิมพ์เข้าไปที่เฟซบุ๊กนะในเพจของแห่งชาติลาวเฮาก็เป็นภาษาลาวก็ได้เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเด้อหรือว่าลาวเนชั่นแนลเรดิโอนะทางเฟซบุ๊กโคซกก็มีเป็นภาษาอังกฤษที่พี่ใหญ่อยู่ใหญ่ยาวางไทยมิวสิกเนาะเข้าไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง2ภาคส่วนเลยเด้อสบายดีพ่อแม่เฮาทางบ้านเป็นแต่อยู่ดีมีแฮงอยู่บ่เนาะทั้งแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเพื่อนมิตรแฟนรายการหนุ่มหล่อสาวสวยทุกเพศทุกวัยนะที่เข้ามาฟังในตอนนี้ทักทายสบายดีเข้ามาได้เด้อเป็นรายการสดๆพอดีโคศกจัดแบบเต็มให้2ชั่วโมงฟังเพลงมวลๆสาระดีๆมีคุณภาพเอามาต้อนมาฝากกับสุขภาพด้วยอาหารเสริมของลองลิสต์พวกเฮาเนาะก่อนจะเข้ารายการย่างเต็มห้อยจัดกันแบบเต็มๆเรื่องของบทเพลงแดงและก็สาระดีๆแดงคำเอาคำจ่าหลากหลายสีสันเอามาต้อนมาฝากในมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสต์การค้านะจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงาน SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิ้งแบ้สวนิยมหรือว่าสวนิยมปิ้งแบ้นะทักทายสบายดีเข้ามาโลดในยามนี้ให้อยู่ดีมีแรงสุขกายสบายใจเพิ่นแฟนรายการพวกเฮาเติมอีกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจแบดข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องแซ่บแซ่บนะขอบใจแบนเทียนพึ่งน้ำสูบเทียนพึ่งดีมีคุณภาพและห้านนางพิมพ์มาสอนตลาดหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซห้านเท่าพันโมบายฟุ้นหนองแมงดาเมืองไซแขงอุดมไซนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้น่าก็ถือว่าอยู่เคียงข้างสร้างฝันไปนํากันบ่ได้ทิ่มได้ปะกันเถื่อเด้อยามนี้ลอยไปนํากันเนาะให้มันข้ามฟังให้มันวิทย์ซะดิเพิ่นว่าอยู่นํากันหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินนะอดทนอดกันผ่านภาวิกฤตการต่างๆก็ขอประสบผลสําเร็จไปเบิดทุกคนเลยนะปัจจุบันนี้ละแม่นทางรายการพวกเฮายังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่นะก็แจ้งไปหาเพื่อนมิตรแฟนรายการติดตามทางโลกโซเชียลทางวิทยุสนใจต้องการอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บ่ว่าจะเป็นเรื่องของห้านอาหารห้านเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวห้านขายยางรถห้านอะไรสิเป็นฟาร์มอย่างก็แล้วแต่นายกเว้นตั้งแต่อาหารเสริมกับเครื่องสำอางเนอะโคศกเพิ่นบ่รับนะเพราะว่าพวกเฮาจัดจำหน่ายอยู่แล้วเนาะแล้วก็แจ้งไปหาเพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังฟังและโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของโคศกจะบ่ได้รับสายตอนนี้เนาะยกเว้น2ชั่วโมงก่อนเด้อจะบ่ได้เข้าไปเบิ่งการแซตการรับสายอย่างตอนนี้ออนไลน์ออกทางวิทยุอย่างเดียวเลยตอนนี้เนาะไปฟังเพลงกันก่อนมิตรรายการเฮาสาวอุดมไซไปศิลปินนักร้องเพิ่นสายสว่าสายสวรรค์ลำเสมอบเอาเป็นจังหวะมวลๆให้แกพี่น้องทั้งแขวงอุดมไซเหงากันเลยเจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ผักขาวท้องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: สนใจอาหารเสริมอย่าลืมดําเนินรายการเฮาเด้อเพื่อนมิตรแฟนรายการที่นั่งฟังนะบางท่านก็มักฟังเพลงบางท่านก็ฟังสรรพคุณอาหารเสริมพอได้ไปดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะยามนี้ก็บ่ค่อยสบายปานใดมักเจ็บ

แซ่บซ้อยในแต่ละมือให้ความสุขแก่เจ้าของสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่ชีวิตให้มันมีคุณประโยชน์ในแต่ละมือแต่ละวันอย่าสิปล่อยตัวเองตกต่ำกับสุขภาพนะอ่อนเพลียแห้งเติมนะขี้ไล่ซะได้แห้งเติมอีกบ่ได้เด้เฮาต้องได้ดูแลตัวเองด้วยอาหารเสริมเด้อพอพันสอบถามข้อมูลได้เด้อมีเบอร์โทรศัพท์ให้นะสนใจประเภทใดก็ว่ากันไปมีถึง6ประเภทอาหารเสริมที่ลองเลิศพวกเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะพวกพันไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228บางท่านมีโทรศัพท์เนาะมีลูกเมียเต้าให้อีล่ามึงเซฟเอาเบอร์นี้ให้แม่แม่เสร็จเนี่ยกดเข้าไปโลดเนาะเปลี่ยนแซดเข้ามาได้เด้อห้องการพวกเฮามีพนักงานผู้ที่ให้ข้อมูลทานผู้ฟังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอยู่ห้องการพวกเฮาในตอนนี้เปิดบริการให้ข้อมูลตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 17:00 นจัดส่งฟรีทั่วประเทศอาหารเสริมทั้ง6ประเภทสรรพคุณมีความแตกต่างกันสุขภาพของทานผู้ชมทานผู้ฟังในตอนนี้เป็นอย่างแดโทรเข้ามาได้นะอันนี้ก็คืออีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมของลองลิศพอเฮาจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศเด้ออ่ะสุบินเพิ่นก็มาแล้วดิน่าจะจัดให้ทั้งอันพี่น้องทั้งพูนทั้งเมืองแก้วอุดมแดหลายๆทานก็สบายทั้งอีเมยกเลยเด้อทั้งอันตัวแทนจะได้อาหารเสริมเฮาคนมานบ่มานบ่แม่ท่านเฮ้ยก็มานแล้วบ่ว่าเสร็จเมื่อวานนี่ก็ได้ว่าสิก็ดีอกดีใจพี่น้องทั้งอันเมืองแก้วอุดมพี่น้องทั้งล่องเงิมทั้งแขวงเวียงจันทน์บ่สุภูสุคนเด้อสบายดีท่านคำพรสุริพันธ์นี่แม่น FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็ว่าสบายดีแต่ว่ายังบ่ได้ขอเพลงเพื่ออันนี้ก็สบายตอบขึ้นไปเนาะได้เห็นโคสุกก็ให้อยู่ดีมีแรงรักษาสุขภาพเช่นกันเนาะแล้วก็ทาง Facebook เบาไทยน้ำแดงตอนนี้ยังบ่ได้ไผเข้ามาเถื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์นะเอาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮามวลๆกับสาวแก้วอุดมศิลปินสุบินเพิ่นสิยาวให้

สียถึงตู้ยกเด้อขอไปเก็บถึงตู้ยกหรือว่าอีเมลยกตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของโรงเรียนพวกเฮาเนาะทางบ้านทาราดเปิดมิตรแฟนรายการต้องการอาหารเสริมไปหาเมยกก็ได้เพิ่นจัดให้ไวรวดเร็วทันใจอดซอดจังหวะนี้เอามวนๆกันพี่น้องเฮาอย่าโศกอย่าเศร้าให้ยิ้มกันเข้าไว้ยิ้มกันเข้าไว้

0: พื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์อย่าลืมเด้อเปิดมิตรแฟนรายการท่านใดมีปัญหาเรื่องของสายตาบางทานก็หวานสายตาก็ได้เอ้ยบางทานนี่ก็ส้มอุ้ยหวานบางคนนี่ก็ขึงซะกันว่าซั่นเออสายตาเอ้ยเจ้าตาเขียวแท้ว่าเสร็จเออโอ้ยมันอยากให้ซะกันอยากให้ผัวนี่บางทานก็ลิ้นแสงตาบ่ได้ดัดสายตาบ่เห็นหยังแล้วจะไปลิ้นหยังเนาะนะแหนมกับบ่สัดบ่เจนแล้วเบิ่งบ่โฟกัสสิ่งของก็บ่เบิ่งบ่เห็นเบิ่งแง่ก้นเข็มก็บ่ถือกตื่นไปเปิ้นมาไปอารมณ์ลายเจ๊ะแหลมก็เสียบก็บ่ถึกเพิ่นสายเพิ่นกว่าตกสูงตกต่ําอยู่โอ้ยสายตามันคือเป็นอีซี่ว่าซั่นแสดงว่ามันเริ่มมีปัญหาได้เด้นอนได้บํารุงกันได้เด้อสายตาก็ได้อะสักหน่อยเด้อสายเฮาหน้าใหม่จักหน่อยก่อนเดี๋ยวสิมาเว้ากันเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นซะก่อนโอ้เพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเด้นะก็อย่าสุลืมเด้อมีรายการเฮาท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากผ่าตัดมีตามีปัญหาไปกวดพบกวดพอกวดเห็นอาการต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมหลายประเภทอยู่ในหน่วยตาปัจจุบันนี้ปู่บ่จะเป็นเรื่องของอาการแสบคันน้ำตาไหลซึมเนาะหลายแบบหลายอาการรวมกันอยู่แล้วไปเนาะเอาง่ายๆเดินทางไปรถอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งผู้ที่สนใจต้องการใส่การดูแลปีนป่วนทางการแพทย์เด้อเดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีบริการผ่าตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกี่ผ่าตัดสร้างว่าปิดเนาะแท้ว่าน่ะเพิ่นบ่ใจเดียวแท้ว่าเนาะก็แม่นหั่นแล้วว่าเสร็จเสียเงินตั้งแต่ซื้อเลนกับซื้อเลนกระตากับซื้อยาเท่านั้นดอกเพราะว่าผ่าตัดแล้วต้องได้ใส่ยาใส่เลนพร้อมมั้ยเนาะเออถือเงินไปนําซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาส่วนผ่าตัดเพิ่นฟรีให้บ่เก็บค่าเอออันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษหาไสบ่มีอีกแล้วโอ้ยโอกาสทองอีพ่อไอ้แม่ทั้งต่างแขวงเฮาว่ากันจังได๋มาแล้วบ่หรือยังบ่มาคันมาแล้วก็อย่าลืมโทรหาโคโซกเด้อมาแล้วว่าซั่นแหมมาแต่ทิศเดือนทิศก่อนเพิ่นจะบอกว่าซั่นบางท่านก็เมื่อแล้วก็มีบางท่านก็กําลังมาเอาเดินทางปลอดภัยเด้ออีพ่อไอ้แม่เฮาเดินทางมาศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์คือเอิ้นว่าผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฮานี่แหละดร.เสียเทียนปู่เด้ออันนี้ดร.อาวุโสเนาะผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ผ่าตัดหลายกว่า 20,000 คนแล้วผ่าตัดประเภทพยาธิทางดวงตาเด้อเชื่อถือได้มีเครื่องมือทันสมัยผู้เชี่ยวชาญมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนมาดูแลปีนปัวให้อีพ่อไอ้แม่ได้สบายใจได้มาแล้วก็อุ่นเจอคันมาฮอดแล้วก็สบายจิตสบายใจมาฮอดพิจารณาว่าเสร็จผู้เดินเมื่อก็ว่าบอกเล่า90กันเล่ากันไปว่าไปแม่เสียว่าซั่นเพิ่นบริการเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีนะบ่ได้เสียเงินจักกี้ว่าซั่นก็เป็นเราสู่เสี่ยวฟังแหมเออเดินทางมาสิมาทางอากาศสิมาทางรถไฟสิมาทางรถโดยสารสิมารถด้วยส่วนตัวก็ได้หรือว่าบ้านอยู่ใกล้ๆย่างไปก็บ่เป็นหยังเอออันนี้ก็สิว่าแล้วแต่ในตอนนี้ปัจจุบันนี้เพิ่นบริการเด้อผ่าตัดให้ฟรีๆเด้อกดไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111จดเต็มเต็มไว้มีเงินไขมีเงินมีคำแดงไปบอกลูกเคยหันขับรถไปส่งนาประเสริฐเออกับมารถลูกเคยก็ได้ป้อมรุ่นเอออย่าแลนไว้ล่ะพาไปเท่าแลนไว้ล่ะตกใจนะ อันนั้นก็ถือว่าเป็นนโยบายพิเศษเด้อทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งสถานที่ได้อยู่ไสบ่าวไทยอยู่ซั่นอ้าวก็อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เฮานี่แล้วอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองเด้อมาโลดโทรหาทางบอทแอปเบอร์นี่แหละเด้อเอาตัวมีบัตรนึงยันบ่จื้อ020 5755 4111 5755 4111โทรรถในยามนี้พนักงานเพิ่นท่ารับสายอยู่เด้อสบายดีทั้งเบาสะอาดเบาเคียมสัญญาพรสบายดีทั้งนะเพื่อนทางเพจแห่งทางเพจแห่งสารลาวพวกเฮานะเพิ่นบอกว่าสบายดีอีตาโคซุกว่าอีตาสบายดีอ้ายเบาโคซุกเพิ่นบอกว่าจะขอฟังเพลงแด่เด้อว่าจะฟังร่วมกับอันน่ะหมู่ครูที่สอนอยู่โรงเรียนบ่อนเดียวกันโอ้เป็นอาจารย์สอนเด้นี่เนาะสบายดีได้ครูเด้อสบายดีในครูเคียมเบิ่งแต่ซื้อเคียมนี่ก็สิเป็นกิริยามารยาทนี่ย่างนี่คือสิขนบธรรมเนียมบ่ย่างแกงท้ายที่บ่อาจารย์เคียมเคียมสัญญาพรสบายดีเด้อขอเพลงจัดเพลงชีวิตครูให้เนาะจักหน่อยเด้อจัดให้ตามสเต็ปตามเรียกงานเราเด้อเฮ็ดถูกใจเราเด้ทั้งบ่าวคำพรนี่จอบเบิ่งยังบ่ได้คอมเมนต์เถอะแล้วก็ทั้ง Facebook บ่าวไทยว่าจังได๋เนาะเพิ่นมาแล้วทั้งเอ้ยคำฟองบรจักอันนี้กับผู้สาวรุ่นใหญ่รุ่นอมตะเพลงลาวแล้วก็ทั้งอานงสบายดีอานงเด้ออันนี้ผู้สาวทั้งบ้านนั่นน่ะท่านาแรกเนาะนี่เนาะทางเมืองหาดไสฟองจ้าสบายดีเข้ามาเบิ่งมาชมฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามรายการเป็นประจำนะเวลา 9:00 นถึง 11:00 นเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเครื่องสำอางและรับสร้างแบรนด์สินค้าเด้อภาคส่วนที่มักความงามมักตบมักแต่งมักเสริมแต่งเสริมองค์ต่างๆงามนะมาได้มีเครื่องสำอางให้นะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาลาสาวนัดเหเดี๋ยวเบรกต่อไปสิรับสายนาใหม่เด้อศิลปินกีโต้พิรกรยาวให้มุ่นๆกันเลยเจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแว่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ก็พากันไปบิรายการเฮาอันแรงๆมากกะมันดักส้มปากได้กับบรรดาผู้ที่มักดื่มมักกินก็ได้เนาะอันนี้มันก็ห้ามกับบ่ได้แนวมันมักของกินมันขึ้นอยู่กับผู้มักเด้บางท่านก็มักปิงนั้นปิงนี้แต่ว่าบางท่านนี่ก็เอาเป็นชีวิตจิตใจนะแซ่บแฮงกับเมนูปิงแบ่ห้านปิงแบ่ซอยนิยมผู้ไปก็โตถูกใจนะบางท่านก็ถูกใจทั้งอาหารทั้งผู้ที่มารับต้อนทั้งเสียงเพลงทั้งนักร้องทั้งวิวบรรยากาศถือว่ามันลุ่มลื่นลักกะมันได้บรรยากาศแบบม่วนกันนะนั่งเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นโซนนั้นโซนนี่สิไปกับครอบครัวสิไปกับลูกกับเมียสิไปกับแฟนจังซี่เด้นะสิไปกับกิ๊กกับกักอันกับบ่ฮู้นําเนื้ออันแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละท่านเอ้ยสร้างได้เมนูมีรายการเฮาเมนูหลายแบบเนาะเฉพาะผู้ที่มักในเรื่องของเมนูแบ่นี่ถือว่าปู้เพิ่นก็จัดให้เราเด้นะแม่ครัวนี่มากประสบการณ์ทั้ง5สาขาเพิ่นมีซอยนิยม1ซอยนิยม2ซอยนิยม3ซอยนิยม4ซอยนิยม5แล้วก็มีฮอดซอยนิยม6อีกเพิ่นขยายหลายสาขาไปในหลายตัวเมืองเมืองใดบ้องใดมันบรรยากาศดีทำเลดีเพิ่นก็ไปตั้งไว้ผู้บริหารงานใหญ่ฐานอนุรักษ์เพิ่นโอ้ขนาดขยายหลายสาขาแต่ละสาขาก็ถือว่าแซ่บบรรยากาศดีวิวดีเนาะถ้าว่าท่านได้สนใจต้องไปต้องการไปเป็นหมู่คณะหลาย10คน20คนไปเตะบานมาเมื่อแรงอันอายสิไปห้านน้องเด้อเมื่อแรงเด้อมาเตะบานกับทีมงานแล้วสิไปเวหาเด้ประมาณ30ปลายคนนี่แหละว่าซั่นก็สั่งกันไว้ปิ้งรถโพโทปิ้งกันตะนันวันไหวมือปิ้งนี่โอ้ตปานนางจีนบ่ได้มีรายการปิ้งจังค้างจังค้างความไวเนาะปาดเพิ่นปิ้งไปแต่แซ่บอีหลีไปเห็นไปเห็นไวปานเปิดคอนเสิร์ตไปแล้วควันก็ได้กุ๊บกันบู้ผู้เสิร์ฟกันเป็นป๊อปๆๆๆๆเลยเฮาไปเห็นโอ้บรรยากาศคึกคืนดีแซ่บเนาะหอมปิ้งตีนพันใส่บ่เมนูเด็ดเนาะก็ไปหาเพิ่นเด้อมีรายการเฮาเด้อสนใจต้องการรับประทานปิ้งแบ่แซ่บๆต้องเลือกห้านซอยนิยมปิ้งแบ่มี5สาขาปัจจุบันนี้1สาขาอยู่บ้านห้วยหงนี่เส้นทางแม่ระเด็กกายทางไปน้อยนึงเห็นแรงๆมันกุ้มเลยหอมโอ้ยยวนหัวชวนหัวใจอยากแว่สาขา2อยู่พุ่นทั้งบ้านจันสว่างทั้งหนองแตงสาขา3อยู่เชียงดาสาขา4กำลังปั๊บปู่ฮานใหม่ปั๊บใหญ่ยามนี่เนาะสาขา5และแมนยูทั้งบ้านลักษ์เสาสาบโคกศิวิไลทางหลวงคือกันบรรยากาศดีบอลจอรถที่บ่ให้เว้าคักสบายนี่สาขาที่6คันกำลังตั้งเสาอยู่ว่าซั่นปู่เฮียอนุรักษ์ข้อยสมเสยเพิ่นอย่าว่าน้องสายอนุรักษ์ครับทักไปทาง Facebookอนุรักษ์ซอยนิยมเด้อทักไปทาง Facebook ไปเบิ่งในเฟซเพิ่นหั่นเบิ่งแต่ละคืนเพิ่นโพสต์ลงเนาะโซเชียลมีเดียให้แขกให้คนเห็นห้านเพิ่นสุดยอดเอออันนี้ก็ถือเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองลิดพวกเฮาในเรื่องของ ห้านอาหารปิ้งแบ่ซอยดิยมเออแต่ละท้ายรายการก็เปิดเพลงเพิ่นให้ฟังอยู่ตลอดเนาะเอาหับสายหน้าไม้กันต่อก็มากันหลายสายปฏิบัติเอ้ยโคสุกมาขี้คุยเอาแท้ว่าเสร็จสบายดีเว้ยเล่าปาดได้ซีมน้อยอีเมลก็ได้เอ้ยอีเมลเพิงตอนนี้เป็นไงบางเวียงฝนตกบ่มื้อนี
2: ้
1: ฝนตกลิ้นนี่เฮ็ดหยังนอนบ่คือสิไป
2: นอนฟ
1: ัง
2: เพลงนี้แล้วไปใส่บ่ได
1: ้โอ้กันแนวแล้วเนาะฝนตกลิ้นก็นอนอยู่เฮือนห่มฝนคือกันหลายอยู่ห้องทรงแต่ว่ากิอันนี้นอกฝนตกลิ้นอยู่ไหนนี่เออขอเพลงมาด้วยเอาเพลงหยังมานี
2: ่นอนฟังเสียงกุ่นคิดฮอดคนอยู่บ้านดี
1: นอนฟังเสียงกุ่นคิดฮอดคนอยู่บ้านมีว่ะเพลงนี้มีว่ะป่ะคือบ่เคยได้ฟังว่านอนฟังเสียงเออนอนฟังโดยนอนฟังเสียงกุ่นคิดฮอดคนอยู่บ้านเจ้าเจ้าฝากเลยเจ้าเจ้า
2: ไอ้คำเด็กเมืองเฟือง
1: อันแม่เพลงเอ้ยอันภาคส่วนนี้นอนกุดมันบ่เนี่ย
2: ด้วย
1: จึงฝากเพลงให้เขานี่นะว่าโอ้นอนกุดเนาะอ่าฝากไปต่ออีกเติม
2: เ
1: จ้า
2: เจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ป่าลองเพชรเริ่มกับเพชรละกันบ้านสวนนงเวียง
1: เจ้า
2: บ้านเลขของแ
1: ม่อารมณ์ดีซะแม่คน
2: ใช่ติเต็ดหน้าใบปากหวานหวานนะครับพี่เด้อ
1: เจ้าเออขอบใจแม่เด้ออันนี้เป็นแม่พิงพี่น้องทางวังเวียงได้ไปได้บ้านกับไปแวะกินต้มไก่ดำนะเพิ่นเออเพิ่นเลี้ยงไก่ตีเด้เพิ่นนี่เพราะผัวเพิ่นมักลิ้นไก่ตีไก่นี่เนาะเอ้ยผัวแม่มักตีไก่นี่แต่มือบ่ได้อยู่กันเด้เพิ่นเออก็ดีไปเด้นึงเนาะผัวก็ได้ก็ดีดอกมักตีไก่มักตีมวยก็ยังดีกว่ามักไปลิ้นการพนันเด้เออภาคส่วนนี้มักลิ้นการพนันเพิ่นต้องมักกินเหล้าเด้ภาคส่วนนึงแล้วมันสอกหลอกแซกแลกไปในทางที่บ่ถูกซึ่งใดหลายอันพันแนวคนเฮาก็แต่ว่าเพิ่นนี่มักตีไก่ผัวเพิ่นนี่ปู๊อ่อนซออ่ะสายต่อไปจ้ะสบายดี
2: โดยสบายดีบ่าวชายคนล่อ
1: มันผู้ใดนี่น่ะ
2: ฟังเพลงดีเด้อ
1: คือว่าเสียงคนเสียงขวางผู้ใดเช่น
2: ฟ้าโอ้กดกินห้องคนนอนอยู่บ้าน
1: เอออันนี้มันอันนี้มันเบาอันนั้นอยู่บ้านเออเจ้า
2: ฟ้าโอ้กดกินห้องไม่เพียงวางเรียงนอนอยู่บ้าน
1: เออเจ้าฟ้าอู้ฝนเจ้าเพิ่นบ่เครียดดอกเพิ่นใจใหญ
2: ่ฝากเลยเด
1: ้อจ้าฝากเลยจ้า
2: ได้วันคุณ2สาวน้ําวังเวียงที่นี่เด้อ
1: จ้าบ่าวบุญสวง
2: แม่นาตาลที่บวร
1: โดยขะหน่อย
2: ในมณีลาบ้านนาแสงสาวจบปน้อยในจันทรา
1: เจ้า
2: สาวแม่ค้าตาคมสาวบ้านเกิดสาวทําน้ําหัวนาเด้อสาวอนันต์หัวนาเด้อ
1: เจ้าเจ้าเออเราเพิ่นนําแดเออ
2: พี่เต้เพชรสาวน้ําเพชรเจ้าเรียกกับฝ่ายน้ําเงินจะเฝ้าไทยเด้อ
1: เจ้าน
2: อนท่าอยู่บ้านเด้อสาวนี่เด็กวังเวียงเอ้ย
1: โดเพิ่นท่าแล้วไปหาเพิ่นเด้อบ่าวบนช่วงเด้อเจ้าครับโดยอ่ะสบายดีบ่าวบนช่วงเอ้าก็ถือว่าสายหน้าใหม่เฮาก็ถือว่าเข้ามาแบบต่อเนื่องในช่วงนี้นะเป็นรายการลองลิสในชั่วโมงทําอิดในยังอีกชั่วโมงนึงเด้อย่าเฝ้าเลือนผ่านนะข้อมูลอาหารเสริมที่ดีมีคุณภาพไว้ตอนปักฝากเพื่อนผู้ที่มีปัญหานะสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีนอนฟังเสียงฝนต้นตกแห้งบ่แห้ง
1: นอนฟังเสียงกุ่นบ่คือว่านอนฟังเสียงฝน
2: นอนฟังเสียงฝนอยู่นี่เด
1: ้ออ่าเพลงยังมื้อ
2: น
1: ี้เจ้า
2: เพลงข้าวอกหักเด้อ
1: โอ้ยน้องค่อยละเมื่อยเมื่อยฟังเพลงสุดที่สาวเท่าอกหักแห้งเท่าก็แห้งให้เข้าอกหักจนน้องจอกกระดาษเนาะก็จะไปมักจะไปมักหลายอันเด็กน้อยหั่นน่ะผู้เบาน้อยเขาเจ้าหั่นมันมีตัวเลือกหลายซุมเจ้าหั่นอายุหลายแล้วเขาก็ฮู้เขาก็ฮู้อยู่ได้ว่าเขาก็มีตัวเลือกหลายๆอย่างไปมักเขาเจ้าอยู่คันบ่มักสิมาขอเพลงฟังจังซี่ซะบ่แม่นหั่นแหละเอ้ยมันตัวโคซกเอาบ่แม่นกับบ่แม่นเอาฝากซะสั่นฝากซะ
2: จ้า
1: จ้า
2: จ้าน้ําตวงซีเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ไอ้ใจซุนแม่ทําละเรียน
1: เจ้า
2: แม่มณีลาแม่จันทนาได้เรียนเปิ้นเด้อ
1: โดยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ดูเสียงสุขใจพี่ๆน้ำใหม่รวยรวยเด้อ
1: โอ้ยขออกกับใจเด้อคำอวยพรเจ้าร
2: วยรวยรวย
1: เจ้า
2: ทำให้เต้าเข้านำ
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าสุ่งชินุ่งกับบุมีเลยดิกูสุขยามเนี่ยก็ได้บุมีเงินซื้อเจ้าขอบใจเด้อเอาไปฟังเพลงกันก่อนตามคำขอเพื่อนมีแฟนรายการทางเพจแหกซ่านลาวทั้งบ่าวเคียมเพื่อนเป็นครูนะสบายดีทั้งอันนาวีจีปิโน่เด้อเข้ามาเบิ่งอ่ะสบายดีวีจีปิโน่นะเพิ่นก็เป็นโคโซกทางโทรภาพคือกันก็เบิ่งกันอายุดีมีแรงเด้อแล้วก็สวัสดีทั้งอาจารย์แก้วพเนทั้งอาจารย์โจโจ้รอติดตามรายการมอบเพลงนี้ให้ชีวิตครูศิลปินอาจารย์บุญคำชิดทีเด็ดให้แกทั้งบ่าวเขียมขอให้ครูทุกคนแข็งแรงเป็นแม่พิมพ์ของศาสตร์เป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกเฮายาวกันซะแล้ว

ครูสอนนับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยนะชีวิตครูก็ถือว่าวันที่7ตุลาเด้นะเป็นวันที่สำคัญเนาะเดือนนี้ก็เดือน5เนาะเดือน6เดือน7นี่ก็มอแล้วเด้นะเออก็ถือว่าเป็นวันที่มีความหมายอันลึกซึ้งนะในด้านของครูสอนนะผู้ที่ให้ความรู้ผู้ที่เป็นแม่พิมพ์สอนลูกสอนหลานให้เป็นเจ้าเป็นนายให้มีความรู้ความสามารถเนาะล่อหลอมให้กลายเป็นเพชรนินจินดาล่อหลอมให้เป็นผู้ที่มีสมองอันลักแหลมก็เป็นครูบาอาจารย์เด้อบรรยากาศเฮานับถือเนาะฝ่ายแก่ทั้งเบาเขี่ยมเพิ่นชีวิตครูนะที่เป็นสุภาพสตรีครูทันยิงครูทันทรายครูบาอาจารย์ทุกท่านนั่นก็คือครูสอนผู้ให้ความรู้เอาเวลาเฮายังเหลืออยู่7นาทีมาปิดท้ายในเบรกทวิตของรายการของชีวิตนักขวาทางเมื่อกี้นี่เลยมันชีวิตครูผ่านไปแล้วจัดให้แก่บรรดานักวิชาการขวาทางกันน้ำแดงปุ๊บตากแดดตากฝนบริสุทธิ์เลยอาจารย์โคสุกเอวเซนขับรถหรูอยู่เนี่ยประเทศมันก็ขับรถเกตมันก็ขับรถไมโครแล้วก็รถด้ามนำอุ้ยลายลางเนาะเอิ้นว่าเกี่ยวกับเรื่องของกุญจักหนักผักสวัสดีจัดให้เพิ่นเลยชีวิตนักขวาทางม่วนกันเลยหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีพวกเราแล้วจะค่อยเข้ามาฟ้อนระวงกันต่อในเบรกที่2เจ้า

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชฐานฟังข่าว
2: นับแต่นี้เป็นต้นไปรัฐบาลจะพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติถิดซี่น้ำของเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเพื่อสั่งให้รัฐบาลสุทธิทิพย์หันเข้าสู่การเว้าให้ไปสู่การกระทำตัวจริงเด็ดเดียวแก้ไขสภาพเว้าหลายเฮ็ดหน่อยหรือบ่เฮ็ดเว้ามีวาทศิลป์จบงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดหยังบ่ได้หรือบ่ได้เฮ็ดหยังออกมาให้เป็นผลได้หับหรือเกิดผลประโยชน์ที่สามารถจับต้องได้ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิทิพย์จัดขึ้นเมื่อบรมนีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลสุทธิทิพย์จะเป็นเจ้าการและตั้งหน้าผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดามติของสภาแห่งชาติวางออกด้วยความรับผิดชอบสูงดังคำขวัญที่ว่ายกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าตั้งหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนำไส้ถูกทายแหงอย่างมีประสิทธิผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศวงไว้สีเขียวและเงียนยง
3: รัฐบาลสุทธิทิพย์จะเป็นเจ้าการและตั้งหน้าพัฒนาขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคครั้งที่12แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10บรรดามติของสภาแห่งชาติว่างออกด้วยความรับผิดชอบสูงดังคำขวัญที่ว่ายกสูงจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกล้าตั้งนาพัฒนาเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนำใส่ทุกท่าแห่งอย่างมีประสิทธิผลพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตันทิศวงไว้สีเขียวและยืนยงฉะนั้นในปี2026นี้รัฐบาลสุทธิทิพย์จะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจำนวนหนึ่งให้ปรากฏผลเป็นจริงคือเพิ่มทวีเวียกงานประวัติศาสตร์ผลโคตรครบรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักเต็มสังคมมีความสงบมีความปลอดภัยมีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นถั่วโปร่งส้น
2: ท่านสอนใจศรีพันดอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลสุทธิทิพย์จะยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้าอาวุธเถื่อนการพนันออนไลน์การค้ามนุษย์การฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายและตั้งหน้าแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในสังคมให้หมดไปเถื่อละก้าว
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
5: โกรทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูก บรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ์

ือไกลเด้อผู้สาวเห็นไอ้ดำพลอยลอยยาวพาวพายเหือเว้นบาดว่าราคาแก่งดำพลอยลอยยังสิได้สวยขันบ่ได้สวยอยู่ยังสิได้สวยพายสุขสบายดีเพื่อนมิตรเป็นรายการในสัปดาห์ที่2นาทีได้มีเวลาได้มานั่งฟังวิทยุหรือว่าได้เบิ่งการไลฟ์สดของรายการลองจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายสดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวในปัจจุบันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ยังอยู่กับอาหารเสริมเครื่องสำอางครับสร้างแบรนด์สินค้าและพิเศษสุดๆก็ยังเป็นผู้อุปถัมภ์รายการทานเก่าคือเก่าแบรนด์เก่านะอยู่นี่ก็ถือว่ายกขึ้นมาเว้ามาว่ากันในแต่ระยะในสัปดาห์ที่2ของเรามื้อนี้ก็ถือว่าฮับหน้าใหม่เช่นเดิมแล้วก็มีข้อมูลดีๆอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพนะในการรับประทานแล้วดีรับประทานแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นรับประทานแล้วสวงเสารับประทานแล้วลดผ่อนอาการต่างๆในร่างกายเอามาตอนมาฝากเด้อขอบใจลูกค้ากันสักก่อนเนาะเพื่อนบริการเฮามาแล้วข้อมูลเฮามาแล้วขอบใจทั้งนางเฮืองทั้งว่าสาวเฮืองกับว่าแม่นเด้ออันนี้ลูกค้าทั้งไส้บวชไส้บวชทองพี่น้องทั้งดอนแดงอันนี้เป็นสั่งซื้ออาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมนะฝากลงไปเลยเด้อเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งภาคใต้ขอบายทั้งนาอีเมคูนเด้ออีเมคูนกับพอสีญาพี่น้องทั้งอัตตปือทั้งเมืองสนามไซอันนี้เป็นอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงขอบใจเพื่อนมิตรแฟนและการลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ที่แขวงจับประซักอันนี้เป็นวงเวียนตลาดดาวเฮืองเลยอันนี้มันเนาะสาขาพวกเขาก็มีเนอะตลาดดาวเฮืองมีเนาะอันนี้แมนทานแก้วมีใส่ประเภทอาหารเสริมคอลลินพาสนี่ฝากไปแล้วเนาะต่อไปอันนี้เมจอดเมจอดหรือว่าตู้จอดเสร็จเนาะตู้จอดมาแต่แขวงหัวพันอันนี้เมืองหัวเมืองประเภทอาหารเสริมคอลลินพาสเพิ่นว่าเอา1กล่องก่อนลูกชายประสิทธิ์แล้วจะเอาตามหลังอีก1กล่องได้จัดไปแล้วก็พี่น้องทั้งแขวงเสียงขวงทางบ้านโพนสวรรค์บ้านโพนสวรรค์อันนี้มันจักเท่าหรือนางประจักษ์ซื้อวันน้อยอย่างเดียวเพิ่นเอาอาหารเสริมประเภทบำรุงผิวพรรณสิผู้สาวน้อยบ้านี่น้อยเนาะอาโรเจนพาสเน่บำรุงผิวนะสะลอการเสื่อมของผิวหนังให้ไม่แห้งเหี่ยวต่างๆลุดหอยเหี่ยวยานบนใบหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเลือดฝ้าแดดหน้าตาบกสับยานเหี่ยวย่อนดูแก้มบองยาวเพิ่นว่าเอาไปลดปีละการเด้อประเภทอาโรเจนพาสนี่บำรุงผิวสร้างให้ผิวพรรณเฮานี่กระชับขึ้นเฮ็ดให้มันตึงมันเด้งมีออร่าไปเฮ็ดให้บรรดาหอยเหี่ยวยานนี่เจือจางไปรับประทานเป็นประจำเด้ออาโรเจนพาสเป็นซองการเวลาผ่านไปห่างกายกับพิการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงทางด้านผิวหนังทางด้านกระดูกทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเด้ออย่าลืมเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮามาดูแลสุขภาพเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายก็คืออาหารเสริมอาโรเจนพาสบำรุงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมแค้วเล็บตีนเล็บมือข้อต่อทุกข้อต่อในร่างกายอาโรเจนพาสเติมเต็มเข้าไปช่วยให้ร่างกายเฮาเป็นหนุ่มเป็นสาวสะลอการเสื่อมของเซลล์ต่างๆเฮ็ดให้เซลล์นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นดีต่อสุขภาพมีรายการเฮาดื่มเป็นประจำนะดื่มแล้วสังเกตเบิ่งตัวเองเดือนหนึ่งกับสองกับไปผิวจะกระจ่างขึ้นร่างกายจะมีการขับล่างสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเนาะทุกอย่างในระบบจะฟื้นฟูขึ้นมาทันทีดีนี่ประเภทอาหารเสริมส่วนผสมเลิศมีรายการเฮาเด้อหับประทานง่ายๆสบายๆเป็นซองสูงสนามชื่อว่าอาโรเจนพาสผู้ที่รักษาสุขภาพในเรื่องของความสวยความงามความหนุ่มความหล่อเด้อีพออีเมเฮาก็หับประทานได้วัยทำงาน35 45 55 65 75 70
ดื่มเป็นประจำและก็ออกกำลังกายนำโอ้ตูไอ้อันนี้เราเจ้าสู้แท้ว่าเสร็จเฮ้ยเราเจ็ดสิบปลายแล้วก็นะไอ้อันนั้นเสร็จแม่นว่าเสร็จป้าคนละว่าเราประมาณอยู่สี่สิบปลายเดี๋ยวสั้นมันก็เป็นเดี๋ยวสั้นได้ผูกกินอาหารเสริมมันต่างกันเด้อฝากไว้กับอาหารเสริมอาโรเจนพาสนี่เพิ่นสั่งไปแล้วนะก็คือทั้งสาวน้อยพี่น้องทั้งแขวงเชียงขวงเด้อฝากไปเลยเด้อฝากไปแล้วขอบใจทุกๆท่านเนาะที่ติดตามรายการแล้วสั่งซื้ออาหารเสริมนำรายการลองลิสต์พวกเขาก็ขอให้ความสุขโชคดีหายพยาธิโรคานะตื่มอีกบิดหนึ่งมาอีกแล้วอันนี้พี่เราต้องแขวงสารวันอีพอเบียซื้อพอเบียก็ดิมักกินเบียคือบอกพอเล่าเลยพอเบียกับแม่เล่าว่าซัดอ่ะอันนี้พอเบียอาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองอันนี้เทวากับยังมี50แคปซูลเด้อผักสวนที่ทําเป็นประจํานี่เจให้มีเฮาคุ้มคุ้มกันดีๆเด้อผักสวนนี่เนาะบินก็ถือว่าเอาสํานักก่อนหอข้อมูลทั้งห้องการพอส่งตรงเข้ามาที่ WhatsApp บ่าวไทยได้ออกอากาศให้บรรดาลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารในสมุงที่โคสุกจัดจะได้ครับราคาพิเศษให้เด้อจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศนะแล้วก็ขอบใจภาคส่วนอันนาที่สั่งเสื้ออาหารเสริมในมือวันที่1เดือน5วันที่1พฤษภาวันกรรมกรเด้อขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแฮงมีโปรเดมือนั้นโอ้ยคักปันหนังสือ2แถม1เนาะเพิ่นก็จัดกันไปซะแล้วจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอีกคักปันหยังนะอ้าอยู่ดีมีแฮงก็ผ่านไปแล้วเรื่องโปรก็ได้มีแต่วันสำคัญสำคัญนะเทศกาลสำคัญนี่โคซกก็จะได้รับข้อมูลจากทางบริษัทเพิ่นว่าให้จัดโปรให้ลูกค้าเด้อเพิ่นก็จัดให้แล้วในมื้อวันที่1เดือน5ก็ผ่านมาแล้วมาฮอดมื้อนี้บ่มีโปรแล้วเด้อมีแต่ส่วนลดพิเศษให้ในการสั่งซื้อบ่จะเปลี่ยนทางระบบโทรภาพปกสเวลา 14:30-16:00 ก็เป็นรายการของเบาไทยคือกัดเป็นรายการสดมีรายการติดตามก็ไปออกหน้าไมค์ทางนั้นก็ได้บ่เป็นหยังสั่งซื้อทางโทรภาพพุ่นก็ได้เด้อนะไปฟังเพลงกันต่อในรายการเฮาฟ้าอุ้มฝนคือคนอุ้มน้องดีศิลปินดีมีคุณภาพมาหลังอาจารย์กีดดาวเพชรหนูห่วงฝากไว้ใน YouTube ตามคำขอจากทั้งเบ้าบุญสวงพี่น้องทั้งน้ำสวงขอมาม่วนกันเลยจ้ะ

0: อย่างจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ข้าเจ้าเชื่อว่าบุญไส้ศิวรงค์อายุ78ปีอยู่บ้านดันคำเมืองสีโคตตะวองนครหลวงยังจำผ่านมาข้าพเจ้าเป็นพยาธิไขมันโอกหัวใจเลือดดันสูงจนได้ล้มลงสลบไปเลยอาการของมันจุนักเลยมัน

0: ก็ถือว่าธรรมดาเพราะว่าถ้าเขาเป็นเองอาจจะแพงกว่านี้ใช้ใจหลายกว่านี้ถ้าเขากินก็รู้สึกว่าฟื้นฟูสุขภาพเขาได้ขอขอบใจนะทางบริษัทที่จริงใจเอาวัตถุยาที่มีคุณภาพมาจำหน่ายขอให้ชงเชิญต่อไปรับประกันทางด้านคุณภาพ
1: นี่แหละเราเรื่องสุขภาพมันบ่เข้าไผออกไผเด้อพี่น้องเฮาแข่งบุญแข่งวาสนาโอ้ยเพิ่นละซาเพิ่นละบ่ซาดักซาเดียวแท้ว่ะเนาะบัดซาตูนปู้ยจักมันบ่หวานจักว่ามันไขมันจักว่าแม่นอันนั้นความดันเนาะมาลุมมาตุ้มใส่เจ้าของเบิดส่วนสุแนวนี่มันเป็นมาแล้วมันก็ติหาวิธีดูแลปิ่นปั่วเนาะสิเป็นทั้งการแพทย์สิเป็นทั้งด้านอาหารเสริมสิเป็นการวิธีการดำรงชีวิตด้วยการออกกำลังกายด้วยการคลำคำแคบก็ดีนะผู้ใดปฏิบัติได้ก็ถือว่าผ่านเด้ผู้ใดบ่คลำคำแคบปฏิบัติบ่ได้ก็ถือว่าบ่ผ่านห่างกายก็เริ่มเข้าสู่โหมดเตือนภัยเข้าไปเนาะบ่ได้มันต้องได้ปรับปรุงสภาพแนวคิดจิตใจกันซะก่อนสิเฮ็ดแนวใดล่ะบัดนี้เมื่อเป็นไขมันแล้วโอ้ตายคักๆวันนี้กินหยังก็บ่ได้เด้เนาะภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงดิปู้อันตรายหลายเด้อมีรายการเฮาเด้อมันมีหลายแนวต้องสู้เกี่ยวเนื่องกันไปเนาะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาย้อนว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่บ่เหมาะสมของเฮาเองนี่แหละนะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการซอกกินอาหารที่มันมีไขมันมีโปรตีนสูงเนี่ยมากินของทอดของจืนนะเนื้อสัตว์ที่ติดมันนี่เอ้ยครับโอ้คักเอาสดดิเด้มักกินนี่นะขาดการออกกำลังกายเด้นะมักดื่มแอลกอฮอล์จังสิเด้นะภาษาอังกฤษก็เรียกว่ามักดื่มเหล้าก็ว่าเอาเป็นแปดลงมักกินเหล้านี่มักสูบยานี่รวมถึงการเอิ้นว่ามันเป็นกรรมพันธุ์แดอันนี้ถือว่าสืบสายลายลองว่าซะไปเนาะตกลูกตกหลานเรียกว่าโรคประจำตัวจากเส้นว่าเป็นเบาหวานเป็นไทรอยด์บ่เรื่องปัญหาเรื่องอาการที่ว่าเฮากินยาเป็นประจำมันนักมีเนาะกันยาประจำเพราะนั้นกินเพื่อว่าดูแลสุขภาพกินหลายเกิดเป็นปัญหาเรื่องของไขมันหลายแนวเด้อเมื่อเฮาไปกวดไปซิกโอ้เพิ่นบอกว่าเป็นไขมันได้ว่าสันคาไขมันขึ้นสูงเลยได้ยามนี้ว่าอันตรายอาการก็เริ่มบ่คือหมู่ซะเด้บัดนี้มักเจ็บหัวปู่เกี่ยวมักเจ็บหัวมักเป็นวินเป็นเวียนมักหายใจฟืดมักเขาเอิ้นว่าอยู่ซื่อๆก็เหงื่อไหลไข่ย่อยออกมาเนี่ยบางท่านก็มีหลายปรากฏการณ์เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อท่านปิดไขมันแล้วเฮาจะต้องมีวิธีการมีวินัยในการดำรงชีวิตแล้วป่านนี้ลองลิสต์การฆ่าพวกเรามีทางเลือกให้มิตรรายการผู้ที่เป็นไขมันนะด้วยประเภทอาหารเสริมเนอประเภทอาหารเสริมนะลดผ่อนปัญหาเรื่องของไขมันที่กักขังอยู่ในเส้นเลือดสูงปรับน้ำตาลอยู่ในระบบเส้นเลือดให้มันอยู่ในโหมดปกติคอยดูแลคอยบึ้งกันไปนะอาหารเสริมดังกล่าวนี้เป็นแคปซูลเนอะส่วนผสมนี่ถือว่าเลิศเนาะเมื่อก่อนนี่ก็จำนายมาเกือบ10ปลายปีแล้วเนาะทางลองลิสต์พวกเฮามิตรรายการทางบ้านอยากได้เอาไปเป็นเจ้าของอยากรับประทานเป็นประจำอยากกินนะก็ยินดีนะยินดีเด้อพวกเขาจัดส่งให้บางท่านก็ว่าเอามาลองบึงจากกล่องก็บ่เป็นอย่างนะคำมันถูกแล้วรู้สึกว่าเออมันเริ่มลงแล้วหนึ่งแล้วก็สืบต่อนะบ่แม่นว่าจะรับประทานแต่อาหารเสริมเลยต้องได้นอนได้พักผ่อนหนึ่งมาดันความคิดเนาะอย่าจะไปคิดไปงำหลายคิดหลายก็ความดันขึ้นอีกเนาะสองมาออกกำลังกายแดอย่านอนหลายลดพรในอันเราเบียกก็ได้ตู้อันนี้คือกันนี่ตู้สีนี่นะเปอร์เซ็นต์กินทุกมื้อนะก็หัวตัวเองเป็นไขมันเป็นเบาหวานแล้ว

มันบ่พักบ่พรเจ้าหั่นก็ได้นะลูกเต่าบอกก็บ่ฟังมันเป็นมารยาทซั่นเด้นี่เว้าบ่ฟังได้ตู้นี่ขี้ดื้อเด้เนาะไปเลยเด้ผู้เด้สาเหตุของความเว้าบ่ฟังของลูกของเต่าสอนบ่ไปเป็นลอยกินเห็นหมูกินซีนจุซีนหยังกันเอาจักคำมึงแม่เสี่ยวไว้เสร็จเหลือใจไปเบิ่งหมูกินสายคำหนึ่งมาหอนเฮือนมาหน้าเจ้าคือแดงเต็มตัวเสร็จค่อยเจ็บหัวนิดหนึ่งเสร็จไปเบิ่งไปกินซีนของเจ้ามาเนี่ยเห็นบ่อันตรายหรือขลำไปเลยนะอาหารเสิร์ฟประเภทจีกู้พระประเภทแคปซูลกับหนึ่งมี30เม็ดมีในการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกก็ได้เด้อพวกห้องการพวกเขาเพิ่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมละเอียดและก็แนะนำให้เพื่อนมิตรแฟนและการผู้ที่กำลังเป็นไขมันอยู่ตอนนี้นะล้มกับพนักงานเขาอยากได้เอาไปกินกันเป็นเพิ่นจัดส่งให้นะแขวงใดเมืองใดบ้านใดสาขาใดก็โจดแตบเอาเบอร์โทรศัพท์ตัวที่บรรทุกได้ละเอียดท่านเนาะก็ติดต่อหากันบุ๋มแมนว่าเครื่องห่อแล้วโทรบ่ติดเนี่ยติดต่อบ่ได้ก็เสียเวลาไปซื่อๆเนาะอันนี้แนมแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ผู้เป็นลูกเป็นเต้าหันผู้ใดที่ว่ามีเงินไขไปเอาไว้ก็ไปเอาอีแม่บ่ขับรถจักรบ่เป็นที่เราถีบบ่ได้ก็เอาลูกเอาหลานเอาน้องนุ่งไปเอาให้ก็ได้เด้อเพราะว่าที่ผ่านมานี่ส่งเครื่องไปแล้วก็อีพ่อบ่มีรถไปเอาแน่ว่าเสร็จไอ้ตะไรบัดนี้ลูกเต้าไปการบ่ว่าเสร็จอยู่ผู้เดียวก็มีบางท่านก็ได้ก็เสียเวลาไปก็อยากให้ฮอดมือฮอดเหือนเนาะให้ได้อยู่ได้กินเด้อก็ถือว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ลูกหลานให้มันจังไวๆเขาบัดสลาดแต่ไวเพื่อปั๊บรถอันนั้นก็คือช่องทางในการไปเอาเครื่องมันไวขึ้นเติมก็แจ้งอีพ่ออีแม่เพิ่นเป็นแฟนรายการอยากได้อาหารเสริมบ่ว่าประเภทใดก็ตามเนาะจะได้อาหารเสริมจีโก้พลาสคือดังโคศกเว้าในตอนนี้ก็ได้จัดส่งให้แต่ว่าส่งให้ฟรีเนาะบ่ได้เสียเงินดอกเด้อค่าส่งกันเด้อไปเอาฟรีรถเนาะอะไรก็คือน้ำจิตน้ำใจนอกจากซื้ออาหารเสริม2กล่องขึ้นไปแล้ว1กล่องก็ได้ของแถมคือกันได้เพิ่นแถมให้เนาะ2กล่อง3กล่องขึ้นไปเพิ่นก็มีโปรให้มีส่วนลดให้พิเศษเด้อประเภทอาหารเสริมจีโก้พลาสเหมาะสมในการดูแลสุขภาพแบบโดยรวมให้เฮ็ดให้นอนหลับดีอีกมึนี่หลับนี่เจ็บคักปัดจังลุกมานี่แต่เก่าเลยลุกขึ้นมาในเจ็บสันหลังเจ็บกระดูกเดียวเลยหับประทานเบาขึ้นไปตัวกันเองลุกง่ายไปง่ายหันขึ้นเติมเนอแนะนำได้อันนี้ผู้ค้าโคซุกก็กินกินมาแล้วนะหับประทานเป็นประจำดูแลเรื่องของสุขภาพให้มันดีชีวิตหนึ่งชีวิตเดียวเกิดมาบนหน้าโลกนี้ให้มันใส่ให้มันคุ้มค่านะให้มันได้ไปให้มันได้กินให้มันได้อยู่ให้มันมีคุ้มค่าเนาะบ่แม่นว่าอยู่แบบเขาเอิ้นว่ามันบ่มีความสุขขนาดไปนะแต่ละมือมาละวนน้ําเตห่างกายอยู่มันก็บ่อยากปานใดได้ผู้ค้าก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เด้อผู้ที่เป็นเนาะผู้ที่บ่เป็นก็บ่เป็นหยังบ่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจดอกอีพ่ออีแม่เฮานะลูกเต้าจัดรายการนี่ก็แม่นให้กําลังใจเสมอในแต่ละมือเพราะว่าบางเฮือนบางบอนที่ผู้ค้าโคซกไปหาเนาะไปส่งเครื่องก็เห็นสภาพเนาะเห็นพ่อเห็นแม่บ่สบายก็ถือว่าอุกใจนําเนาะจังได๋ก็ยาก็ขอให้เซาให้สวงกินน้ําใส่ออกกําลังกายอย่างหั่นอย่างนี้อยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับหมู่กับกองรักษาสุขภาพให้มันดีนะมีหยังก็บอกลูกบอกเต้าหั่นอยากกินน้ําก็บอกลูกบอกเต้าหั่นหาข้าวหาน้ําสู่กินอย่าหยังก็บอกเขาโมเมนต์สิอ้ําบ่ติงหยังบ่ได้เลยเนาะอยากหยังก็บอกเลยพ่อแม่เฮาเด้อจนมันก็เซาดอกนะประธานไปลุกขึ้นมานอนดนหลายบ่ดีลุกขึ้นมานั่งจื้อคือยืนขึ้นโก้ๆรถเลยย่างจึกจักรถมันสิเป็นหยังห่างกายเฮาสิไปยอมแพ้บ่ได้สู้ซนนะเดี๋ยวเป็นมันต้องดีทุกอย่างมันต้องมีทางออกและแก้ไขกําลังใจคือยาวิเศษอีกประเภทนึงเนาะเอารายการโรงเรียนพ่อเฮาเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเน้นหนักเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะประเภทอาหารเสริมมี6ประเภทเลือกเอานะพร้อมทั้งเครื่องสำอางนำและก็มีซาบำรุงปอดบำรุงตับภาคส่วนที่ตับอ่อนเพลียตับบ่แข็งแรง
มักกินเหล้ากินยามักดื่มมักกินนี่หลายแล้วต้องได้ดูแลแด่ตับก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่สำคัญเด้แล้วก็เป็นนัมเบอร์หนึ่งของห่างกายเลยเนาะบำรุงด้วยซาบำรุงตับพวกเฮามีให้เด้อบำรุงปอดพร้อมนี่ดีๆงามๆคักๆคักๆจัดให้แล้วมีรายการเฮาพวันสอบถามและสั่งซื้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228 โทรเลยในตอนนี้เนาะจัดส่งฟรีทั่วประเทศไปฟังเพลงกันต่อสาวเมืองสังทองจัดให้แกทั้งสาวน้ำเผ็ดเด้อแล้วก็ทั้งเบาสินธนงเนาะที่ขอมาทั้งวังมาผู้ใดเพิ่นขอมาไก่สมควรเนาะจัดให้เพิ่นสาวเมืองสังทองศิลปินกูสินหนูห่วง

0: ข้าวดี
1: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้ขอมาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์จากนั้นก็ถือว่ามีรายการติดตามรายการมณีสมงครึ่งเลยเนาะหลายๆท่านก็ถือว่าโทรเข้าหน้าใหม่ในปัจจุบันนี้ออนไลน์หน้าใหม่กันอยู่เด้อแล้วก็ขอบใจท่านมิตรทั้งอนาเพจแห่งชาติลาวที่กำลังรับชมอยู่เนาะแล้วก็มีข้อมูลจากทางเพจแห่งชาติลาวนี่ก็รายการลองลิดพอเฮานี่ก็ถือว่านำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบันเทิงแล้วก็ข้อมูลออกสู่สังคมเนาะก็แต่ว่ามีคอมเมนต์เข้ามานี่มันก็ถือว่าเป็นเพื่อนมิตรแฟนรายการทางพุทธศาสนานะเพราะว่ามีเจ้าอาวาสเนาะที่ว่าเพิ่นบอกว่าสาธุว่าสัตว์นะแลสมพงษ์มูนิวงศ์พุทธวังโสนะเจริญพรเด้อเพิ่นบอกว่าพอออกเอ้ยว่าสัตว์เจริญพรสบายดีท่านนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว่าสัตว์ด้วยความเคารพและนับถืออาตมานะขอนำเสนอเรื่องของข่าวพระพุทธรูปทอง2องค์เสียว่าสัตว์นะตอนนี้กับบ่ฮู้สาเหตุว่าเป็นผู้ใดไปลักนะปะดอแจ้งเอาสำนีเด้อผู้ข่าจะตอบให้ข่าวนึงนะเพราะว่ารายละเอียดหลายเติบเพิ่นเขียนมานี่เด้อก็มีแต่ว่าพี่น้องทางเมืองปากแบ่งนะ2องค์เด้2องค์อยู่เป็นมิ่งขวัญของบ้านเมืองปากแบ่งเนาะทางแขวงอุดมไสผู้เด้อมีรายการเฮาอันนี้ก็ถือว่ามีภาคส่วนที่หวังบ่ดีเนาะไปเอาพระพุทธรูปทอง2องค์หาบ่เห็นนะในตอนนี้ก็ถือว่าก็แจ้งข่าวกันไปมีบอสแสจะได้กันถือว่าแจ้งเข้ามาเนาะทางสถานีพวกเขาก็จะรับเรื่องไปแจ้งให้ภาคส่วนที่เกี่ยวของเพิ่นแก้เอาไปนำเสนอให้เนาะขอบใจเด้อทางท่านเจ้าอาวาสเพิ่นอยู่ดีมีแรงเนาะสาธุขอบอกขอบใจที่ว่าเห็นพอออกติดตามรายการนะบรรยากาศพอออกเบาไทยก็ขอบใจทางเจ้าอาวาสเพิ่นเนาะส่งข้อมูลเข้ามาให้ได้เว้าได้ว่าก็ถือว่าเข้าสู่รายการกันต่อเป็นรายการเฮามื้อนี้ก็ถือว่าขอบใจลูกค้าไปแล้วเด้อ3 4 5ถาด6ถาดเนาะที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อแล้วก็ข้อมูลอาหารเสริมต่อไปก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมบำรุงสายตานะก็คือคอลาลินพาสเป็นสูตรเข้มข้นของทั้งลองลิดของเฮาจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ประเภทแคปซูลเด้อ30เม็ดใน1กัปสนใจพวกพันสอบถามก่อนก็ได้นะเพราะว่าอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพทางดวงตานะมีปัญหาเรื่องของดวงตาสายตาสั้นสายตายาวตาฟ้าตาฟางสายตาเบิ่งบ่ชัดเจนโฟกัสสิ่งของบ่คักนี่เห็นบ่ก็ถือว่ามาเลยเด้โทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาได้เด้อที่เบอร์020-9829-4228ก็คืออาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาโคลาลินพาสนะมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้นะอาการคันเคืองมีน้ำตาไหลสู้แสงสู้ลมอะไรอันนี้เหลือปัญหา4ประการใหญ่นะเพื่อเป็นการปกป้องดูแลปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดเข้ามาในอนาคตก็คือต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินต้อลมพวกจะหายแห้งพอเซนเดอร์พอส่วนที่บ่ปิดนี่ครับประธานไว้ละดีที่สุดนะผู้ที่กำลังกำเนิดกำลังจ่อขึ้นมานี่เกี่ยวปืนปั่วไปเซ็กไปกวดเบิ่งทางว่าต้องการอยากไปทั้งการแพทย์ก็เป็นเดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นนั้นนะผู้ที่เป็นนักเป็นแห้งจะต้องการจะผ่าตัดกลับไปทางเบื้องนั้นหลังจากผ่าตัดแล้วอยากมาเฮือนอยากมาบำรุงสุขภาพเติมอีกด้วยอาหารเสริมก็มาทางเบื้องนี้อีกนะเคียงคู่กันไปนอกอันถือว่าเป็นสิ่งดีๆต่อสุขภาพอยู่แล้วอย่าลืมเด้อมีรายการเฮาเพจอาหารเสริมแคปซูลอยู่ทั้งลองลิดเปล่า กดมาโลดนะพอจะส่งฟรีทั่วประเทศให้นะนั่นก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมแล้วก็ต่อไปอีกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอนาซาบำรุงปอดได้มีคนถามมาหลายว่าซาบำรุงปอดมีบ่มีเนาะมีรายการมีอยู่เด้อสูงใส่น้ํากินเป็นประจําซาบำรุงปอดเป็นหอบเป็นหืดนี่เห็นบ่มีรายการฟังบ่คือเสียงแมวมันนอนคือขาคือขานั่นเป็นหืดเป็นหอบเนาะคือเคียงกระเทอคาคอปัญหาอาการปอดอักเสบต่างๆหรือว่าติดเสื้อเนาะอย่าลืมเด้อซาบำรุงปอดนะบำรุงให้มันแข็งแรงดีที่สุดเด้อพอพันสอบถามได้ทั้งบำรุงตับบำรุงปอดเป็นซาเครื่องดื่มน้ำต้มประจำเงินประจำซานแนะนำไปเลยนะมีจำหน่ายในปัจจุบันนี้ที่ลองลิสต์เปล่าเนาะสาวเท่าอกหักกินตะลองมาลาพรมันมวนกันจ้ะ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสพวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอดสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษณ์3ห้างปิ้งแม่สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: มีแต่การที่ติดตามทางเพจแห่งชาติลาวเนาะข้อมูลคอมเมนต์ต่างๆนี่เบิ่งได้เด้ออ่านเบิ่งเพราะว่าโฆษกก็ให้ข้อมูลได้บ่เบิดครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องของFC หรือว่าแฟนเพลงที่ติดตามรายการและคอมเมนต์นะว่าจะเป็นในเรื่องของยักษ์บ้านการเมืองบ่หรือว่าสิเป็นปรากฏการณ์ยอดทอในสังคมกับคอมเมนต์ในเพจแห่งชาติลาวเข้าไปอ่านเบิ่งเด้อขอบคุณท่านคำเล็กเนาะท่านคำเล็กทั้งบางเฟืองมาขอเพลงแดหวนคืนเมืองเฟืองเออแล้วจะจัดให้ได้เด้ออยู่ดีมีแหงฝนตกบ่ตกแล้วนครหลวงจะมาตกแต่เช้าเมื่อคืนนี่ก็ตกเช้านี่ก็ตกลิ้นแหะแหะแหะทนอันหนทางก็ถือว่าชุ่มเย็นขึ้นเมื่อวานนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีนะฝนตกยามเดือน6เด้นะเดือน5เดือน6นี่ก็ฝนตกใหม่เลยเด้ฝนตกหำโอ้ยอ่อนซ้อนนี่ดอกนะหลายๆบรรยากาศก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มออกดอกพลิกใบขึ้นมาสีเขียวอุ้มทุ่มเหลืองอ้อยห้อยบัดตามภูผาป่าดงก็ได้นะอาสายเข้ามาเติมเจ้าสบายดีเจ้า
2: สบายดี
1: โอ้สบายดีตู้อันน่ะตู้อย่างว่านี่เนาะ
2: ตู้บ้านเกิน
1: ตู้บ้านเกิน
2: ตู้บนกองเด้อ
1: เออประตูบนกองเจ้าสบายดีเจ้าหากกระเซาวะเออมันอึ่งออกเดี๋ยวไม่ได้ไปก้านอึ่งกั้นอย่างบ่อยเนาะอีพอเอออย่าลืมโทรหาครูซุกกันเด้ออยากกินต้มอึ่งเออได้ได้ได้ได
2: ้
1: อยากกินโอเบ้สิวะว้ามันก็แซ่บแล้วเน
2: า
1: ะกับกะมาแล้วบ่อีพ่อสิมาวะโอ้ฝากปิงแบไปหุงอรุณไปเสร็จมาสร้างว่าจักกระได้เนาะคือบ่กินสดๆเลยร้อนจังแซ่บเนาะว้าแล้วสิบ่ได้ย่างแห้งเอาซินะย่างแห้งก่อนเจ้าเพิ่นสนใจหาดปิงแบสอนนิยมปิงแบล่ะพี่ว่าแซ่บโดยมื้อนี้เอาฟังเพลงหยังพอเอ้ยเอาเลยวะเอาเลยวะ
2: เออเ
1: ออสุบินไปการอื่นก็ไปแต่ว่าจักหน่อยเดี๋ยวเปิดเพลงหวนคืนเมืองเฟืองให้ตู้เล็กก่อนเออเจ้าจัดให้เด้อโดยเอาขอบใจสนใจอาหารเสริมมีพ่ออย่าลืมเด้ออาหารเสริมมีพ่อรับประทานเด้ออันนั้นปัญหาเรื่องต้มลูกหมากอันนี้พ่อมีปัญหาบ
2: ่
1: วะเออใส่เออเจ้าโอ้ยสารุดไปจับเนาะเอาบ่เป็นอย่างอีพอโทรใหม่เด้อเฮ้ยลมพอได้เบิดสายสงสัยเงินเพิ่นเบิดบ่ประจักษ์เนาะเอาบ่เป็นหยังอีพอเพิ่นมานี่เฮาจะให้ข้อมูลอาหารเสริมอีก1ประเภทอันนี้แม่นของสุภาพสตรีเด้อชื่อว่าดับเบิ้ลคลิกเนาะทานหญิงบ่ควรพลาดอย่าเฝ้าเลือนผ่านเด้ออาการเรื่องของพยาธิหญิงภายในต้องได้เอาใจใส่ดูแลเพื่อจะคล้องใจผู้บ่าวคล้องใจแฟนคล้องใจผัวผิวพรรณผ่องใสงามน้องงามตลอดกาลได้คันได้รับประทานแล้วก็ได้เนาะมันหาอาการมีกินในสองคอด ีกิจกรรมเลยเจ็บท้องหน่อยประจำเดือนบ่ปกติยามมาบ่มามือไปกับไปแล้วแต่มันสิเป็นไปเข้าสู่วัยทองหงุดหงิดง่ายใจหายง่ายเนาะอาการต่างๆอาการตกข่าวเนาะปัญหาเรื่องของประจำเดือนนี่ก็ลักๆแหละคันเลือดล้มบ่สะดวกนี่ผิวพรรณนี่ก็อยากแห้งเหี่ยวบ่กระชับบ่เบ่งบ่บาดบ่สดบ่สื่นกูสู่กีซีเป็นกูกูกากวากได้มีรายการเด้อรักษาสุขภาพคันภาคส่วนใดที่ว่าเลือดล้มแลนสะดวกนี่ผิวพรรณนี่ผ่องใสเนาะเลือดล้มดีผิวพรรณดีงามเด้ภาคส่วนนึงสุขภาพบ่แข็งแรงก็มีปัญหาหลายแนวกับพยาธิในทางกายเพราะจะเป็นเรื่องของมดลูกปัญหาเรื่องของเบาหวานปัญหาเรื่องของไขมันมะลุมตุ้มใส่นะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของทารซิเมียแดเนาะผักสวนเป็นเลือดจางแดเด้หนักกระหลายแนวโอ้หลายแนวบางท่านก็เจ็บท้องน้อยจองเสียวเนาะเจ็บบัดยามสีลงประจำเดือนนี่นอนเจ็บท้องค้างอ้วยอ้วยผู้ใดในอากาศเด็กสีเคยเป็นบออันนี้โคชกบูเป็นผู้หญิงดอกแต่ว่าสรรพคุณอาหารเสริมเพิ่นบอกอยู่นี่เด้ในก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเฮ็ดให้มันกระซับขึ้นเวลาประทานกระซับขึ้นลดพรอาการที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตบ่จะเป็นเรื่องของการอักเสบติ่งเนื้อต่างๆเนื้องอกต่างๆบ่ว่าหนักมีเป็นไปดอกคันเฮาบ่อนามัยบ่กวดบ่เช็คอย่าสิไปปล่อยเด้รู้สึกว่าเจ็บว่าปวดรู้สึกว่ามีอาการต่างๆได้ละไปกวดไปเช็คให้มันรู้จักเด้อสุภาพสตรีเฮาเนาะมารู้มาแล้วกลับมาตั้งอกตั้งใจมาปิ่นมาปั่วมาดูมาเลมาฟื้นมาฟูบำรุงให้มันดีความเป็นสาวความเป็นผู้หญิงให้มันดีให้มันงามทั้งภายในและภายนอกกับอาหารเสริมประเภทบำรุงฟื้นฟูดูแลสุขภาพท่านหญิงก็คือดับเบิลคลิกเป็นแคปซูลเด้อเป็นแคปซูลคำมีคำตอบให้รายละเอียดคำตอบต่างๆเป็นทั้งห้องการเขาเลยแหละเพื่อให้เพราะว่าผู้หญิงเพิ่นจะหับสายนายอมกันล้มกันสุภาพสตรีก็โทรไปอย่าโทรมาหาโคซุกกว่าสิล้มกันเรื่องมันก็สิอายเว้ากันได้เนาะเอ้ยใครนี่มันก็มันบ่อยากเข้าเรื่องกับบ่ได้ก็สิอายเนาะอายกันได้บางทางก็ได้แต่ว่าบ่ต้องอายดอกไปหาสุขภาพล้มเว้ามาลดนะโคซุกก็เข้าใจอยู่ดอกแต่ละเอียดคือว่าอยากล้มไปในทางเรื่องที่มันละเอียดสุดๆกดไปที่ห้องการโหลดอยากได้อาหารเสริมดับเบิ้ลคลิกนี่พญาติยิงนี่เอาไปนะเอาไปโหลดตอนนี้มีปัญหาอยู่เคี่ยวกินเคี่ยวดูแลจะสิปล่อยไปดนมันสิลามไปหลายหลายแนวเด้อเบอร์020-9829-4228 9829-4228นะโทรเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศกับดับเบิลคลิกอาหารเสริมดูแลสุขภาพทันหญิงนะหวนคืนเมืองเฟืองมาแล้วศิลปินอาจารย์กุ่งลาวงสัมพันธ์ยาวให้ยัดให้เกทั้งทานคำเล็กพี่น้องทั้งเมืองเฟืองเด้อขอมาจวดเพลงนี้มวนๆกัน

พี่น้องท่านใดที่กำลังเดินทางไปเมืองเฟืองเนี่ยคอยไปคอยมาได้ผู้สาวได้ขับรถทันเด้อทางมันมืดได้ฝนตกลิ่นเนาะเดินทางปลอดภัยเพื่อนเมตแฟนรายการที่ติดตามฟังวิทยุทางรถแดงถึงเหือนแดงอยู่หัวอยู่สวนอยู่หัวให้ไปนาโมเมนต์ลับแล้วบอกประตูคอยกระไดบางอยู่เถียงนาลมวอยวอยเดี๋ยวฟังเพลงไปนำซื้ออับไปสบายดีแม่เพื่อนกำลังแต่งผักเข่ายังไงอยู่ตอนนี้เนาะให้กินข้าวแซ่บๆด้วยแม่เด้อสนใจอาหารเสริมพัวพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020-9829-4228โทรไปเลยจัดส่งฟรีทั่วประเทศเนาะเวลาเบิดเบิดเวลาเพิ่นเม็ดแฟนรายการเฮาหน้าทางเพจแห่งซาลาวขอบใจแฟนเพลง FC ทางโซเชียลมีเดียขอบใจทาง Facebook เบาไทยขอบใจพ่อแม่เบิดสุภุสุคนขอให้ความสุขสุขดีจงบังเกิดแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจากเพลงเบิดสุภุสุคนเนาะปิดท้ายอีก1บทเพลงสวนน้องไปก้านป่าเออไปก้านอึ่งสะดอกเนาะให้แก่ทั้งอนาคตตู้บุญกองพี่น้องทางบ้านเกิดเด้อให้มันมันมานเนื้อแมลงกันเด้อกันได้หลายก็อย่าลืมฝากแม่โคโซกินจักโลได้ว่าซั่นเนาะซื้อเราว่าบ่ได้กินฟรีเด้อหายากอึ่งโลนึงบักแพงๆกว่าแต่เอายาวเลยทางอาจารย์สวัสดิ์ยาวไปเลยเนาะส่วนน้องไปการอึ่งขอบใจบริษัทโลลิสการ์ดค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านปิงแบ้ซอนิยมขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแบกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูกขอบใจตัวแทนช่วยอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงเฮาบางและขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมจำใจจากได้เป็นรายการเมื่ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ขอบใจทานสมสะอาดและบ่าวอุทัยต้องได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมง
2: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแนะนำให้แนวทางสร้างชาติแต่ละขั้นตั้งหน้าเสริมขยายบทบาทเป็นขั้นทุงเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงชนลาวทั้งชาติบนพื้นฐานพันธภาพกรรมกรสาวสิกรนักเรียนรู้ปัญญาชนปฏิบัติและผู้ประกอบการเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติแพงเสื้อมานจิตปฏิบัติยกสูงความรับผิดชอบสตรีชาติเอกราชเป็นเจ้าตนเองแข่งขันกันพัฒนาอย่างแข็งแรงและขึ้นสู่ระดับสูงในโอกาสเข้าร่วมพิธีอัดกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในตอนซ้ำเมื่อวานนี้สหายธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและเน้นนักให้คณะกรรมการแนวสร้างชาติต้องยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกบืนสู่ชนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างวิสาหกิจของรัฐและเอกชนให้เข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยู่การปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างทวงทาการพัฒนาที่ยืนยงและเสื่อมยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไส้ไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้เป็นรูปธรรมเสริมขยายบทบาทติดตามกวดกาเสียงสะท้อนสังคมในการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบกันต่างๆของรัฐและเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสุ่ม
3: ในวันนี้มีพอเวลาได้หมดพวกเข้าตรงให้ความสำคัญต่อการสืบต่ออย่างตั้งหนาในการเสริมขยายที่ตั้งบทบาทของแนวเราต่างชาติในการเต่าห้องความสมัครที่เป็นพื้นแผ่นของชาติเสริมสู้สติเป็นเจ้าความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีความรับผิดชอบของคนลาวต่อสาธารณกรรมของประเทศชาติบ่ให้อิทธิกำลังใดๆมามากเพิ่มทำลายใดต้านบรรดานอแหนงการสวยไส้ศาสนาปัญหาสิทธิมนุษย์ปัญหาประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเข้ามามากเพิ่มประเทศชาติของพวกเราเพื่อหันเอาแนวคิดของคนเราเอาต่างๆไปสู่ความแตกแยกการแบ่งสรรวรรณะแบ่งแยกความสามัคคีตั้งนาเขาห่วมในขบวนการสกัดกั้นบรรดาปรากฏการณ์หน่อท่อเส้นปัญหายาเสพติดภัยสังคมการสวยใส่ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในการแถวพนักงานและการสอลาดบังหลวงการฟุ่มเฟือยและอื่นๆในเราสารสาในบรรดาองค์การจัดต่างการเมืองสังคมต้องยกสูงความรับผิดชอบในการเสริมขยายบทบาทติดตามกวดกาเสียงสะท้อนของสังคมในการพันขยายและการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสูงสามกลไกและระเบียบการส่งเสริมและฮับประกันให้มหาชนได้เข้าร่วมกวดกาการเคลื่อนไหวของพรรคขององค์การรัฐติดตามกวดกาผู้ปฏิบัติหน้าที่และแก้ข่าวให้การจัดตั้งอย่างทันการด้วยความเป็นจริงและเสนอออกด้วยความสร้างสรรค์
2: สายธนุนศรีสุริตยังเน้นนักให้ศูนย์กลางและรัฐสังสาสสืบต่อตะโฮมขนขวยและสร้างเงินไขให้คนลาวอยู่ต่างประเทศที่มีจิตใจหักเสื้อแพงชาติอวยนามหาประเทศชาติเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่ปลุกระดมสาวต่างด้าวสาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและปฏิบัติหน้าที่อยู่ประเทศของพวกเขาให้รับรู้เข้าใจและเข้าหลบระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมที่ของประเพณีอันดีงามของลาวและมีความสามัคคีกับประชาชนลาวบรรดาเผ่าประกอบส่วนเขาในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของพวกเขา
1: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พยสิทธิ์อ่าน
4: รายการอค MOIC สื่อสาร

0: ติดตามมาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสารท่านกำลังติดตามมาฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
2: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
1: ต้อนรับ
2: พร้อมกันพร้อมกันพร้อมครับต้อนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่รายการออกคอสื่อสาร
1: เจ้าหรือว่า MOIC สื่อสารเรามาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 11:00 น.ค่ะเวลา 12:00 น.พอดีกำลัง
2: กาเกียม
1: กำลังกาเกียมกินข้าวเที่ยงโอ้ยมื้อนี้ผู้ใดจะเดินทางไปทางไหนไปกินข้าวเที่ยงไหนเอิ้นโคซกเด้อ
2: เจ้า มื้อนี้อากาศดีเนาะฝนตกตั้งแต่เช้าโอ้ก็ถือว่าหลายคนที่จมบอกว่าฮ้อนเด้ฮ้อนเด้นี่ก็สิแม่นคลายความฮ้อนไปหลายเติบแล้ว
1: เจ้าแม่นละโอ้ทางเมืองนอกนี่ฝนตกบ่แห้งเนาะสำหรับนครหลวงวิจารณ์ฝนตกบ่แห้งแต่ว่าอากาศกำลังดีเลยอากาศเย็นอยู่สบายแล้วก็เป็นอีกห้องว่าเป็นอีกเงื่อนไขอันนึงที่ดีเลยได้หนูหลัก
2: เจ้า
1: ฝนตกแบบนี้ลดพรฝุ่น PM ลง
2: อากาศที่มันห้อนๆเอาๆก็คลายลงเนาะแต่ว่าการเดินทางระยะฝนตกนี่ก็ต้องได้คอยไปคอยมาเนาะเพราะว่าฝนตกแล้วการขับขี่บางเทื่อการเบิ่งเห็นก็บ่จะแจ้งฉะนั้นมันก็จะเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ
1: ฝนทางอาจจะมืดได
2: ้แม่นจากนั้นก็จึงเป็นห่วงเป็นใยทำข่าวมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านรายการ MOIC สื่อสารหรือว่าออคอสื่อสารพบกับมีรายการมื้อนี้เป็นมื้อที่2แต่ว่าเป็นมื้อทําอิฐที่พวกเฮาได้พ้อกันทางออนไลน์ได้เห็นหน้าเพราะเมื่อวานนี้ขัดของทางเทคนิคหน่อยนึง
1: เมื่อวานนี้ได้ยินแต่เสียงโคศกเจ้าๆแต่ก็บ่เป็นหยังเพื่อเป็นการเอิ้นมาเฮียกน้ำย่อยเน
2: า
1: ะได้ดูดความสนใจได้ยินเสียงบางท่านที่ปกติหมุนขึ้นเข้ามาฟังเวลานี้อยู่แล้วเน
2: า
1: ะหม
2: ุ
1: นขึ้นมาผ่านทาง FM 103.7 MHz อาจจะได้ยินเสียงโคศกอยู่แต่ว่าบ่ฮู้ว่าแม่นท่านใดสิแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้มาพบหน่อพ่อตากันแล้ว
2: ว่
1: าคงจะจือจำกันได้เนาะจากโคศกทั้ง2ที่แจ้วๆอยู่ในรายการฮอบฮู้เรื่อง SME วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่ามื้อนี้ต้นอาทิตย์เนาะเริ่มจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนาะต้นอาทิตย์แบบนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธมาพบกันเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ย่ำแล้วย่ำอีกเพื่ออยากให้ประธานนั้นจื้อโมงจื้อเวลาที่พวกเฮาออกอากาศอยู่นี่
2: เจ้าและก็ขอบใจท่านผู้ชมผู้ติดตามผ่านทางเพจของรายการพวกเฮาเนาะรายการเฉพาะพวกเฮา MOIC สื่อสารมีหลายคนเข้ามากดถึกใจและก็มากดแบ่งปันให้ทำมิตรพวกเฮาตั้งใจว่ามื้อนี้พวกเฮาจะเปิดต้นกับเจ้าของรายการ
1: เจ้าแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นติดภารกิจ
2: เจ้าภารกิจด่วน
1: ก็เลยว่าโอ้ฉันก็สิขอยกยอดไปขอพบกันมื้ออื่นเด้อเพิ่นว่าซั่นเนาะกับปอบ่วันจะโปรโมทไว้ก่อนว่าหัวข้อเฮาจะมาสนทนาในมื้ออื่นนี้บ่พลาดเพิ่นมาแน่นอนเพิ่นบอกว่าซั่นเนาะแต่ว่ามื้อนี้เพิ่นก็บอกว่าขออภัยเด้อขอโทษขออภัยหลายๆซึ่งบ่สามารถมาได้ตามนัดตามโมงตามเวลาเนื่องจากว่าติดภารกิจด่วนซึ่งมื้ออื่นนี้แม่นจะมาร่วมสนทนากันแม่นภายใต้หัวข้อออกข้อสื่อสารบาดก้าวใหม่แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารลัดสู่ประชาชนจะร่วมให้เกียรติสนทนาในมื้ออื่นนี้แม่นท่านหัวหน้าห้องการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: เพิ่นจะมาร่วมสนทนากับพวกเฮาเนาะถ้าติดตามต้องการแต่ว่ามื้อนี้ภัยที่เข้ามาแล้วก็บ่เป็นหยังเอาแบบบรรยากาศสบายๆก่อนพอฝนตกอ่ะเฮ็ดเฮาสบายอยู่แล้วเนาะรู้สึกสบายตัวอยู่แล้วฟังเพลงม่วนๆร่วมกับรายการได้ซึ่งรายการของพวกเฮานี้จะเป็นสื่อกลางในการนําเอาข้อมูลข่าวสารที่ปิ่นอ้อมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาเว้ามาว่าเป็นข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านที่จะได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆหรือว่าราคาน้ํามันราคาสินค้าที่มีการนิ่งติงเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วใดก็จะได้ถือโอกาสเวทีนี้1ชั่วโมงนี้ในวันจันทร์วันคารและก็วันพุธในการโอลุมกับมีรายการนอกจากการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วพวกเฮาก็ยังรับฟังคำคิดคำเห็นจากบรรดาประชาชนผู้ชมไส้ทั่วไปสมมุติว่ามีคำคิดคำเห็นหรือว่ามีราคาสินค้ายกตัวอย่างเนาะไปตลาดบ่อนใดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงหรือว่าการตั้งราคานี้ด้วยแม่ค้าเองสิเนาะอยากแจ้งอยากให้เอิ้นว่าส่งข่าวให้พวกเฮาหรือจะส่งข่าวสายด่วนโดยโกงก็จะมีหลายช่องทางเพื่อเฮ็ดแนวใดเฮ็ดให้พวกเฮาได้ ช่วยกันในการประกอบส่วนเนาะการพัฒนาหรือว่าการบ่ถือเอารัดเอาเปรียบว่าซั่นซะบางเทื่อบางบ่นี่บางเทื่อแม่ค้าอาจจะถือสวยโอกาสในเทศกาลขึ้นราคาโดยลำเพ้อใจสิเนาะซึ่งเฮาก็จะได้ช่วยกันในจุดนี้นี่แหละเนาะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ดีที่พวกเฮาจะได้พบปะใกล้ชิดกันหลายขึ้นกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่าน
1: เจ้าทั้งเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมในการค้าเพิ่นเปิดสายด่วนให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสในการประกอบส่วนคำคิดคำเห็นหรือว่าคำ
2: เสนอ
1: ต่างๆคำเสนอต่างๆเนาะหาทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าโดยกรมเพิ่นเปิดสายด่วนเมน1510จื้อง่ายๆ1510ท่านผู้ฟังแล้วรายการพวกเฮารายการอคสื่อสารนี้พวกเฮาก็จะมีการรวบรวมเอาคำคิดคำเห็นที่บรรดาท่านก็คือบรรดาพ่อแม่ประชาชนที่ได้มีการประกอบคำคิดคำเห็นเข้าสู่สายด่วนนั้นมาเพื่อมาบอกต่อเนาะว
2: ่
1: าปัญหาใดระยะนี้ที่ว่าสังคมมีความสนใจแล้วมันถามว่ามันเกี่ยวข้องกับภาคส่วนใดเฮาก็จะเสื้อซื้อเอาภาคส่วนนั้นมาร่วมสนทนามาตอบข้อข้องใจให้เลยเนาะ
2: เ
1: ช่นว่าคันถามว่าถึงเรื่องของราคาสินค้าบ่สิเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคส่วนใดกรมการค้าภายในบ่หรือว่าภาคส่วนใดตื้ออีกเพิ่นก็จะมีการมาร่วมสนทนาในรายการพวกเฮานี่ให้ประธานได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเนาะ
2: เจ้า
1: ดังเฮาได้เว้ากันในเมื่อวานนี้เนาะว่ารายการพวกเฮานี่มีจุดประสงค์สร้างขึ้นมานี่แม่นเพื่อหยังเนาะหล
2: ัก
1: ๆเลยแม่นเพื่อพวกเฮาจะเป็นขั้วต่อให้แก่ทางเรื่องของภาครัฐเนาะให้เอาข้อมูลตัวนี้ไปฮอดไปถึงพ่อแม่ประชาชนและให้ฮู้ถึงข้อมูลที่ชัดเจนที่ถูกต้องนั่นว่ามันมีข้อมูลขึ้นแนวใดแดเนาะซึ่งมันก็ปัสจากบ่ได้อนุรักษ์ประวัติระยะซุ้มปีให้หลังมานี่เนาะด้วยความที่มันเว้าถึงว่าในยุคของการเข้าสู่ยุค 4.0 ย
2: ุ
1: คของโลก
2: ข้อมูลข่าวสา ร,
1: ออ
2: น,
1: สาร
2: ออนไลน
1: ์มันออนไลน์นี่ไวหลายเด้อปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ันมีบางข่าวที่เอิ้นว่าไวแต่ว่าเป็นข่าวที่มีความจริงเพียงแต่น้อยเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลายคนแต่งข่าวเนาะเอาข่าวที่บ่มีมูลความจริงมาผสมกับข่าวที่เอิ้นว่าเป็นข่าวลือมันจึงเฮ็ดให้ข้อมูลที่ส่งต่อออกไปนั่นบางเทื่อบางคนที่บ่ได้วิเคราะห์ดีๆก็จะเฮ็ดให้ได้รับข้อมูลที่ผิดๆเข้าใจผิดๆมาเนาะฉะนั้นรายการพวกเฮาก็จึงว่าเป็นอีกหนึ่งรายการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะนำส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนโดยเฉพาะก็คือเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคของรัฐในการพัฒนาประเทศชาติรวมว่าไปถึงกับแม่นว่าเรื่องเวียกงานมหาภาคกันแหละเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า มันจะติดพันกันหลายๆเวียกงานท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะแล้วเฮาจะใช้เวทีนี้ล่ะในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนในนี้เองทั้งเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นก็มีหลายกลุ่มได้ที่ว่ามันเกี่ยวพันกับห้องว่าชีวิตประจำวันแถวเจ้าข่อยแท้ๆเนาะคันเว้าเรื่องปากเรื่องท้องเนาะสินว่าทางเบื้องของกรมการค้าภายในบ่นี่กรมการค้าต่างประเทศบ่สิบางคนก็จะบ่เข้าใจว่าโอ้พลบทบาทเพิ่นมีขึ้นใดเนาะอันนี้เพิ่นก็จะมาเล่าสู่ฟังเน
2: า
1: ะมาบอกต่อข้อมูลนี่ว่าแต่ละกลุ่มนี่เพิ่นมีพลบทบาทขึ้นใดเพิ่นเฮ็ดหน้าที่อันใดเด้เนาะเพื่อที่จะได้ให้อันบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหรือว่าบรรดาผู้ประกอบการเองเนาะซึ่งว่าแน่นอนแหละคันถามเว้าถึงว่าเรื่องการดำเนินธุรกิจปัจจุบันนี่นับตั้งแต่ธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางพี่ขึ้นไปมันก็ต้องติดพันกับเรื่องของการจดทะเบียนการจดทะเบียนหรือว่าการขออนุญาตต่างๆมันก็จะเกี่ยวพันกับทั้งเรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านั้นเพิ่นก็จะมาบอกเนาะมาบอกข้อมูลว่าพวกเขาควรเฮ็ดเอาใดเนาะในการดำเนินธุรกิจ
2: เจ้า
1: และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงว่าโอ้ระยะนี้อากาศมาบางมื้อก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายซึ่งเฮาเห็นข่าวแล้วเนาะในมื้อวันที่3ในมื้อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เกิดมีลมพายุพัดเข้ามาหลายเขตหลายบอนบางบอนก็มีหมักเห็บตกน้ํา
2: เจ้า
1: ก็สร้างความเสียหายหลายสินว่าทางเบื้องของทั้งแขวงบ่อแก้วนี่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วนี่ก็เป็นอีกเขตนึงได้ที่ได้รับผลกระทบเนาะเห็นข่าวแล้วโอ้เป็นตาอีดูคือกันได
2: ้
1: หลังจากที่พายุพัดผ่านเข้ามาเฮือนซ่านของพ่อแม่ประชาชนในเขตที่ลมพายุลงหั่นบางราคาเฮือนก็ไปหมดเลย
2: ได้รับความเสียหายนัก
1: และนอกจากนั้นก็ยังมีโฮงเฮียนอีกที่ได้รับความเสียหายเนาะโฮงเฮียนจากทั้งนะบ้านน้าปุ้งบ่เนาะทางเมืองห้วยทรายนี่เพิ่นตามคลิปข่าวเพิ่นเอาลงให้เบิ่งนี่แม่นโอ้หลังคาก็เปิดหลายต้นไม้เพราะว่าอยู่โฮงเฮียนนี่บริเวณโฮงเฮียนมันจะมีเดินกว้างเลยเนาะมีต้นไม้หลายต้นไม้ก็ล้มทับโฮงเฮียนนี่ก็เสียหายนักซึ่งคาดว่าจะต้องได้เร่งฟื้นฟูไวพอสมควรเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นระยะท้ายๆซกเฮียนพังเฮียน2แล้วเด้เนาะ
2: แล้ว
1: เกี่ยมที่จะมีการสอบเสียงพังเฮียน2แล้วแต่ว่ามาเจอกับลมพายุแบบนี้ก็โอ
2: ้ได้ครับความเสียหายเนาะเอากับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเล็งในการฟื้นฟูผลกระทบที่ได้รับในครั้งนี้รวมไปถึงภาคส่วนอื่นที่ว่ายังบ่ทันได้รับผลกระทบก็ต้องได้เฝ้าระวังคือกันเอ้ยพังงา ติดตามการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เราได้เกี่ยมความพร้อมถ้าว่าเกิดขึ้นแล้วให้จังใดให้ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดหรือว่าหลีกผลกระทบตามมานั่นเองเน
1: า
2: ะเอาแล้วตอนนี้เห็นแฟนรายการเข้ามาหลายอนุรักษ์เองรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นการออกอากาศครั้งทวีทางออนไลน์เลยพันงาขออนุญาตทักทายท่านผู้ฟังทั้งออนไลน์เนาะก็คือทั้งเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งสหรัฐลาวที่พวกเขาได้มีการกดแบ่งปันแชร์ไปทางรายการMOIC สื่อสารฉะนั้นจึงจะฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านในเวลาเดียวกันที่ทางออนไลน์รายการของพวกเขาออกอากาศ 11:00 น. หา 12:00 น. เป็นเวลาก่อนเที่ยงถ้าหากท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามรายการแล้วก็ฝากรายการพวกเขาไว้แน่เนาะเพื่อจะได้เป็นบอนให้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าโอ้ล้มทานเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนกินข้าวอยากฟังเพลงม่วนๆสิเนาะบ่แม่นแต่นำเสนอข่าวอย่างเดียวเด้อรายการของเฮายังจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้ทานมวลซื่นเสียงเพลงไปพ้องคือกัน
1: เจ้าจุดประสงค์หลักของรายการของเฮานี่นอกจากจะนำเอาข้อมูลข่าวสารมาบอกมาเบ้าแล้วก็ยังสร้างความเบิกบานมวลซื่นสร้างความบันเทิงเพื่อเป็นการผ่อนคลายยิ่งในม่วงแบบนี้เนาะม่วง11:00 น. หา 12:00 น. นี่หลายคนก็บอกว่าอุ้ยกำลังเริ่มหิวข้าวแล้ว
2: เจ้า
1: ว่าเริ่มหิวข้าวกันเป็นเอามูลขึ้นมาฟังกินข้าวไปพร้อมนะฟังรายการพวกเฮาไปพร้อมรายการพวกเฮานี่ลักๆ

0: นี้และรายการพวกเขาหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วนะท่านสามารถกลับมาเบิ่งคืนหลังหรือว่าซุ่มคืนหลังได้เน
1: า
0: ะผ
1: ่
0: านทางเพจของทางรายการออกคอสื่อสาร
1: หรือว่า MOIC สื่อสารนอกจากข้อมูลข่าวสารผ่านรายการวิทยุของพวกเขาถ้าว่าท่านอยากเข้าถึงข้อมูลที่ลึกกว่านั้นก็มีเพจ Facebook ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce หรือจะเข้าไปเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าเพื่อเขาจะได้ศึกษาทุกๆหน้าเวียกของแต่ละกลุ่มก็บ่หมายความว่ามื้อนึงเข้าเว็บไซต์ซุมเว็บไซต์แล้วสิได้ข้อมูลบ่เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลาเนาะเพราะว่าเป็นเวียกมหาภาคและก็หลายกลุ่มบางเทื่อเฮาอยากจะสนใจเรื่องคือไอ้พันงาว่านโยบายเรื่องของการส่งสินค้าออกเนาะออกไปจำหน่ายต่างประเทศเฮาต้องเอิ้นว่าปฏิบัตินโยบายใดระเบียบใดหรือว่าเฮานี่เฮ็ดสินค้าขึ้นมาแล้วเฮาใส่สติปัญญาใส่มันสมองของเฮาแล้วแน่นอนเฮาอยากเป็นเจ้าของเฮาก็ต้องไปจุดทรัพย์สินทางปัญญาเนาะมันก็จะเว้าเรื่องเวียกงานทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าการปรุงแต่งมันก็ต้องมีมาตรฐานได้มีกลุ่มมาตรฐานและวัดแทกบ่หรือว่าเวียกงานของอุตสาหกรรมปรุงแต่งซึ่งก็จะมีเวียกเฉพาะของแต่ละกลุ่มไปฉะนั้นเข้าไปทางเว็บไซต์ของเพิ่นก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและก็หลากหลาย www.moic.gov.la
0: อ้าวฝากไว้นะก็คือข้อมูลหรือว่าช่องทางในการติดต่อในการติดตามข้อมูลเอาพบกันในระยะต้นๆนี้จะไปสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังมาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับความสุ่มเย็นแบบนี้อยากให้หลายๆท่านนั้นเอามีความผ่อนคลายแล้วก็กินอาหารแซ่บๆในเที่ยงของมื้อนี้
1: เจ้ามวนซุนเสียงเพลงกันก่อนเนาะ2เสียงเพลงตามทีมงานกะเกียมเปิดให้พาไปเที่ยวทางแดนเหนือก่อนคิดฮอดสาวจูซัมเนาะหรือว่าท่านอยากฟังเพลงใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้0305787052หรือจะคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook สะดวกสบายตอนนี้ทานพิมพ์มาเลย
0: เจ้าเอาแล้วนอกจากนั้นยังมีอีก1บทเพลงที่ทางรายการเฮาแฟนรายการเฮาเพิ่นก็ขอมาอยากฟังเพลงนี้เพราะเพลงนี้มันกำลังเป็นที่นิยมหลายว่าซั่นเด้เอิ้นอ้ายได้บ่นี่เนาะ
1: เอิ้นอ้ายได้บ
0: ่เอิ้นอ้ายสิเฒ่าบ่เน
1: า
0: ะ
1: เอามวลซื่นบรรยากาศก่อนเที่ยงของทาน

0: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
1: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสารท่านกำลังติดตามหาฟังรายการออกคอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: กับเสียงเพลงสองเสียงเพลงเลยฝากให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเด้อที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรับชมรายการออกคอสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าสื่อเต็มๆก็คืออุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารนั่นเอง
3: เอาจักหน่อยสำหรับบทเพลงที่ขอมาจะจัดให้ตามหลังเด้อตอนนี้มาฟังอันน่ะข้อมูลจากทางอันน่ะโฆษกเนาะเอามาเบิ่งดูว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นมีการเคลื่อนไหวอย่างเด้เมื่อวานนี้ก็ได้รายงานไปแล้ว1ข่าวเนาะหรือว่า1เรื่องเมื่อวานนี้
2: โดยเฉพาะแล้วก็คือการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารกระดานข่าวต่างๆนี่ที่พวกเราเอามานำเสนอก็ล้วนแล้วเป็นข้อมูลที่มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้า Ministry of Industry and Commerce
3: เจ้าเป็นประมาณว่าพวกเรานี่นะจะพยายามเอาข้อมูลอื่นๆเนาะหมายว่าเฮามาพานํารายการพวกเฮานําหมายว่าทุกๆช่องทางพวกเฮาพยายามเอาข้อมูลตัวนี้ลงไปคือทั้งเบื้องของอันน่ะกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นเองเพิ่นก็มีอันน่ะช่องทางในการติดตามข้อมูลของเพิ่นอยู่แล้วเน
2: า
3: ะและมาบวกกับรายการพวกเฮานําแล้วก็ช่องทางอื่นๆเพื่อว่าเฮาจะกระจายข้อมูลที่มีอยู่นี่ให้มันไปฮอดไปถึงทุกทิศทางอีหลี
2: เอาก็ขออนุญาตตอบแห่งใจท่านผู้ฟังก่อนซะเนาะเพื่อว่าให้เฮาได้ล้มกันใกล้ชิดขึ้นทั้งแฟนรายการอยู่ Facebook เพิ่นว่าสบายดีโคศกทั้งสองสบายดีเด้อขอฟังเพลงกระต่ายใหม่จัดแน่ของอาจารย์วันไซสมสุขแดจังไหนพวกเขาสิเปิดให้แล้วก็สบายดีแฟนรายการที่ให้เกียรติติดตามหับฟังหับสมผ่านทางลัดฮาวายเอ้ยพันงาแฟนรายการเฮามาจากรายการหอบฮู้เรื่อง SME ขอบใจแอชานนท์ละกันเมโรสเนาะที่เพิ่นติดตามมาที่กดแบ่งปันกดแชร์รายการของพวกเฮาเรื่อยๆก็ต้องขอบใจหลายๆแต่ว่าตอนนี้พวกเฮาขออนุญาตให้ข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งใน Facebook ของเพิ่นเนาะข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้านี่เมื่อวานนี้เฮาเว้าเรื่องราคาน้ำมันเนาะไอ้พันงานเนาะแล้วก็จะเว้าเรื่องการเคลื่อนไหวกิจกรรมโดยเฉพาะก็คือการเอิ้นว่ากระจายข้อมูลข่าวสารให้ทุกท่านได้ฮู้ว่าช่องทางใดๆเนาะที่เฮาสิสามารถเข้าถึงข่าวสารของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วข่าวที่เฮาเชื่อถือได้นี่ต้องพิจารณาแบบใดแน่นอนก็ต้องมีแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารน่าเชื่อถือได้นั่นก็คือเป็นรายการของพวกเรานี่แหละอีกหนึ่งรายการที่อยากส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้
3: เจ้าอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของทางเบื้องกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะเพิ่นมีข่าวเพิ่นเอามาลงไว้ในนะเพจของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเนาะมีการพบปะเพื่อฮัดแน่นความมั่นคงทางด้านพลังงานระหว่างลาวและไทยเนาะในท่ามกลางสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความบ่แน่นอนทางด้านการสนองพลังงานท่านมลัยทองกมลสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้เดินทางไปพบปะและก็ร่วมปรึกษาหารือกับท่านอัคนัทพ่อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีผู้ใหม่เนาะในเด
2: ือ
3: นมีนาของ2026ที่ผ่านมานี้เนาะการพบปะกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขีดหมายที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นการพบปะและก็เฮ็ดเวียกร่วมกันครั้งทำอิฐของทั้งสองรัฐมนตรีระหว่างลาวและไทยในการพบปะกันในครั้งนี้เนาะโดยเฉพาะแมนเพิ่นก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนทัศนะในสภาวะตลาดพลังงานโลกที่มีการผันผวนสูงซึ่งเฮ็ดห้องให้ทั้งสองประเทศนี้ต้องได้มีการฮัดแน่นกันในการควบมือเพื่อสร้างความมั่นคงและก็รับประกันเสถียรภาพทางด้านพลังงานเพื่อเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
2: เจ้า
3: โดยทั้งสองฝ่ายนี้ก็ได้มีการตีราคาสูงต่อกับบทบาทของแขนงพลังงานประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการควบมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและไทยในปี2025ที่ผ่านมาซึ่งลาวและไทยได้มีการควบมือกันในหลายด้านเนาะในนี้เองลาวได้ส่งออกพลังงานไฟฟ้าให้กับไทยนี่มีมูลค่าสูงถึง
2: 2 ตื้อกว่า
3: ดอลลาร์แล้วก็ไทยเองก็ได้ส่งน้ำมันเสื้อไฟมาให้กับลาวนี่มูลค่านี่แม่น1 ตื้อ 5เน
2: า
3: ะ 1 ตื้อ 5 ถึง 1 ตื้อ 8 พันดอลลาร์สหรัฐ มาถึงปัจจุบันนี้นักลงทุนของไทยได้มาลงทุนทางด้านพลังงานอยู่สปป.ลาวเฮานี้ก็มี
2: หลายโครงการ
3: มีทั้งระยะโครงการก่อสร้าง
2: เจ้า
3: ซินมาระยะโครงการก่อสร้าง CA รวมมูลค่าอ่ะรวมเป็นมีอยู่6โครงการ
2: เจ้า
3: ในนี้ก็รวมมีทั้งการติดตั้งทั้งหมดนี่เป็นมีหลายเด
2: ้
3: 3,000 กว่าเมกะวัตต์เหมือนว่านั่น
2: เจ้ารวมมูลค่าการลงทุนบรรดาโครงการก็แม่นอยู่ที่ 5,281.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เจ้านอกจากนั้นก็ยังมีโครงการที่กำลังผลิตพลังงานแล้วหรือว่า
2: COD
3: เนาะรวมมี16โครงการ
2: เจ้า มีกำลังติดตั้งทางมดแมน 7,600 กว่าเมกะวัตต์รวมมูลค่าการลงทุนของบรรดาโครงการก็แมนอยู่ที่ 9,400 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ
3: เจ้าหลักๆแล้วรวมมูลค่าของการลงทุนทั้งหมดทั้ง CA และ COD มีทั้งมดแมน 14,763.4 ล้านดอลลาร์
2: ซึ่งการปรึกษาหารือก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองเพราะว่าลาวและไทยก็เป็นประเทศว่าเอิ้นว่าบ้านใกล้กันเคียงเน
3: า
2: ะเกี่ยวกับความมุ่งหวังหรือว่าการเพิ่มทวีในการร่วมมือในอนาคตเพื่อให้เพิ่มขึ้นหรือว่าหลายขึ้นบนพื้นฐานการพันขยายทิศร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งในตอนท้ายการสนทนาท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ให้เกียรติเสื้อเสริญท่านอัคคณัฐพร้อมพันธ์พร้อมด้วยคณะมาเยี่ยมยามสปป.ลาวอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการสืบต่อในการปรึกษาหารือลงลึกในรายละเอียดและยกระดับการร่วมมือด้านพลังงานของสองประเทศให้ก้าวสู่มิติใหม่และก็นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองชาติให้นับมือนับหลายขึ้น
3: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานการร่วมมือทางเบื้องลาวและไทยโดยเฉพาะก็เป็นทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวและก็ทางเบื้องของไทยเนาะ
2: เจ้าน
3: อกจากนั้นก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้มีการพบปะกับทางสมาคมค้ำเครื่องประดับและอัญมณีอันนี้เป็นพื้นมีการพบปะกันเป็นในพื้นลงไปเยี่ยมยามในพบปะนี่เป็นในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาเน
2: า
3: ะโดยทางท่านมาเลทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะพื้นได้ลงไปพบปะกับทางสมาคมค้ำเครื่องประดับและอัญมณีพร้อมทางเยี่ยมยามบริษัทอีซีโก้โดยได้การต้อนรับนี่มีท่านภูวงศ์ภามิสิทธิ์ประธานสมาคมค้ำเครื่องประดับและอัญมณีพร้อมทั้งได้เยี่ยมยามบริษัทอีซิโก้นั่นอีกเนาะซึ่งการพบปะหรือว่าเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการรับฟังถึงการรายงานสภาพการในการสร้างตั้งสมาคมการเต้าโฮมหัวหน่วยธุรกิจค้ำเครื่องประดับและอัญมณีในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมทั้งรับฟังการดำเนินธุรกิจของทางบริษัทอีซิโก้เนาะซึ่งในการหันไปสู่ระบบและกับการเปิดตัวระบบการซื้อขายออนไลน์
2: เจ้า
3: ในนี้นี่มันมี2ระบบนะมีทั้ง Easy Hub แล้วก็มีทั้งระบบSub Account เนาะ
2: เจ้า
3: และเว้าง่ายๆซะถ้าเว้าถึงว่าปัจจุบันนี้ยุคมันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปอนุรักษ์เมื่อก่อนนี่ถ้าว่าเฮาจะซื้อคำนี่ก็ต้องไปหาตลาดไปห้างคำซื้อแล้วก็เอาคำ
2: กลับมาก
3: ลับมาเก็บไว
2: ้แต่ว่าปัจจุบัน
3: น
2: ี
3: ้แต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสมมติว่าเฮาอาจจะมีเงินแต่ว่าบ่หลายเนาะถ้าว่าเฮาอยากซื้อแบบทอนตัวอย่างเนาะ
2: มือละน้อย
3: มือละหรือว่าเดือนละเนาะสมมติว่าเดือนละหุนเดือนละหุนบ่แม่นเดือนละสลึงเนาะเดือนละหุนสมมติสินะมันว่าก็
2: ค่อยๆค่อย
3: ไปพอครบแล้วอ้าวถอนได้บ่ถอนได้เนาะถอนเป็นคำนั่นแหละเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอันนี้ก็รูปแบบของการลงทุนก็จะเป็นข่าวจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารายละเอียดนี้เขาสามารถอ่านเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้
3: เจ้า
2: ผ่านทางเพจ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าและก็ฝากเติมอีกถ้าว่าท่านอยากจะเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับบรรดาหน้าเวียกต่างๆแต่ละแผนกแต่ละกลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนื่องจากว่ามีการโฮมบรรดาบางหน้าเวียกเนาะกระทรวงมาขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแล้วท่านสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ของเพิ่นwww.moic.gov.la
3: เจ้าเอาจ้านี่เอาใจประธานไปรับฟังเสียงเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศของมงผักพรมงก้าเกียมในการกินข้าวเที่ยง
2: เจ้าพร้อมแล้วเสียงเพลงห้องอ้ายได้บ่เนาะขอเปลี่ยนชื่อเพลงเพิ่นหน่อยนึง มวนซื่นเสียงเพลงกันก่อนเนาะ

คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพีคำดีๆห้องเฮียห้องป๋า

0: ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออคสื่อสารท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: สร้างสีสันแห่งบรรยากาศของการกินข้าวเที่ยงโอ้ยเราส่งบทเพลงที่ขอให้ที่ขอมาจัดให้เราเด้อเนาะเอื้อนอ้ายสิดีว่ะเอื้อนอ้ายสิดีว่ะเนาะ
2: บ่ฮู้ว่าเพิ่น
1: กับกระต่ายหมายจัน
2: ผู้ขอเพลงกระต่ายหมายจันนี่ยังอยู่บ่จังได๋เพราะว่าผู้ขอบ่ได้ฟังผู้ฟังบ่ได้ขอนะได้ฟังนํากันบ่เป็นหยังถึงว่าท่านจะมาบ่ทันได้ขอเพลงในมื้อนี้มื้ออื่นพวกเรามาพบกันใหม่เด้อ
1: เจ้ามื้ออื่นตามคํามั่นสัญญามื้ออื่นนี่จะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการมื้ออื่นนี่จะมาร่วมสนทนากันเป็นภายใต้หัวข้อออคสื่อสารบาดก้าวใหม่แห่งการเสื่อมโยงข้อมูลข่าวสารหลัดสู่ปัตตสนโดยมื้ออื่นนี้จะให้เกียรติร่วมสัมภาษณ์เนาะหรือว่าสนทนาในรายการเมนปอบัววันวิระวงศ์หัวหน้าโครงการจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาเล่าสู่ฟังว่าง่ายๆสิซะเนาะว่ามาเล่าสู่ฟังว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาใดๆแล้วจุดย้อนหยังจึงเกิดมีรายการที่พวกเฮากําลังจัดอยู่ในขณะนี้เน
2: า
1: ะสําคัญเลยแม่นเพิ่นก็จะมาทวนคืนถึงพลบทบาทหรือว่าความเป็นมาของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตื่มอีกเนาะว่าปัจจุบันนี้พลบทบาทของเพิ่นนี่มีขึ้นใดเด้ม
2: ัน
1: ม
2: ี
1: การเปลี่ยนแปลงบ่มีการเพิ่มเติมตัวใดเข้ามาเติมบ่เนาะหลังจากที่มีการโฮมเข้ากันเด
2: ้ถ้าติดตามน้ํากันเด้อมื้ออื่นเด้อ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ผ่านทางออนไลน์ก็แม่นเพจรายการของวิทยุกระจายเสียงสาธารณะลาวเนาะวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณะลาวแล้วก็มีการกดแบ่งปันไปทางรายการของพวกเฮาโดยตรงเลยออคสื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารมื้อนี้เบิ่งจากเวลาแล้วเอ้อปัญหาคือจะต้องได้กล่าวคำอำลาแล้วเน
1: า
2: ะขอบใจทั้งผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้พวกเฮาได้มาเว้าวาก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
1: อีกเทื่อนึงก็ขอขอบใจกับมีทักแฟนเพลงรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการพวกเฮาแต่ต้นจนจบหรือว่าท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันว่ารายการพวกเฮานี่ออกอากาศสดทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHzและก็ออกอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แต่ว่าออกช่องทางออนไลน์ Facebook นี่มันก็จะมีกำหนดเด้บ่ตอนที่เฮาออกสดอยู่ในขณะนี้นี่ภายในเวลา1เดือนเนาะคลิปนี้มันก็จะลบไปแต่ว่าท่านยังสามารถกลับขึ้นมาเบิ่งขึ้นหลังได้ผ่านทางเพจของรายการออกขอสื่อสารเพราะว่าพวกเฮาจะเอามาลงอีกครั้งนึง
2: ติดตามกันไว้เพิ่มเติมเนาะมื้อนี้เวลาหมดเวลาจากกันด้วยเสียงเพลงสุดท้ายสุดบ่สุดแล้วแต่เวลาเนาะสำหรับเสียงเพลงมื้ออื่นพวกเฮากลับมาพบกันใหม่ขอให้ท่านกินข้าวเที่ยงแซ่บๆเด้อสบายดี
1: สบายดี

0: ีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้รัฐบาลแนะนำให้บรรดากระทรวงองค์การหันแผนเวียกจุดสุ่มของรัฐบาลสุทธิสิบมาเป็นแผนดำเนินงานและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทาเอียงหลุดลงในระยะ10ปีผ่านมา4เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของเวียดนามหักษาการเติบโตอย่างตั้งหน้ารัฐบาลมาเลเซียลดค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นเพื่อหักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเรื่องงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีของรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025วางทิศทางแผนการประจำปี2026และการจัดตั้งพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่ง5ปีครั้งที่10นับแต่2026หา2030ในขอบเขตทั่วประเทศความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขโยส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่การจัดตั้งปฏิบัติกองทุนการหันเป็นทันสมัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งผ่านทางข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของโยธาธิการและขนส่งตะแสงการคุ้มครองการขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองรถบรรทุกน้ำหนักการแก้ไขปัญหาการละเมิดระเบียบจราจรในตัวเมืองหรือมาตรการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงการคุ้มครองการเดินเรือความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองการดูดหินแห่ทรายหับใส่การก่อสร้างเพื่อบ่ให้เสียโอกาสเฮ็ดขับตกคอนขอดประสานงานกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องต่างๆการสร้างกลไกอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในสังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าฮอดปี2030ให้ความ30ส่วนห้อยของจำนวนพาหนะทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศ
2: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม้นเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานยุทธศาสตร์การขนส่งประจำปี2025ได้วางทิศทางแผนการประจำปี2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงยุทธศาสตร์การขนส่ง5ปีต่อหน้า2026และ2030ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อแท้แม้นกองประชุมพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคประชาชนมติว่าลาวและมติ04ครับกมสพว่าโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองในขอบเขตยสคเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีหลายเวียกที่ได้ยกขึ้นมาคนคั่วปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันตื่มหลายปัญหาเป็นต้น1ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างสวนแป้งสินทางระยะใหม่เพื่อโครงการการปฏิบัติโครงการ OBPIC PRTC ระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติกองทุนทางในปี2026การสวนแป้งทางและการสร้างตั้งหน่วยงานสวนแป้งทางที่พันการเวียงงาน33ว่าปีนี้พวกเขาได้ค้นคั่วสร้างตั้งหน่วยงานสวนแป้งทางว่าเป็นหน่วยงานในต้องสวนแป้งปกติต้องสวนแป้งเป็นประจำว่าเส้นทางต้องสวนแป้งเป็นประจำป้าบ่ได้นอกจากมีหน่วยงานเฉพาะการทันเป็นเวียงงานทันเป็นท่านสมัยของแขนงยศขออันนี้ก็เสียแรงเปลี่ยนกันพอหอดเวลาแล้วทั้งเวลาแล้วหลายประเทศหลายแขนงการเอาเทคโนโลยีเอาAIมาช่วยในการคุ้มครองการพัฒนาแขนงการสนับสนุนเวียงยศขอก็เช่นกันต้องหันไปสู่ท่านสมัย
1: โอกาสนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลยังได้เฮียงห้องมายังผู้แทนที่เขาห่วมกองประชุมจงพร้อมกันสุ่มเหือแห่งสติปัญญาของตนประกอบกับให้เลิกเซิงมีเหตุมีผลกงไปกงมาและสร้างสรรค์เพื่อให้กองประชุมในครั้งนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้รัฐบาลได้แนะนำให้แต่ละกระทรวงองค์การเสื่อมซึมกำแน่นกลไกเหตุเวียกของรัฐบาลสุทธิสิบและหันแผนเวียกจุดสุ่มของรัฐบาลสุทธิสิบมาเป็นแผนดำเนินงานและแผนจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงองค์การตนนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมืองบรมนีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมซอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าบรรดาบทรายงานเป็นต้นสภาพพลเด่นในภาคพื้นและสากล เวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทางสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและปรากฏการณ์หยอดท่อในระยะบุญปีใหม่ลาวความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการกักเก็บต้านภัยแห่งแรงสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทางเสนอมาตรการแก้ไขต่างๆกองประชุมได้ซีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางแผนการก็คือแผนเวียกจุดสุ่มในต่อหน้าให้ละเอียดจัดแจ้งครบถ้วนแท้ตัวจริงลงเลิกก้าเกี่ยมความพร้อมหับมือต่อสภาพความเสี่ยงและทายเอียงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติทางระยะสั้นและระยะยาวมีความว่องไวทันการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งสามารถแก้ไขได้บรรดาข้อคงค้างส่องวางการสวยโอกาสและห่างเสียงบดีต่างๆในโครงเขตเวียกงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
3: แต่ละกระทรวงองค์การเสื่อมซึมกำแน่นกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลสุทธิสิบและหันแผนเวียกงานจุดสูงของรัฐบาลสุทธิสิบมาเป็นแผนดำเนินงานและแผนจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงองค์การตนส่วนบรรดาบทรายงานเป็นต้นสภาพพื้นดินภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยทอในระยะบุญปีใหม่ลาวความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการแก้เกี่ยมต้านภัยแห้งแล้งสภาพภัยไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5พร้อมทางเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่ง40ทับนยว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุทิศทางคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต้นหน้าบนพื้นฐานการกวดกาและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไข
0: ท่านคำภาพิมสอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลได้เห็นดีด้านหลักการหับหองเอาห่างนิติกรรมจำนวนสองฉบับคือห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาว10ปีแต่2065 2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045และห่างดำลัดว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิเอดหรือ HIV พร้อมนั้นรัฐบาลยังได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห้างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงเติมบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื้อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาปลุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเหตุให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจ้งหัดกุมสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใส่แล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและพันธะสัญญาผูกพันต่างๆภายหลังประกาศใส่แล้วให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ตลอดระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมเป็นเข็มทิศยังทางในการประสานงานกับศูนย์กลางแนวรับสังสาร3169และองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะการโฆษณาศึกษาอบรมคนขวายมหาชนในทุกสั้นคนและแต่ละท้องถิ่นในการสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดร่วมกันติดตามกวดกาส่องแสงและให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวดท่านทองลีศรีสุริศเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาร ทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้ภายใต้หัวข้อการจะตั้งปฏิบัติเนื้อในสี่ห่วมระหว่างแนวรับสังสาร 3,069 และองค์การจะตั้งมหาชนของพรรคโดยได้ยกให้เห็นว่าศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้เอาใจใส่ในการจะตั้งปฏิบัติเนื้อในสี่ห่วมมีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะการค้นคว้าหัวข้อการสร้างกระบวนการหักซาดและพัฒนาให้กลายเป็นผลงานตัวจริงและรวมกันสร้างการหันเปลี่ยนแก้ไขความยุ่งยากเพื่อสร้างไรหับรวมกันแนเซนให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันหักทานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับใดหนึ่งผลสำเร็จที่พ้นเด่นแม้นสามารถหันเอาพลังแห้งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างหักทานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมั่นของมหาชน ต่อแนวทางของพรรคก็ยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบทบนพื้นฐานความสามัคคีดังกล่าวศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติส่วน4ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นขบวนการบุกของสาวนมซึ่งได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างกิจกรรมที่สร้างรายรับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวนมอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานเคลื่อนย้ายการแต่งดองก้อนไว้อันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพการประกอบส่วนเห็นให้สาวนมกลายเป็นกำลังแห้งในการผลิตใหม่ที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักชาติเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่โอกาสนี้ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางจุดสุ่มเพื่อสืบโตเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในต่อหน้าให้มีความเข้มแข็งคือเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับสร้างจิตสำนึกติดพันกับสีเนื้อในสีคัดหมายขบวนการหักชาติพัฒนาและหันลงก่อสร้างหักทานโดยการโฆษณาปลุกระดมเข้าร่วมทุกขบวนการปกปักหักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติต้องหันการสนองแห่งงานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มพวกเฮาบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาสีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคใหม่เห็นให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่มีอยู่จริงในตลาดแห่งงานโดยผ่านการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาบริษัทที่มีการร่วมมือกับศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวยู่แห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมโจทย์ข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแห่งงานและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนให้ทันกับยุคสมัยประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นของการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงเล่นอื่นให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานสุกิโอโนรัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4 5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้เติบใหญ่ขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียสองฝ่ายได้พบปะและทบทวนคืนการพัวพันความมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการความมือในต่อหน้าสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการความมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียที่ได้หับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำคันสูงก็คือการไปมหาสู่กันระหว่างประชาชนสองประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษในปี2027ที่จะมาถึงนี้สองฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างสองประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาคม1957ซึ่งจะมีการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆทางอยู่นครหลวงจันทน์และนครหลวงจาการ์ตาพร้อมเดียวกันนั้นสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยที่เห็นว่าการพัวพันห่วมมือด้านการเมืองด้านเวียกงานป้องกันชาติเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆสืบต่อได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆและเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่การห่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในขั้นแห่งการบุรีมาซิดที่สองฝ่ายมิถาแหงนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับสายพัวพันระหว่างสองประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียพร้อมนี้ก็ได้ต่างหน้าให้ภาคและรัฐบาลลาวแสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อท่านสุกิโอโนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคเกรินดรา ในเดือนสิงหาคมพ.ศ.5ผ่านมาและแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้ในระยะการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญท่านซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานห่วมกองประชุมคณะกรรมการห่วมว่าด้วยการห่วมมือสองฝ่ายหรือ JCBC ครั้งที่6ระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในปี2027ทางเป็นการเยี่ยมยามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่าง2ประเทศในปีดังกล่าวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหาลือกับท่านเบอร์นาร์ดิโนโมนิก้าเวก้าทองประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าอินโดนีเซียเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการพัวพันหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้ขยายตัวและยังได้รับการเข้าเยี่ยมคำนับจากท่านปราติโตสุหาเรียววาทีประธานคณะสมาคมมิตรภาพอินโดนีเซียลาวเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการหัวมือระหว่างสองสมาคมมิตรภาพลาวอินโดนีเซียและอินโดนีเซียลาวให้นับมือขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าเคียงคู่กับการหัวมือในภาครัฐบาลที่มีผลสำเร็จและแตกดอกออกผลในปัจจุบันนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมยามสำนักงานใหญ่บริษัทพีทีปูปักอินโดนีเซียเพื่อสุขยุ่งการลงทุนของบริษัทดังกล่าวอยู่ลาวและเยี่ยมยามสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมของอินโดนีเซียการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายอินโดนีเซียซึ่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพันธมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่างสองประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีผ่านมา
1: เมื่อบุรุษมณีกรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมคันศูนย์กลางเกี่ยวกับบูรณาการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่กว่าซื้อสังกะสีและเงินอยู่บ้านมวงไข่และบ้านพุ่นติ้วเมืองหินบุญแขวงขมวนของบริษัท LKT Mining จำกัดโดยการเป็นประธานของทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้ต่างนาจากองค์การปกครองแขวงขมวนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเอาบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนคุ้มครองติดตามและกวดกาสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้ปรับปรุงตามคำเห็นกองประชุมปรึกษาหารือคันท้องถิ่นมาเสนอผ่านกองประชุมเพื่อให้มีการค้นคว้าและแก้ไขบรรดาคำคิดคำเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารดังกล่าวรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในกองประชุมแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ประกอบคำคิดคำเห็นในหลายปัญหาสำคัญเพื่อให้เจ้าของโครงการปรับปรุงบทรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวซึ่งผู้พัฒนาโครงการได้กำหนดมาตรการและวิธีแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆโดยเฉพาะได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบเป็นต้นระบบการบำบัดน้ำเปื้อนการคุ้มครองอ่างหางแฮและมาตรการลดพรขี้ฝุ่นเสี่ยงจากการขนส่งพร้อมทั้งกำหนดราคาทดแทนค่าเสียหายสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าบรรดามาตรการแก้ไขผลกระทบที่กำหนดมานั้นอย่างสมเหตุสมผลได้ตามมาตรฐานและสามารถยอมรับได้พร้อมทั้งรับประกันให้เนื้อในของบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมมีเนื้อในสมบูรณ์ขึ้นเติมและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลร่วมกันพร้อมทั้งรับประกันการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
0: ระหว่างวันที่2 5 4พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวนำโดยท่านมีไซพงเขสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไซยาบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิกรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหรือ APF และสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไซดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในรัฐสภาที่เมืองเซียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชามีคณะผู้แทนจากบรรดาสมาชิก APF 15ประเทศและเขตแคว้นเซน แบนซิกกามรูนกาตาโลกดีวัวฟรังลาวลุกซัมบวกมาร็อกโมริตานีนูเวนกาเลโดนีเกเบกกงโกรูมานีเซเนกาลสวิสและองค์การฟรังโกโฟนีสากลและศูนย์รัฐสภาอาซีนอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและหับห้องเอาเวลากองประชุมปรับปรุงและหับห้องเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและหับห้องเอาแผนปฏิบัติงาน2565-2530เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในคงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการด้านการเมืองของบรรดาคณะ APF ของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งสัตว์ลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการพ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งซาสุดิซีฟและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งซาสุดิซีฟพร้อมนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุด

0: เงินของสภาสูงฟรังเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษสากลคนควพิจารณาห่างบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามพานหับห้องเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนหับห้องเอาห่างมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทของสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและหับห้องเอาห่างมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APFเพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์ปนเด่นที่เกิดขึ้นภายในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในขงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมได้ตกลงมอบให้ประเทศเบเนงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2007ที่เมืองโกโตนู
1: ปี2005ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,58,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมิถะเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะสีนำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025จัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ท่านนางเพชรสมรสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะสีนำระดับชาติผู้ประจำการในฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมิถะเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซาและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเปลี่ยนไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถูกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนห้อยซึ่งการเก็บกำพลเมืองที่ไปออกแห่งงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่ามีไผแดอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือทั้งหมดครัวเรือนย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเฮ็ดให้บ่มีผู้ให้ข้อมูลชัดเจนหรือนักเดินสำรวจอาจข้ามคำถามด้วยความบ่ระมัดระวัง
2: จำนวนพลเมืองนี่เฮาสิเห็นว่าในปี2025นี่จำนวนพลเมืองของพวกเฮาทั้งหมดนี่อยู่ประมาณ 7,068,000 คนถ้าเทียบใส่2015แม่นมีอยู่ประมาณ 6.5 ล้านคนซึ่งผู้ชายนี้ในปี2025นี่จะกว่าเอาอยู่ประมาณ 50.7เซนและไม่ยิงนี่แม่น 49.3 ซึ่งก็สิต่างจากน้อยนึงนอกจากอัน10ปีก่อนน่ะน้อยนึงเป็นหยังจังว่าพลเมืองอ่ะบ่เพิ่มขึ้นสูงเนาะบ่อยากให้เฮาเข้าใจแต่ว่าย้อนแม่นการเคลื่อนย้ายงานบ่แม่นเฮาอยากเน้นใส่นี่แม่นเรื่องการแต่งงานซาให้เบิ่งลูกหลานของเฮานี่อยากแต่งงานซาบ่ทันฮู้ว่าอยู่ชนบทก็ยังมีอยู่สภาพว่าแต่งงานก่อนไว้อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาของแม่หญิงของเด็กน้อยส่วนบทแต่ว่าอยู่ในเขตตัวเมืองส่วนใหญ่เนี่ยมันแต่งงานซาผู้ที่แต่งงานแล้วบ่อยากมีลูกหลายคน
1: ท่านนางเพชรสมรสอนในฮู้เติมว่าพลเมืองสัญชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่เก็บกำได้จากการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยครั้งที่5ปี2025มีประมาณ 313,000 กว่าคนซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวเลขรายงานบริหารที่เป็นทางการแต่ในระบบบ่สามารถเก็บกำได้
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันสูงของอากาศเย็นปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้านตะวันออกของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับพอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมฟ้าผ่าหมักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับพอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21ถึง34องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21ถึง35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง31ถึง36องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอย

0: พราะมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง30หา36องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา31องศาหากใต้อากาศห้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา38องศาสลับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญทานฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่3พฤษภาคมนี้กลุ่มสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามประกาศบทรายงานสภาพเศรษฐกิจสังคมเดือนเมษาและ4เดือนต้นปีนี้ในสภาพเศรษฐกิจโลกมีการผันแปรหลายอย่างมีคงเขตเศรษฐกิจปลายแหลมจำนวนหนึ่งของเวียดนามยังหักษาทาเติบโตอย่างตั้งหน้าข่าวระบุว่าดัชนีการผลิตทั่วแขนงอุตสาหกรรมในเดือนเมษาผ่านมาเพิ่มขึ้น3ส่วนห้อยเมื่อเทียบเดือนกุมภาและเพิ่มขึ้น 9.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีไล่รวม4เดือนต้นปีนี้ดัชนีการผลิตทั่วแขนงอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 9.2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนนี้ในระยะ4เดือนผ่านมานักท่องเที่ยวสากลเวียดนามบรรลุ 8.8 ล้านคนเพิ่มขึ้น 14.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสถียรเดียวกันของปีก่อนและอยู่ระดับสูงที่สุดของ4เดือนทำอิฐของทุกๆปี
1: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานวางมมมานิวากระทรวงการเงินมาเลเซียได้เปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังเพิ่มทวีมาตรการอย่างตั้งหน้าเพื่อควบคุมการใช้จ่ายที่บ่จำเป็นและเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางความผันผวนของโลกที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลมาเลเซียได้ออกคำแนะนำให้กระทรวงและองค์การต่างๆจัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายในการดำเนินงานขึ้นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายจากระบบตองโซการสนองทั่วโลกที่เสื่อมโทรมและภาระการอุดหนุนที่เพิ่มขึ้นมาตรการเหล่านี้แม้นส่วนหนึ่งของวิธีการคุ้มครองงบประมาณที่ฮอบคอบเพื่อหับประกันการนำใช้ทรัพยากรของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและหับประกันการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลต่อประชาชนโดยกระทรวงการเงินได้เน้นหนักว่าการปรับรายจ่ายจะบ่ส่งผลกระทบต่อการบริการสาธารณะที่จำเป็นและเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบัลลังก์ทองเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจฮะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
7: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
8: เศรษฐกิจลาวจะเข้มแข็งถ้าปวงชนหอมแหงนำใช้เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแผงฮอดเวลานี้พบพอกันเป็นประจำในรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟัง 12:30-13:00 นบรรยากาศตอนเที่ยงแบบนี้พบพ้อกันเป็นประจำอนุรักษ์รัตวันหับนาทีดำเนินรายการ30นาทีนี้เด ยู่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อยู่กับธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งบรรดานายจากทางรายการกบเฮาติดพันกับแขนงการตลาดทุนเวียกงานหลักทรัพย์และการธนาคารนั้นประธานมีความสนใจต่อเวียกงานใดเพิ่มเติมยังสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์สายด่วน1602โทรมาได้ในมงรัฐการโดยบ่เสียค่าหรืออยากจะติดต่อโดยกงแขนงการตลาดทุน021217770การธนาคาร021260283เบอร์สายด่วน1602พร้อมกันนั้นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เบอร์ www.lsc.gov.la และต้นต้นรายการจากทางรายการนี้ให้ขอคิดกับบรรดาทานก่อนเนาะถ้าบรรดาทานซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วราคาหุ้นผลุดลงเฮาจะเฮ็ดแนวไถถ้าว่าเป็นแบบนี้มีคำตอบให้แกในรายการแน่นอนเนาะแต่ว่าก่อนอื่นทานก็ต้องได้เข้าใจว่าทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันมีรายการราคาหุ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีขึ้นมีลงทานต้องได้คิดวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนแต่ถ้าทานบ่มีความสำนาญในการซื้อขายหุ้นนั้นก็ควรปรึกษากับบริษัทหลักทรัพย์ที่จะให้คำปรึกษาแก่ผู้ลงทุนถ้าว่าทานซื้อหุ้นมาในราคาที่แพงแล้วหุ้นผัดหลุดลงทานต้องได้คิดพิจารณาถึง2กรณีบ่ว่าจะเป็นถ้าทานเป็นผู้ลงทุนที่บ่มักความเสี่ยงเลยแสดงว่าทานเป็นคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างตามนั้นเองและให้ความสำคัญกับต้นทุนหลายกว่าผลตอบแทนดังนั้นทานควรจะขายออกเพื่อยุติการขาดทุนถ้าทานคิดว่าราคาหุ้นอาจจะหลุดลงกว่านี้ส่วนว่าในกรณีที่2ถ้าว่าทานเป็นคนแบบใจเกินร้อยแบบมักความเสี่ยงซื้อขายเพื่อเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นแสดงว่าทานเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความสมั่นในตนเองสูงกล้าได้กล้าเสียยอมรับความเสี่ยงได้ซึ่งทานอาจจะพิจารณาถือของหุ้นนี้ไว้หรือเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกเพื่อขายเอากำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นในต่อหน้าหวังว่าจะเป็นความรู้และเป็นบอนอิงให้ประธานมีความสนใจในหุ้นสามารถติดต่อสอบถามที่เบอร์สายด่วนได้1602หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la และเนี่ยต้นๆต่างทางรายการแบบนี้มาขั้นบรรยากาศด้วยโฆษณาจากทางรายการก่อนและเนี่ยต่อไปจะนำเสนอให้ประธานได้รู้จักในสาระตลาดทุน
9: ไอ้ไอ้มื้อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นเพิ่นติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
10: โอ้ยน้องไปอยู่ไสมาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเทียบเท่ากรมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
9: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะอ้าย
10: สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
9: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะอ้าย
10: สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
9: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
10: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
11: เออเสี่ยวเฮาทําตัวนี่ดู
12: นี่หยังน
11: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
12: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
11: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
12: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
11: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยว แล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ละ
12: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทโคตอโลกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461

0: าวบุมิค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซัมบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใช้ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: งดติดราคาเป็นเงินบาทงดติดประกาศเป็นเงินโดล่ามาติดราคาเป็นเงินกีบลาวด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังค่ะฟังรายการเพื่อนธนาคาร FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการสู่บรรดาท่านได้ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายรวบรวมไว้ที่รายการนี้รายการเพื่อนธนาคารพร้อมกันนั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยตนเองเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้เพียงแต่มีรายการพิมพ์ว่า www.lsc.gov.la หรือจะโทรไปที่เบอร์สายด่วน1602โทรในมงรัฐการโดยบ่เสียค่านอกจากนั้นช่องทางในการติดตามเพิ่มเติมโทรไปสอบถามรายละเอียดแขนงการตลาดทุน021-217-770การธนาคาร021-260-283รายการพบเฮาดำเนินรายการในขณะนี้ควบคู่กับข้อมูลข่าวสารมื้อนี้อนุรักษ์จะนำเสนอในสาระตลาดทุนให้มีรายการได้รู้จักเกี่ยวกับการเปิดบัญชีหลักทรัพย์มีรายการสำหรับการเปิดบัญชีหลักทรัพย์1สำหรับบุคคลลาวสำเนาบัตรประจำตัว1ฉบับสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากเกษตรรายวันหรือเงินฝากประหยัดที่เปิดกับธนาคารตัวแทน1ฉบับสัญญาแต่งตั้งในนาซื้อขายหลักทรัพย์3ฉบับ2สำหรับนิติบุคคลลาวมติกองประชุมสภาบริหารให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ยกเว้นบริษัทจำกัดผู้เดียว1ฉบับรายชื่อคณะบริหารหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นของบริษัท1ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวผู้อำนวยการพร้อมเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตร2ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงลายเซ็นพร้อมเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตร2ฉบับในกรณีมีผู้มีอำนาจลงลายเซ็นบ่แม่นผู้อำนวยการสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวบัญชีหลักทรัพย์พร้อมเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตร2ฉบับในกรณีผู้เคลื่อนไหวบัญชีหลักทรัพย์บ่แม่นผู้อำนวยการสำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจหรือใบทะเบียนกองทุนในกรณีเป็นกองทุนเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องกับฉบับแท้โดยแมนผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกัดบริษัท1ฉบับสำเนากฎระเบียบภายในของบริษัทเซ็นผู้อำนวยการและจำกัดบริษัทเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องกับฉบับแท้โดยผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกัดบริษัท1ฉบับสัญญาแต่งตั้งในนาซื้อขายหลักทรัพย์เซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกัดบริษัท3ฉบับใบคำฮ้องขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์เซ็นโดยผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกัดบริษัท1ฉบับสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากเกษตรรายวันหรือเงินฝากประหยัดที่เปิดกับธนาคารตัวแทน1ฉบับใบมอบสิทธิ์ให้ผู้ต่างหน้ามาเปิดบัญชีแทนเซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกัดบริษัท1ฉบับในกรณีให้พนักงานเป็นผู้ทำการเปิดบัญชีแทนบัตรประจำตัวผู้ได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีพร้อมลายเซ็นยังยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตร1ฉบับเอาละท่านผู้ฟังฟังไปยาวๆเนาะมีรายการอาจจะงงแดเอาเป็นว่าถ้าอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการเปิดบัญชีหลักทรัพย์อย่าลืมติดต่อสอบถามที่1602ได้รายงานต่อไปเว้าถึงการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับบุคคลต่างประเทศตอนนี้พักฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวนี่ดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวน่าสนใจป่ะ
1: โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าเป็นอย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวเราสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคต.ล.ก.ท.จำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
3: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
1: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หร
4: ือวะเป็นได้เลยล
1: ่ะแต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่งหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
4: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
1: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
4: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
1: ว้าวถูกต้องจำเป็นได้ซ่อคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
4: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
1: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
5: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
6: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
7: มีรายการและท่านผู้ฟังติดตามหาฟังรายการเพื่อนธนาคารที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้ 12:30-13:00 เป็นประจำละหาฟังอยู่เขตพื้นที่ใดก็ตามสัญญาณแจ้งสะดวกสบายหรือบ่ส่งทางเว็บไซต์ยังเข้าไปที่ www.lnr.org.lawวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกอยู่น้ำกันแบบยาวๆทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะแม่นรายการเพื่อนธนาคารที่รวบรวมเอาคะแนนการตลาดทุนแวกงานหลักทรัพย์รายการธนาคารส่วนวันเสาร์นั้นจะเป็นข่าวค้าวของธนาคารแห่งสปป.ลาวมาสืบต่อเว้าถึงการเปิดบัญชีหลักทรัพย์สำหรับบุคคลต่างประเทศสำหรับบุคคลต่างประเทศสำเนาหนังสือผ่านแดนเซ็นยังยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของหนังสือเดินทาง2ฉบับสัญญาแต่งตั้งในนาซื้อขายหลักทรัพย์4ฉบับใบยังยืนการขึ้นทะเบียนของผู้ลงทุนต่างประเทศที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์ลาว1ฉบับใบคำห้องขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์1ฉบับสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเงินฝากประหยัดที่เปิดกับธนาคารตัวแทน1ฉบับ4สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศใบยั่งยืนการขึ้นทะเบียนของผู้ลงทุนต่างประเทศที่ออกให้โดยตลาดหลักทรัพย์ลาว1ฉบับมติกองประชุมสภาบริหารให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ยกเว้นบริษัทจำกัดผู้เดียว1ฉบับลายซื้อคณะบริหารหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นของบริษัท1ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวผู้อำนวยการพร้อมทั้งเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตรสำเนารูปให้ชัดเจน2ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงลายเซ็นพร้อมเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตรสำเนารูปให้ชัดเจน2ฉบับในกรณีผู้มีอำนาจลงลายเซ็นบ่แม่นผู้อำนวยการสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวบัญชีหลักทรัพย์พร้อมเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตรสำเนารูปให้ชัดเจน2ฉบับในกรณีผู้เคลื่อนไหวบัญชีหลักทรัพย์บ่แม่นผู้อำนวยการสำเนาใบทะเบียนวิสาหกิจหรือใบทะเบียนกองทุนในกรณีเป็นกองทุน เซ็นยังยืนสำเนาให้ถูกต้องกับฉบับแท้โดยแม่นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกาบริษัท1ฉบับสำเนากฎระเบียบภายในของบริษัทเซ็นผู้อำนวยการและจำกาบริษัทเซ็นยังยืนสำเนาถูกต้องกับฉบับแท้โดยผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกาบริษัท1ฉบับสัญญาแต่งตั้งในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกาบริษัท3ฉบับใบคำห้องขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์เซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกาบริษัท1ฉบับสำเนาปื้มบัญชีเงินฝากเกษตรรายวันหรือเงินฝากประหยัดที่เปิดกับธนาคารตัวแทน1ฉบับใบมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ตั้งหน้ามาเปิดบัญชีแทนเซ็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจลงลายเซ็นและจำกาบริษัท1ฉบับแต่ว่าในกรณีให้พนักงานเป็นผู้ทำการเปิดบัญชีแทนบัตรประจำตัวผู้ได้รับสิทธิ์ในการเปิดบัญชีพร้อมลายเซ็นยั่งยืนสำเนาถูกต้องจากเจ้าของบัตร1ฉบับมิตรและการการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์ผู้ลงทุนสามารถยื่นเอกสารขอเปิดบัญชีเหล่านี้ได้ด้วยตนเองหรือจะมอบสิทธิ์ให้ธนาคารดูแลทรัพย์สินในการเปิดบัญชีเงินฝากและบัญชีหลักทรัพย์แทนทันได้คือกันแต่ว่าภายหลังผู้ที่ลงทุนมีบัญชีเงินฝากแล้วหรือว่ามีบัญชีหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายนำบริษัทหลักทรัพย์โดยผ่าน4 2ทางคือส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยกงที่หน่วยบริการของบริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นโดยผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสารส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านทางอีเมลและส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านระบบซื้อขายหุ้นกับทีนี่ก็คือเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้มิตรและการนั้นได้ศึกษาหุ้นน้ำกันและเนี่ยต่อไปเข้าสู่ระยะท้ายกับสิ่งที่ควรหู้หรือว่าสาระนะหู้ดังนั้นมิตรและการอย่าเฝ้ามวลขึ้นปะอย่าเฝ้ามวลขึ้นไปใส่เถื่ออยู่น้ำกันมื้อนี้30นาที

0: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมแลกเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
1: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ทักทายมีรายการอีกครั้งหนึ่งติดตามหับฟังรายการเพื่อนธนาคารที่ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหับฟังได้วันจันทร์ถึงวันเสาร์ท่านผู้ฟังข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนาะและกาทานยังสามารถติดตามที่ช่องทาง Facebook กับพิมพ์ว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือศึกษาข้อมูลที่ธนาคารแห่งสปปลาวมีรายการกับพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนว่าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นั้นเพียงแต่พิมพ์ว่า www.lsc.gov.la สิ่งที่ควรฮู้หรือว่าสาระน่าฮู้ปิดท้ายรายการมื้อนี้ติดพันกับเรื่องของสุขภาพมื้อนี้จะนำเสนอในหัวข้อที่ว่าอาหารที่ควรกินในทุกมื้อเพื่อสุขภาพที่ดี1ปลานอกจากจะให้โปรตีนหลายแล้วยังมีโอเมก้า3ซึ่งแม่นกรดไขมันที่จำเป็นที่ทางกายขาดบ่ได้เลยสำคัญต่อโครงสร้างการเฮ็ดเวียกของสมองตับระบบประสาทเกี่ยวกับการเฮียนฮู้ปลาที่มีโอเมก้า3หลายแม่นปลาทะเลบ่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาทูน่ารวมทั้งปลาน้ำจืดเซนปลาสวาย2ไข่ไก่เป็นแหล่งของโปรตีนคุณภาพสูงเฮ็ดให้ทานได้พลังงานแต่ว่าบ่ตุ้ยมีประโยชน์ในการบำรุงสายตามีลูทีนที่จะช่วยป้องกันผิวหนังจากการทำลายของแสงแดดไข่ไก่ซึ่งเป็นสุดยอดอาหารที่หาได้ง่ายทั้งราคาก็บ่แพงแต่ว่าปรุงแต่งง่ายกินง่ายอีกด้วย3ถั่วทุกชนิดท่านผู้ฟังนอกจากให้โปรตีนสูงแล้วยังให้ธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเส้นต่างๆของทางกายในถั่ว1ถ้วยน้อยนั้นจะให้ธาตุเหล็กหลายถึง16มิลลิกรัมถั่วยังมีไฟเบอร์ช่วยให้ทางกายขับถ่ายง่ายน้ำอีกด้วย4หมากเกี้ยงเป็นหมากไม้ที่ให้วิตามินซีสูงและยังช่วยปกป้องเส้นผิวหนังจากการถูกทำลายและช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวหนัง5ผักกาดหนาสารเบต้าแคโรทีนในผักกาดหนาจะช่วยหลุดความเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิมะเร็งกระเพาะมะเร็งลำไส้มีวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างกรามซีน6ผักกาดดอกซึ่งผักกาดดอกมีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยในการบำรุงสายตาและยังช่วยต่อต้านพยาธิมะเร็งปอดมะเร็งพกเหี่ยว7มันด่างเป็นแรงเบต้าแคโรทีนที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิต้านทานช่วยบำรุงสายตาเฮ็ดให้ม้ามแข็งแข็งมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายนอกจากนั้นยังมีวิตามิน B6 ซึ่งทรงผลดีโดยกงกับการลดน้ำหนัก8โยเกิร์ตท่านผู้ฟังซึ่งว่าในโยเกิร์ตมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างหลวงหลายบ่ว่าจะแม่นโพแทสเซียมฟอสฟอร์สังกะสีวิตามิน B12 และโปรตีนควรกินโยเกิร์ตให้ได้มื้อละ1ถ้วยน้อยจะเห็นให้สุขภาพดีขึ้นและ9น้ำสาการดื่มน้ำสาในปริมาณที่พอดีจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์มะเร็งและเฮ็ดให้สุขภาพแข็งกระดูกแข็งแรงขึ้นนี่ก็คืออาหารที่มีรายการควรสลับสับเปลี่ยนกันในคาบข้าวแต่ละมื้อบ่ว่าจะเป็นเช้าสวยแรงย่ำมีรายการเติมปลาไข่ไก่ถั่วทุกชนิดหมักเกี้ยง

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: รัฐบาลสุทธิสิบยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างที่จะต้องผ่านพาให้ได้โดยเฉพาะด้านการบริหารกลไกการแบ่งขั้นแบ่งความหาผิดชอบบางบอนยังสับสนกลไกการบริหารหลาดอยู่บางท้องถิ่นยังมีการเปลี่ยนแปลงซ่าเกิดมีแนวคิดเอื้อยอิงเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลรวมทั้งบรรดามติคำสั่งและแจ้งการของรัฐบาลบ่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรท่านสอนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีรายงานต่อกองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของรัฐบาลสุทธิสิบจัดขึ้นเมื่อบดลมณีวานอกจากสิ่งท้าทายภายนอกแล้วภัยธรรมชาติและการระบาดของพยาธิต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บ่สามารถคาดเดาได้ฉะนั้นรัฐบาลสุทธิสิบจะต้องได้เอาใจใส่ช่วยเหลือประชาชนให้หลุดพ้นออกจากความยุ่งยากไปให้ได้
3: สิ่งท้าทายจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอากาศนอกจากสิ่งท้าทายจากภายนอกแล้วภัยพิบัติธรรมชาติก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายและบ่สามารถคาดเดาได้อันมอมอในวันที่22วันสัปดาห์ผ่านมา71ปีท่าของมักเฮ็ดไปแล้วเนาะโลกเสมอ4โคตรแม่นมันเสียท้องเฮ็ดให้เพื่อนสร้างความสนเสียหายญาติพาน่ะจํานวนนึงก็ถึงบาดเจ็บเลยมักเฮ็ดบ่ง่ายตกใส่หัวใส่ต้นสะโตเอาไปญาติมันเสียในเทศกาลต้นปีซึ่งยังฤดูฝนสิเข้ามาซึ่งมียังตื่นด้วยปัญหาระบาดปัญหาฤดูกาลต่างๆและศัตรูพืช
2: ท่านสอนไซ 4,000 ดอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลสุทธิสิบต้องตั้งหน้าผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และบรรดามติของสภาแห่งชาติวางออกโดยความหับผิดชอบสูงพร้อมนี้ต้องได้หันเอาการเว้าให้ไปสู่การกระทําตัวจริงต้องเด็ดเดี่ยวแก้ไขสภาพเว้าหลายแต่เฮ็ดน้อยหรือบ่เฮ็ดเว้ามีวาทศิลป์จบงามเป็นตาฟังแต่เฮ็ดยังบ่ได้
1: จบข่าวบันทึกท้องเกียงคําส่วนนี้อ่าน
4: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สําหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่ง

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ซอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์มาพอกันอีกเนาะกับมื้อนี้วันอังคารก็เป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงเก่าๆมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังผู้ใดมักเพลงหยุกได้ก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาเน้นเป็นเก่าๆให้มันทึกตามธีมของวันอังคารกับ Colorful น่ะแน่นอนละตลอดการเดินทางครั้งนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมเดี๋ยวกิ่งไม้มาปล่อยเดี๋ยวกิ่งไม้มาเบารายละเอียดให้เป็นรายการได้ฟังเบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้อซื้อสั้นกัน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายบางคนก็ติดตามรายการรับประทานอาหารไปเป็นหับประทานอาหารค่อนข้างยักษาเลยเนาะทีมงานพวกเขาก็5คนแล้วแยกกันเมื่อกี้ไว้อินไลน์กับบดายได้แถวนี้เนาะขันท่าว่าแล้วเราผู้ใดสิทำหน้าที่ล้างกันล้างผู้ใดทำหน้าที่เมียนกันเมียนผู้ใดเข้าเวียกต่อก็จับแลนมันก็เป็นความสินเคยแล้วก็ถ้าว่าเขาเห็นอันใดถ้าว่าเขาม่วนกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันก็ดำเนินไปโดยดีเนาะกับรายการพวกเขาคือกันผู้ใดมักเพลงเก่าๆฟังรายการเมื่อนี้ก็คงทึกอกทึกใจถ้าเน้นเป็นเพลงค่อนข้างใหม่เนี่ยก็เน้นเป็นวันพระหัตถ์พุ่นแต่แน่นอนล่ะทุกมือพวกเขาก็สับเปลี่ยนกันให้มันทึกตามธีมของแต่ละมือมาฟังเพลงทักทายกันก่อนที่เก่าแท้เก่าวาบอกับบอแต่พอกระเทือนนี่ละเพลงนี้เนาะทักทายกันไปผลงานของ Westlife Unbreakable

0: เพลงซาซาหยิบมาทักทายมีรายการได้ฟัง
1: This love is
0: unbreakable ผลงานของนักร้องบอยแบนด์สาว Irish Westlife ห้องเพลงนี้ไว้ตั้งปี2002สาวปลายปีคือกันหยิบมาปล่อยให้มีรายการได้ฟังถือว่าเป็นซิงเกิลนำในอัลบั้มใส่ชื่อว่า Greatest Hit อัลบั้มทำอิฐใน Greatest Hits ของพวกเกียวซึ่งอยู่ในอัลบั้มตัวนั้นมันก็จะมีซิงเกิลตัวนี้ Unbreakable แล้วก็ Word of Our Own Evergreen และเพลงอื่นๆที่ติดหูแฟนๆเพลงทั่วโลกซึ่งเพลงนี้ก็หมายถึง Unbreakable Love ความหักที่มั่นคงบ่มีวันจะพังทลายได้ชื่อว่าเป็นเพลงที่จะลองให้กับความหักที่ผ่านพาอุปสรรคนานซึ่งภาษาอังกฤษก็จะใช้เป็นฟอร์มแบบนี้เนาะ True Fire and Flame แปลว่าผ่านพาอุปสรรคต่างๆด้วยกันแต่ยังคงเลื่อไว้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกับความหักที่ดีฉะนั้นอยู่ในเพลงเขาจะได้ยินคำว่า This love is unbreakable It's unmistakableยั่งยืนไปยั่งยืนมาทั่วเพลงซึ่งไม่ถึงว่าฮักนี้บ่มีอันใดจะทำลายได้มันสัดเจนเลือกเกินมันบ่มีคำว่าจะผิดเพี้ยนน่ะเนาะ
1: This love is unbreakable It's unmistakable
0: กับอากาศมืดครึ้มฝนตกหยิบหยับหยิบหยับแต่เช้าก็เหมาะแล้วล่ะปล่อยเพลงเย็นๆแน่หักประทานอาหารสวยใส่ตาก็เคิมเคิมแทนที่จะปลุกให้มาเหตุเวียกนะใส่ตาฟังเพลงไปได้เคิมกันไปบางคนก็ฟันเห็นซ้ำตัวซีโตก็แล้วแต่น้องมีรายการมักเพลงซ้ำเพลงไหวมื้อนี้เน้นเป็นเก่าๆกันแล้วกันให้มันถือตามธีมสามารถสื่อสารกันได้ผ่าน030 578 7052ขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาเพิ่นบ่ทิ่มบ่ปะทุกมื้อให้พวกเขานั้นได้มีโอกาสมาโอมาหล่มให้พวกเขานั้นได้มาปล่อยเสียงเพลงสากลทั้งเก่าและใหม่ให้มีรายการได้ฟังเว้าแล้วเว้าอีกกับบริการของเราโทรคมมีหลายอย่างถูกบริการนั้นล้วนแต่เฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นได้เข้าถึงและได้ใช้บริการของเราโทรคมอย่างสะดวกสบายบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือน Fiber to the Homeก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นสามารถเข้าถึง Wi-Fi อยู่ตามยาวเหือนได้อย่างสะดวกสบายตอนนี้มีหลายแพ็กเกจให้พวกเฮาได้เลือกใช้ที่ผ่านมาก็มีแพ็กเกจพื้นฐานน่ะ35เมก 165,000 กิกหลายคนใช้แล้วบางคนก็ต้องการความไวหลายกว่านั้นฉะนั้นทางบริษัทเพิ่งจึงคิดว่าเอ๊ะเฮาควรจะเฮ็ดไลน์แพ็คเกจไลน์ทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเขาฉะนั้นเพิ่งจึงจัดเป็น10แพ็คเกจมาให้มีรายการได้เลือกริเริ่ม35เมก 165,000 บ่พอใจแยกจะอัพขึ้นมาเป็น55ก็ได้นะ 255,000 กิบต่อเดือน70เมก 355,000 กิบต่อเดือน80 120 160 180 180นี่1ล้านบาทต่อเดือนนะฮอด300 320 400เมกก็แล้วแต่ความไหวแล้วแต่หน้าเวียกที่เราต้องการถ้าว่าเราใช้บริการทางเน็ตเนาะค่ายเครื่องค่ายกล้องต่างๆการติดต่อสื่อสารต้องการความไหวเพื่อให้เวียกไป บ่ได้หมายถึงว่าแพ็คเกจพื้นฐาน35เมกไซบ่ได้นะกิ่งไม้นี่ก็ส่วนหลายก็เฮ็ดเวียกผ่านทางเน็ตก็ใช้ตัว35เมกได้ 165,000 กีบแล้วเพิ่นยังมีอันแจกข้องติดไม้ติดมือจ่ายล่วงหน้า3เดือน6เดือน1ปีสินะเพิ่นก็มีเดือนนําไซแถมให้เปิดใจเนาะเปิดใจลองสั่นหาคำตอบด้วยตัวเองฟังกิ่งไม้เว้าในรายการก็ว่าโอ้อันนี้ก็คักไปหมดแต่ก็ไซอีลีนะสามารถไปเช็คได้แล้วคิดว่าบ่เปลี่ยนใจยังคิดเสียใจว่าที่ผ่านมาลังเลใจใช้เวลาโดนก่อนจะตัดสินใจเอาเข้าติดต่อได้นะผู้ใดสนใจกับบริการ FTTH ของเราโทรคมเบอร์ตั้งโต๊ะได้เลข5พวกเขาได้ที่219385เบอร์มือถือ5พนักงานค่ายพวกเขาเลยเนาะ5พนักงานค่ายพวกเขาเลย020-5965-4289 5965-5693 5580-4053เอาตื่มเบอร์หนึ่งก็ได้5560-0888ขอบใจมิตรรายการที่ทูนอินมาติดตามกับคาร์ลฟูดมีให้ได้ติดตามทุกมื้อ13โมงกับมูลมาติดตามผ่านทางวิทยุโดยกงผ่านคลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ติดตามผ่าน94หรือว่าติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงของเขาล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.la คลิกเข้าไปที่ห้อย3ส่วนรายการออกผ่านทางห้อย3และคืนต่างๆพวกเขาจะออกทางออนไลน์นำฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดสนใจอยากติดตามข่าวบ้านเมืองหรือจะติดตามรายการที่เขาต้องการอยากจะฟังเซนคาลิฟูนสิก็สามารถทูนอินเข้ามาเวลานั้นพวกเขาไลฟ์ทางนั้นนำเนาะก็สามารถเข้าถึงได้

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite

0: Data 70 GB พร้อมนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจซัมเมอร์ซิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

าต่อกันอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการก็ขอบใจที่ทูนินมาอย่าลืมเบอร์พวกเราซื้อซ่านกันผ่าน0305787052

ก็อีกตื่มหนึ่งซิงเกิลเก่าตั้งแต่1999อ่ะของเจนนิเฟอร์ลูเปสเนาะซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงเป็นนางแบบที่ฮิตฮอตในวงการก็ถือว่าเป็นซิงเกิลสร้างกันอยู่ในอัลบั้มที่ฮ้องเดี่ยวเนาะของผู้เกี่ยว If You Had My Love ซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายถึงการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆก่อนจะได้ความหักจากคนคนนี้ไปต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์มีลายข้อสัญญาท่านเหตุบ่ได้ก็ต้องยอมประหลาดใสแต่ต้นทางประมาณนี้ขอบใจเราโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายคือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นผู้ใดต้องการอยากจะฝากเบอร์ผู้ใดที่จำเป็นต้องเดินทางไปเฮ็ดเวียหรือว่าเดินทางไปด้วยเหตุผลอื่นๆที่บ่สามารถใช้เครือข่ายแล้วเฮาอยากจะรักษาเบอร์นั้นไว้เมื่อเฮากลับมาจะได้ใช้เบอร์เก่าอย่างสะดวกสบายและเป็นที่รู้จักของหลายคนฉะนั้นเราโทรคมคิดบริการตัวนี้ขึ้นมาบริการฝากเบอร์ผู้ใดไป3เดือนสามารถฝากได้6เดือนหรือ1ปีฉะนั้นเวลาเฮาฝากเบอร์จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์บ่เพียงแต่เฮาตื้มเงินในระบบแล้วเฮาก็ปฏิบัติดังนี้ต้องการฝาก3เดือนรหัสแพ็คเกจแม่นเลข3เด้อ6เดือนแม่นเลข6แล้ว1ปีเลข12เพียงแต่เฮาจือรหัสตัวนี้ไว้3เดือนราคาเท่าใดเนาะ3เดือน 30,000 กีบครึ่งปี 60,000 1ปี 100,000 วิธีสมัครหรือว่ามีวิธีฝากเบอร์ก็ง่ายๆอ่ะกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวถ้าว่า3เดือนก็ใส่เลข3อยากจะฝาก6เดือนก็ใส่เลข6อยากฝากเป็นปีก็ใส่เลข12ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นได้บริการฝากเบอร์ระบบก็จะตัดค่าบริการแบบอัตโนมัติแล้วเวลาเรากลับมาเราอยากจะเรียกเบอร์นั้นมาใช้ก็เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

วางกี้นี่น้องกิ่งไม่อธิบายเรื่องบริการอินเทอร์เน็ตเข้าบ้านบริการ FTTH คงจะรับทราบกันไปว่าตอนนี้เพิ่นให้พวกเฮานั้นสามารถเลือกของไว้ได้ตามใจบ้านนี้เฮามาเข้าบริการ FTTR ก็เป็นบริการพี่น้องเดียวกันกับ FTTH นั่นแหละแต่ตัวนี้จะเน้นความแห่งข้องแนบทั่วทุกห้องภายในเหือนราคาเริ่มต้นคนจัดเป็นแพ็กเกจ3เดือนขึ้นไป 1,500,000 กับคอมไว 50 เมกซ้ำกับเดือนละ 500,000 กีบอ่ะแต่เฮาได้คอมไว้แบบสะใจอันนี้เฉพาะลูกค้าใหม่หรือว่าติดตั้งใหม่เปิ้นฟรีค่ะติดตั้งและมีโมเด็มให้กับบริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์จะได้รับสิทธิพิเศษนะถ้าสามารถสอบถามได้ผ่าน219385เป็นเบอร์ตั้งโต๊ะ131เป็นเบอร์สอบถามเนาะเกี่ยวกับบริการ Wi-Fi ต่างๆอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถสอบถามได้หรือจะได้เลขห้าพนักงานค่ายพวกเขาที่556008 3โต596556933 558040 53บริการ FTTR

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวทุลคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ59654289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
3: เออนี่ตูน
10: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจคุณใด
10: โอ
3: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
11: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ก็ขอบใจมีรายการขอเพลงของไมเคิลลอนซูร็อก Someday เดี๋ยวกิ่งไม้คิวห้าเนาะอย่าฟ้ามุ่นคืนไปใส่เถื่อกับเราโทรคมยิ้มกับ Family Package ก่อนจะฟังเพลงต่อไปกิ่งไม้ฟ้ากับแพ็กเกจตัวนี้ซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้บริการเบอร์ตื้มเงินก็เพื่อเป็นบริการใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถแบ่งปันดาต้ากันไซต์และนาทีโทรอีกด้วยซื้อแพ็กเกจเดียวสามารถใช้ได้3เบอร์หรือว่า5เบอร์มันคือความสะดวกมันคือความประหยัดมันเป็นการตอบโจทย์สำหรับผู้ใดคล้องขอยากจะติดต่อซื้อสานกันบ่ค่าสายแต่ซื้อเป็นราคาแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันไซบริการตัวนี้พวกเขามีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กิกมี data 45กิกนาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วแบ่งปันกันใส่ได้3เบอร์หมายถึงว่าเอา3เบอร์ลงทะเบียนแพ็กเกจเดียวผู้ใช้น้อยใช้ไล่ดุนเดียงกันไปอีกตึงแพ็กเกจตัวหนึ่งมูลค่า 150,000 มี data 70กิกนาทีโทรในเครือข่าย150นาทีอันนี้มันแพ็กเกจต่อเดือนเด้อโตที่ซ่องนี้เนา 150,000 ตัวแพ็กเกจตัวนี้เราสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์หาสะดวกสบายบางเทื่อครอบครัวเนาะมีซ่อง3คนซ่อง3คนนี่ก็ถือว่าไล่เราเดี๋ยวนี้กลุ่มกันข้ามกับรุ่นพ่อรุ่นแม่พ่อตู้แม่ตู้พวกเฮาเนาะในครอบครัว1อายเอ๋ยน้องนี่6คนถือว่าน้อย7 8คนถือว่าปกติอ่ะบางคนเป็นได้ทีมเตะบอลนึงเดี๋ยวนี้นี่คนนึง2คนก็ถือว่าห้องโอยๆแล้วได้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจแหล่ไล่ไล่อย่างแต่ก็สมเสยผู้ได้มีลูก 4-5 คนขึ้นไปก็ถือว่าตบมือสมเสยว่ากับสภาพทุกมือนี้เอาคนหนึ่งไล่คนก็เอาแต่ลูกคนเดียวเพื่อความหญิงหนึ่งสายหนึ่งเนาะไล่คนก็ตั้งเป้าอ่ะเหมือนกับเสี่ยงเอาตึมผู้หนึ่งกันถ้าว่าได้ผู้กกเป็นผู้สายเลยออกมาเป็นผู้สายอีกยุดเลยหรือว่าผู้กกเป็นแม่หญิงออกมาเป็นผู้หญิงอีกใจเพิ่นยังได้ผู้สายมันก็หยุดคือกันเนาะถือว่าการเอาลูกข้องคนสมัยใหม่การลดน้อยถ้อยลงได้พอกันเน้นใส่คุณภาพเนาะในการเลี้ยงดูทุกมือนี้ทุกอย่างมันใช้เงินทั้งนั้นฉะนั้นครอบครัวมี 4-5 คนที่สามารถใช้แพ็กเกจยิ้มกับ Family Package ตัว 150,000แบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์เอา5เบอร์นะลงทะเบียนแพ็กเกจเดียวบางคนก็มักแต่หับบางคนก็แชทซื่อบางคนก็บ่ได้คอยโถเนาะโถสลายกับผ่านทางแชทนี่ก็คือคำตอบนั่นล่ะมาฟังเพลงดังที่มีรายการข้อเข้ามาเนาะเพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของวงบอยแบนด์ไมเคิล ลอนซูร็อกเพลงนี้ใส่สวัสดิ์ซัมเดย์ฝากไปให้กับลูกค้าเราโทรคมเซ็นกัน

ก็ครอบใจเนาะมีรายการที่แนะนำเพลงนี้เข้ามาเป็นเพลงเก่าแล้วล่ะตั้งแต่94-95เป็นอัลบั้มของไมเคิลลันส์ร็อกนักร้องสาวเดนิชสไลด์พวกเกี่ยวจะร้องเป็นซอฟต์ร็อกเพลงนี้ไว้พวกเกี่ยวร้องเพลงนี้ไว้กว่า2ปีอ่ะ94นะกันก็194-95ต่อปลายปีฮอตป่ะฮอตนะซึ่งในอัลบั้มชื่อว่าอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่3ของพวกเกี่ยวใส่เสื้อ Play on Paper มีเพลง Someday นี้และก็มีเพลง Out of the Blue เนาะปล่อยออกมาก่อนถ้าว่าจำบ่ผิดเด้อจะเป็นเพลงจังหวะพ็อปฟังง่ายๆแล้วก็มี Someday Out of the Blue นี่ปล่อยท้ายปี94แล้ว95นี่ปล่อยเพลง Someday เป็นซิงเกิลแล้วก็มี That's Why You Go Away ขวม95สินะก็เป็นเพลงหนึ่งอยู่บนเหวียนอยู่ในใจของแฟนๆเพลงนั่นล่ะซึ่งหมายถึงว่ามือได้มือหนึ่งวันได้วันหนึ่ง Someday Someway Together We Will Be มือได้มือหนึ่งบอลได้บอลหนึ่งถ้าว่าพวกเราความคิดความใจกันทุกอย่างมันจะเกิดขึ้น I will take you will take your time ต่างคนต่างใช้เวลาเนาะมันก็จะเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพลงฟังง่ายๆหยิบมาให้มีรายการได้ฟังกับเพลงเก่าฮวนคืนอดีตกับ Colorful Musicกับเราโทรคมเนาะแพ็กเกจแนทสุดคมสำหรับเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนพวกเฮามี3แพ็กเกจด้วยกันมีแพ็กเกจสำหรับ10มื้อ 25,000 กีบมี10กิกให้ใช้แพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก1มีแพ็กเกจ15กิก 40,000 แต่ใช้ได้1เดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก2และยังมีแพ็กเกจ1เดือนแต่85,000มี35กิกรหัสตัวนี้มันเล็ก3ฉะนั้นเฮามักแพ็กเกจตัวใดเฮาก็ชื่อรหัสไว้วิธีสมัครก็ง่ายๆกดเครื่องหมายดาวก่อน559เครื่องหมายดาวมักตัว10กิกก็ใส่เลข1เข้าไปถ้าว่ามักตัว15กิกใส่ได้1เดือนก็ใส่เลข2เข้าไปบางคนต้องการหลายกว่านั้นก็ใส่เลข3เข้าไป35กิกต่อเดือนตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เลือกเอาเนาะตัวแพ็คเกจมี3แพ็คเกจด้วยกัน1 3แล้วก็มีอีกตึมแพ็คเกจตัว1เลข2ก็เลือกตามใจมีรายการตามความเหมาะสมเด้อก็ถือว่าคือความสะดวกเฮาใช้เครือข่ายเราโทรคมเนาะส่วนไลน์เฮากำมักสมัครเป็นแพ็คเกจนั่นล่ะซึ่งเฮาสามารถกำหนดวงเงินที่เฮาใช้ได้บ่แม่นถ้าว่าเฮาบ่สมัครเนาะเฮาใช้เฮาเพลินบางเทื่อหล่มไปโอ้บางเทื่อก็ห้ามตัวเองบ่ได้ล่มไปมวนไปคุณได้บัดนั้นบัตรจ่ายเงินมันบริมวลฉะนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่พวกเราสามารถกำหนดวงเงินในการนำไซสำหรับผู้ใดไซ 5G พวกเราก็มีแพ็กเกจ 5G 50กิก 150,000 แพ็กเกจตัวนี้ไซได้1เดือนวิธีสมัครกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ่มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แท้วะอีหลีวะ
8: อื้อยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
3: เออนี่ตูน
10: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
10: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค่แต่เพิ่นมีบริการแบบนี
11: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

มีรายการเวลากันยังซ่องซ้ำนาทีถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการทุกคนที่ทูนอินมาติดตามรายการผ่านคืนห้อยซ้ำก็ดีผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาหรือ94ก็ดีอย่าลืมมืออื่นมาพ้อกันใหม่กับโมง9โมงเดิมนี่แหละ13โมงเป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าว
2: และยาหาปีผ่านมาศูนย์กลางในลาวสั่งซาดสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 97,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับห้องเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้ 107 เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนาเมืองกรรมการศูนย์กลางภาคห้องประธานศูนย์กลางแนวรับสั่งชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวรับสั่งชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต่าโหมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวประดาเผ่าอยู่ร่วมกันโดยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าห่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติพลเด่นแม่นได้เอาใจใส่สุขยู่กับวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามศีลนัย4คาดใหม
3: ่ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและหักห้องเมืองจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองใน107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสันคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักซากฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติชีพและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องคุกระดมกำลังแห่งและทินหอนเข้าร่วมการจัดการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างคันธภาพกรรมกรชาวกสิกรและนักเรียนมูปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถือต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนคั่วสร้างตั้งสหพันธ์ชาวกสิกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสังคมและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งคุกระดมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
2: ท่านนางบุษดีธนาเมืองให้ฮู้ตื่นว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาได้เอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาอบรมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขฮีดของประเพณีทีลาลังและกดนวงทวงดึงการพัฒนาของบางส่วนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาใดจำนวนหนึ่ง
1: จบข่าวบัลลังก์ท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
4: ้แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
7: ์เชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
8: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
6: แม่นแล้ว
8: เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากี่อ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
10: พบกันมื้อนี้วันอังคารที่5ของเดือนพฤษภาคมกันละเด้ก้าวเข้ามาเป็นมื้อแฮม4ค่ําเดือน6พ.ศ. 2568วันอังคารมืดมือและพระเพิ่นว่ามื้อแข็งบ่ได้เกิดปีขานวันอังคารเดือน9แม่นลูกของพระเจ้ามาเกิดจะเป็นลูกของพระเจ้าลูกนางสีดานางมาทีทั้งใดก็ขอให้เป็นพลเมืองดีนับถือกฎหมายบ้านเมืองมอบพันธะเสียภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อการค้าการขายก็ดีเนาะเอาไว้ป้อนให้พนักงานทหารตำรวจเฮาพอค่าเสาขายจุกมีผลงานใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าพร้อมพากันปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีมอบพันธะเสียภาษีแม่นเกียรติศักดิ์ศรีเด้อนับถือกฎหมายบ้านเมืองหั่นล่ะเฮ็ดอันใดก็ได้การไปการมาก็ขอให้ระมัดระวังใช้รถใช้ถนนอย่าสุประมาทชีวิตมีค่าจะมรณากับอุบัติเหตุอากาศฮ้อนเอ้าจังซี่ก็รักษาแน่น้ออย่าสู้อยู่แดดอยู่หนาหลายเข้าห่มเข้าเงากันแน่ระมัดระวังฟืนไฟเด้อน้ำในมื้อนี้ไฟฟ้าลัดวงจรได้อากาศร้อนๆจังซี่เนาะผ้า ัดลมมันกันบ่มีผู้อยู่กับหมอดเมี้ยนแอหมู่นี้ประหยัดฟืนประหยัดไฟกันแน่เนาะพี่น้องเฮาก็ได้เด้อเดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดีผู้ที่มีอายุเนาะผู้มีอายุหลายนะช่วยให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวมาบ่ขุ่นบ่เหนียวตัวนี้แม่นมาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ตัวนี้แม่นช่วยฟอกเลือดดีๆสำหรับผู้สูงอายุเด้อพี่น้องเด้อท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันไขมันไขมันเส้นเลือดตีบตันอยู่สินะช่วยเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเนาะเอนไซม์โนนี้สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะมาใหม่ปัจจุบันนี้เฮาได้พัฒนาสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้เพราะเฮายังมีการพัฒนาตัวฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวสำหรับผู้สูงอายุเด้อผู้อายุหลายนะเกี่ยวกับน้ำตอกน้ำตาลไขมอกไขมันเส้นเลือดอุดตอกอุดตันอัมพฤกษ์อัมพาตจังซี่ใส่โนนี้เอนไซม์สูตรใหม่เนาะพี่น้องเนาะโนนี้เอนไซม์สูตรใหม่ช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวอันนี้แม่นถือว่าเฮาพัฒนาใหม่เด้อเอนไซม์โนนี้มาใหม่ปัจจุบันนี้ได้มีพัฒนาปัจจุบันนี้พวกเขาได้พัฒนาสูตรเข้มสูตรเข้มข้นแล้วยังบ่พอเด้พวกเขายังมีการพัฒนาสูตรฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดล้มดีเลือดบ่ขุ่นบ่เหนียวเลือดไหลลวงถาดลดบ่ตึงบ่เหนียวเลือดบ่ตีบบ่ตันว่าซั่นซะอันนั้นแม่นโนนี้สูตรใหม่เด้อพี่น้องเด้อเอามาเว้าให้กันฟังเอาในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1ชุดแถม3แก้วไปเลยเนาะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1ชุดเด้น่าซื้อโนนี้1ชุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
11: เอาวันนี้มาฟังล้ําเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกม่านก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ํามวลๆเป็นความสุขเด็ดเป็นรายการเฮาซะก่อน

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีดน

0: 0288565599 0208855599และ0205449549
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร0208855599 0208855599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเฮ้ยพี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
2: มาปนีมาฟังนิทานกันเนาะ
3: มาฟังกันเลยเสียงเมี่ยงตัวพญาลงหนองพญาทวาราวดีผู้เป็นใหญ่ในการปกครองเมืองทวาราวดีขิดเขียดในเสียงเมี่ยงผู้เป็นภัยฟ้าราชดรที่เคยหับใช้ในราชวังแล้วเนาะในพระราชวังบ่เลิกบ่แล้วถึงจะช่วยอย่างหลายอย่างแก้ปัญหาได้ก็ตามแต่ก็ยังคิดง่ำอยู่เห็นบอกเพื่อนว่าคนบ่จริงใจเขาช่วยได้ละดีบัดเขาบ่มีประโยชน์ละบ่อ่อนซ้อนว่าซั่นๆเนาะบ่เห็นคุณดีบ่เห็นคุณงามความดีมันก็เป็นซั่นได้จึงซอกหาทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะเสียงเมี่ยงให้ได้ย้อนภูมิปัญญานี่ล่ะว่าซั่นซะกูสิบ่มีความสามารถหลายบ่สิบ่มีภูมิปัญญาเฮ็ดเสียงเมี่ยงแก้เคล็ดมันได้คืนจักเทื่อบ่ชนะอันนี้ก็ได้เนาะเมื่อหนึ่งพญาสั่งให้เสนาอามาตย์ทั้งหลายห่างหากกาเกียมขบวนออกเที่ยวลิ้นป่าแล้วมันเป็นชั้นในเสนาอันนั้นน่ะผู้รับใช้นี่ก็ต้องได้ห่างหากกาเกียมให้ผู้ใหญ่ไม่โตยับครูยาซาเจ้าเมืองใหญ่พญาลามื่นเพิ่นมีเวลาไปลิ้นได้ล่าเนื้อล่าสัตว์ได้คนเดกี้เนาะขี่ม้าแล้วบ่ได้ขี่วีโก้คือเดี๋ยวนี้ล่ะเข้าป่าพุ่นตรับๆๆซอกล่าสัตว์ลิ้นป่าชมสวนดอกไม้ซั่นตัวชมสวนดอกไม้และสั่งให้บอกเสียงเมี่ยงไปนำพร้อมบ่แม่นว่าสิไปแต่เสนาอามาตย์ทั้งหลายได้ต้องเอาเสียงเมี่ยงไปนำพญานี่นะเว้าว่าเสนาอามาตย์เอ้ย
4: เด้อขนาย
3: ไปซอกเบิ่งบักเสียงดูมันอยู่ทางใดพาเฮาออกไปเที่ยวลิ้นป่านำมันเบิ่งดู
2: หาเรื่องสิไปลิ้นป่าเด้อบัดนี้พญานี่เมื่อได้เวลาแล้วขบวนก็เคลื่อนไปสู่ป่าแล้วพญาทวาราวดีนั่งอยู่ถึงหลังสร้างเว้ยบ่ยอมขี่ม้าม้ามันอยากแล่นไวขี่สร้างมันตัวใหญ่ค่อยบ่ตกง่ายมีเสนาอามาตย์แห่แหนแผนกั้งแล้วย่างขับคานแน่นย่างขับคานแน่นการไปชมป่าเท่านี้นี่เป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความเบิกบานมวลซื่นให้กับพระองค์เพิ่นฮ้องว่าไปอาบลมชมวิวนะกินอากาศเนาะและขบวนที่ติดตามหันก่อพอแต่ขบวนเคลื่อนไวไปถึงกลางป่าแห่งหนึ่งก็ได้หยุดพักเซาเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติน่ะพญาว่าเฮาเห็นดีแล้วเอา

0: นี้ละโอ้ยอากาศดีลมเด่นเย็นวิวก็งามกกไม้ใบหญ้าก็งามโอ้ยเอานี่เนอพักเศร้าอยู่นี่ว้าท่านซะอยู่ในป่าแห่งนี้นี่ยังมีหนองสาใหญ่หน่อยหนึ่งนะมีน้ำอังอยู่เต็มหนองละบ่แห้งจักเทื่อหนองตัวนี้นะน้ำอังอยู่หนองบักใหญ่ฝ่ายพญาธรวดีนี่ก็ได้แหนมเห็นหนองสาใหญ่ทั้งงามทั้งกว้างใสเย็นก็อยากลองพญาปัญญาเสียงเมี่ยงซะละได้บาดนี้หวังจะเอาเสียงเมี่ยงนี่ให้ได้สิตัวมันคักๆเบิ่งพญาก็จึงได้เว้ากับเสียงเมียงว่าเสียงเอ้ยเจ้าก็อยู่หับใส่เฮาก็ไล่ฟ้าไล่ปีความดีก็มากมายความสลัดหลักแหลมนี่ก็มีเอาแท้เอาว่าเฮาอีลองทำเจ้าอีกเบิ่งปัญญาของเจ้ามันยังอีแหลมคมคือเก่าบ่ทางเชียงก็เลยว่าคนน่ะ
1: มีอย่างเว้ามาแล้วนะเขาไม่บ่ต้องอ้อมค้อม
0: โอ้ไดไอ้เชียงนี่ก็ได้บ่ต้องหลายเรื่องเว้ากับพญาทางพญาก็จึงตั้งคําถามว่าถามเชียงเมียงกันว่าเชียงเอ้ยถ้าตัวมีพญาปัญญายังเก่งกาอีลี่อยู่คือเก่านี้เฮาตัวลองตัวเฮาลงไปในน้ํากลางสระนี่เบิ่งดูเชียงเอ้ยว่าซั่นซะพญาโอ้อยากให้เชียงตัวลงน้ําได้บ่นี่ทางเชียงเมียงก็จึงตอบว่า
1: โอ้ยท่านพญาเอ้ยเก่งก็เก่งอยู่ดอกพญาปัญญาฮะนะแต่ชื่อฮะผู้ฆ่าตัวให้พระองค์ลงไปในน่องนั้นบ่สร้างขน้อยบ่สร้างชิตัวแล้วกันว่าลงไปแล้วตัวให้ขึ้นนั้นบางเทื่ออาชีพใดก็ขน้อย
0: ว่าซะโอ้เมื่อไอ้พญาได้ยินเสียงเว้าจังซั่นนี่ก็บ่คิดในใจแล้วมึงบัดนี้ละกูสิลงไปเบิ่งมึงจิตตัวกูจังได๋กูจะขึ้นได้ว่าซั่นซะซ้ําตัวกูลงมึงยังบ่กล้าแล้วปัญญามึงอยากปู้แน่แล้วล่ะว่าซั่นฝ่ายพญาธรวดีก็คิดบ่ถึงแล้วถึงกลอุบายของเสียงเมี่ยงพอได้ยินเสียงเมี่ยงว่าในนั้นแล้วตัวให้ขึ้นก็สิได้โยตัวลงนี่บ่อาจได้แล้วพญาก็จึงขมังขมอแล้วกระจั่นกระจ้อถามเสียงว่าตัวขึ้นได้แท้บ่มึงเจอว่าลุลีนี่มึงตัวขึ้นได้เถอะบ่ว่าซั่นซะเสียงเมียงก็ตอบฉี่เฉยๆไปว่า
1: โอ้ก็ลองเบิ่งซั่นล่ะว่าคั่นไหนอีตัวได้บ
0: ่ปัญญาก็เฝ้าปุ๊บปั๊บแล้วแก้แพ้ออกแล้วก็ลงจากหลังสร้างแล้วแหละแก้แต่อยู่ถึงหลังสร้างพุ่นน่ะเฝ้าแห่งสิชนะเสียงเมียงย่างลงสู่หนองกลางน้ําทันทีก็ลงไปแช่อยู่น้ําแล้วจักสั่นจักหนาวก็ยังอดเอาถ้าให้เสียงตัวขึ้นหลังจากไปแล้วก็ค้างกระไตกระสั่นเนี่ยก็จึงห้องเสียงว่าเสียงเสียงมึงอยู่ใช่มาแม่กูลงแล้วนี่มาตัวกูขึ้นลงดูว่าสั่นซะถ้ามึงมีปัญญาเก่งกาแท้นั้น สั่นแบบนี้เสียงเมียงเนียมลงไปเบิ่งหน้าพญาพร้อมทั้งหัวยุ่มๆหัวยุ่มเปื่อยแล้วก็เว้าอย่างมีผู้ชนะเนาะเว้าอย่างผู้มีชัยชนะว่า
1: ตัวลงไปแล้วเด้ขน้อยสิขึ้นก็ขึ้นกับเรื่องของพญาแล้วขน้อยจุดแล้วแต่เจอเนอตัวลงไปเพราะแห้งแล้ว
0: ฝ่ายพญาก็บ่มีความชีเว้าใดๆตอบคืนจึงย่างก้มก้อยก้มก้อยขึ้นจากวังน้ำทั้งสันทั้งเซนและก็ห้องชัยเสนาว่า
1: โอ้ยเอาแพมาช่วยไปตายเช่าหมดแล้ว

0: ก็ถือว่าเมดเท่านี้เออเชียงเมียงตัวพญาลงหนองเพิ่นก็ว่าเพิ่นปัญญาดีปัญญาลักแหลมว่าสิลองไปลองหยุดกันกับเชียงเมียงลองเบิ่งมันสิเป็นแนวใดมันสิเย็นจังน้ำมันสิฮ้อนจังไฟเอาเข้าคักๆก็แม่นเชียงเมียงตัวเพิ่นลงน้ำก็คือเก่าเนาะนิทานนี้ก็ได้เป็นขึ้นนั้นดอกผมมีพี่น้อง
1: หวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใช้โนนิเอนไซน์เด้อพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมอไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใช้โนนิเอนไซน์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราเฮาโนนิเอนไซของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9544-9เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซม์โนนีเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนีนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารเด้เนาะมากมายโนนีนี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิงหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซั่นซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซาสมบำรุงกำลังวังซาเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการชุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซด์ช่วยทานใดตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: เก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งซ้ายผู้เหลือตายจึงเห็นนะ

ผักเข้าปุกละดบเลยโอ้พ่อสอนสิขอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหังจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่นิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมงท่านเพชรนิกรสินทศักดิ์หัวหน้าแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสระวันซี่แจงว่าในวันที่23เมษายนมีปรากฏการณ์ป่าตายจำนวนหนึ่งอยู่น้ำเสดนได้กลายเป็นข่าวฮ้อนในสังคมออนไลน์เหตุให้ประชาชนเกิดความกังวลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำหรือความปลอดภัยในด้านสิ่งแวดล้อมต่อกระแสข่าวดังกล่าวแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแขวงได้ลงกวดกับภาคสนามเพื่อสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดและประเมินสภาพการอย่างรอบด้านผลการกวดกาพบว่าค่าความเป็นกรดด่างของน้ำอยู่ในระดับ 7.8 ถึง 8.6 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้พร้อมกันนั้นปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในระดับ 6.8 ถึง 7.12 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามผ่านการกวดค่าอุณหภูมิน้ำพบว่าอยู่ในระดับ 32.1 ถึง 32.7 องศาซึ่งสูงกว่าค่าปกติและอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของป่าโดยเฉพาะสนิดที่บ่ทนต่อความร้อนนอกจากนั้นทีมงานยังได้กวดสอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเปื้อนจากโรงงานปรุงแต่งแป้งมันต้นในเขตมังคงเสดนแต่ผลการกวดกาบ่พบหลักฐานการปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่น้ำเสดนแต่อย่างใด
2: ข้าพเจ้าอยากมาสีแจ้งเกี่ยวกับการติดตามกวดกาสภาพป่าตายอยู่แม่น้ำเซโดนได้เกิดอยู่2เมืองโดยเฉพาะในเมืองสระวันแล้วก็เมืองโฮเซโดนเนาะต่อกับปัญหานี้ทั้งคณะกรรมการอยู่ขอนแข้งก็ได้ลุ่มติดตามกฎการเนาะได้วัดแทกน้ำพุของน้ำแล้วก็วัดแทกปริมาณออกซิเจนในน้ำเนาะแล้วก็วัดแทกคนเป็นคนเป็นนางเนาะถือว่าผ่านการกฎการของทางด้านวิชาการก็ถือว่าเห็นว่ามีขาปกติเนาะถือว่าบ่สามารถเป็นผลในป่าตายเนาะถ้าซั่นแล้วตัวมันพิสังเกตที่สุดนี้คือว่าเกี่ยวกับอุณหภูมิคือว่าจะเกินค่ามาตรฐานเนาะเกิดของน้ำเนื่องจากว่าสาเหตุของมันก็คือมันเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเนาะส่วนเหตุในอุณหภูมิของน้ำสูงเนาะและในปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าในส่วนที่มีปลาตายนั้นก็เป็นสภาพของแม่น้ำเซโรนก็คือว่าบกแห้งไว้นั่นแหละเนาะเกิดในน้ำบางบอลตื่นเคลิ้นเนาะสั่นแล้วก็มีผลกระทบเกิดในป่าจำนวนหนึ่งเนาะได้ตายอันต่อมาก็การสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยก็สิมันมีกลุ่มคนใดหนึ่งเขาไปนำใส่เครื่องมือไปสอบ
1: ท่านเพชรนิกรสินทศักดิ์ยืนยันตื่มว่าสาเหตุป่าตายในครั้งนี้บ่ได้เกิดจากมลพิษหรือการปล่อยน้ำเปื้อนจากโรงงานแต่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเนื่องจากเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญประกอบกับการนำใช้วิธีหาป่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทางเรียกร้องให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเพิ่มทวีความเอาใจใส่อนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งน้ำพร้อมทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้านการประมงอย่างเคร่งขัดเพื่ออนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำและความสมดุลระบบนิเวศให้ยืนยง
3: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
5: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม
5: โทรคม
4: ของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติร่วมกับศูนย์กลางในลาวสังสาดเสนอรายการเมืองลาวคนลาว

สมเสยผลสำเร็จของประสุมใหญ่ผู้เทียนเนียวแล้วสางซานทั่วประเทศครั้งที่12อย่างสุดใจสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการเมืองลาวคนลาวซึ่งแม่นศูนย์กลางเนียวแล้วสางซานเป็นผู้จัดทำรายการขึ้นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของทุกๆวันอังคารซึ่งเริ่มแต่เวลา15:05 น. หา15:30 น. มื้อนี้ดวงมณีหัตถจักรหับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่5พฤษภาคมปี2026แฮม4ค่ำเดือน6กงกับปีมะเมียพุทธศักราช2569และมาพบกันในอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ต้นๆของเดือนพฤษภาคมปี2026กันแล้วท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆของแนวแล้วสร้างชาติซึ่งจะให้บรรดาท่านได้รับฟังผลสำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนแนวแล้วสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12มีเนื้อในรายละเอียดกันเป็นคืนแนวใดนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนจักนึงเสียงเพลงหลังจากจบเสียงเพลงเฮาจึงกลับมาพบกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังและก็จบกันไปแล้วหนึ่งเสียงเพลงอันม่วนๆที่ทางรายการของพวกเฮานำมาต้อนมาฝากในวันเฮ็ดเวียกเฮ็ดการแบบนี้และระยะนี้ก็ถือได้ว่าสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆบางเขตบางแข่งบางท้องถิ่นอากาศร้อนอบอ้าวมีพายุฤดูร้อนซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องมีฝนลูกเห็บฉะนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้มีความเสี่ยงสูงต่ออากาศลมแดดขอให้รักษาสุขภาพระมัดระวังกันแด่เด้ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินก็ขอให้กินอาหารสะอาดสุขดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมันออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านเองพร้อมเดียวกันนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อาจเฮ็ดให้คนในครอบครัวของท่านบ่สบายก็ควรไปปรึกษาแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านบ่ควรซื้อยามากินเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านได้ท่านผู้ฟังระยะที่1 นี้จะให้บรรดาท่านได้รับฟังซึ่งเนื้อในจะเป็นคือแนวใดเอาเป็นว่าเฮาไปรับฟังพร้อมๆกัน
1: สำเร็จของประชุมใหญ่ผู้แทนเนื้อลาวสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12ในระหว่างวันที่18หา29มีนาคม2016ที่ผ่านมานี้กองประชุมใหญ่ผู้แทนเนื้อลาวสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12ได้จัดขึ้นที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้คำขวัญที่ว่ายกสูงบทบาทของแนวลาวสังสาสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าหุ้มกำลังแห่งสังรวมของทั่วปงส่วนลาวทางชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเปลี่ยนประธานของท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคผู้ซี้นำองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นศูนย์กลางสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ให้เกียรติเข้าร่วมของพนาทานธงลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงของพรรครัฐผู้แทนสมบูรณ์และแขกถูกเชิญจากต่างหน้าผู้ทรงคุณวุฒิต่างหน้าบรรดาเผ่าศาสนาสั้นคนต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศและพี่น้องคนเสื้อสั้นลาวอยู่ต่างประเทศเข้าร่วมรวมทั้งหมด636ท่านหญิง136ท่านและพระสงฆ์29องค์กองประชุมครั้งนี้ได้สรุปตีราคาคืนผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติมาติกบประชุมใหญ่ผู้แทนลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่11ตลอดระยะ5ปีผ่านมาซึ่งแนวลาวสังสาทได้สร้างการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าจากองค์การบริหารไปสู่การมีส่วนร่วมของสังคมอย่างกว้างขวางพ้นเด่นแม่นการวางคำขวัญซีเสริมสร้างเสริมสร้างความสามัคคีคุณงามความดีคุณวุฒิและคุณธรรมเพื่อเป็นเข็มทิศในการเคลื่อนไหวเวียกงานแนวหุ้มในระยะใหม่ได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติขบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองซึ่งได้เฮ็ดให้มีผลสำเร็จดังนี้สามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 900,000 กว่าครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,000 กว่าบ้านและประกาศทำห้องเมืองสามัคคีปองดองได้107เมืองในทั่วประเทศเวียกงานศาสนาและสั้นคนได้เสริมสร้างความปองดองระหว่างศาสนาต่างๆและปลุกระดมทุกสั้นคนรวมทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศภายใต้คำขวัญหากบ้านเกิดเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติพร้อมกันนั้นกองประชุมยังวางเวียกงานจุดสุ่มระยะ5ปีต่อหน้า2026หา2030เป็นต้นได้กำหนดทิศทางรวมภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทของแนวลาวสังสาสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าหุ้มกำลังแห่งสังรวมของทั่วปวงส่วนลาวทางชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ได้รับร้องเอากฎระเบียบของแนวลาวสังสาฉบับปรับปรุงรับร้องการแต่งตั้งกรรมการศูนย์กลางแนวลาวสังสาสมัยที่12จำนวน250ท่านหญิง55ท่านพระสงฆ์20องค์เพื่อเปลี่ยนแก่นสารเต้าหุ้มความสามัคคีปองดองทั่วปวงส่วนลาวทั้งชาติรับร้องการแต่งตั้งคณะประจำศูนย์กลางแนวลาวสังสาจำนวน11ท่านหญิง3ท่านรับร้องการแต่งตั้งประธานและรองประธานศูนย์กลางแนวลาวสังสาประจำการจำนวน7ท่านหญิง2ท่านคือท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลเป็นประธานและท่านลาวเปาซ่งณวงไสท่านนางบุษดีธนาเมืองท่านปริญญาเอกดาเวียงศักดิ์วังวิจิตรท่านนางไสธิดาภูมิวิหารท่านปริญญาเอกวีระพงษ์ภูมิดวงศรีและท่านสุริปัญญาลาสสมบัติ เป็นห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดกองประชุมใหญ่ได้รับห้องเอาการแต่งตั้งห้องประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดบ่ประจำการจำนวน7ท่านหญิง2ท่านคือท่านนางแสงเดือนลาจันทบูรณ์ท่านนางอินละวันแก้วบุญพันธ์ท่านเหี่ยมพุ่มมจันทร์ท่านออดพงษ์สวรรค์ท่านยงจันทะหลังสีท่านภูวงพามีศิษย์และท่านเต้ยสมศักดิ์พร้อมกันนั้นกองประชุมใหญ่ได้รับห้องเอาท่านประธานกวดกาและห้องประธานกวดกาศูนย์กลางในลาวสังสาดจำนวน5ท่านหญิง2ท่านคือท่านนางไซธิดาภูมิวิหารเป็นประธานกวดกาและห้องประธานกวดกา4ท่านในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้พระนาทานทองรุ่นศรีสุริตได้ให้เกียรติโอลมและเน้นนาง6เนื้อในสำคัญเพื่อให้ในลาวสังสาดเพิ่มทวีการเต้าหงความสามัคคียกสูงบทบาทการติดตามกฎการเสียงสะท้อนจากสังคมเปลี่ยนแปลงวิธีการขนขวายมหาชนให้ทันสมัยและปลุกระดมประชาชนเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเรียกร้องให้ทุกสั้นคนทุกเพศวัยทางภายในและต่างประเทศจงพร้อมการเสื้อสูน้ำใจหักซ่านสุ่มสติปัญญาเข้าในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้หุ่งเหืองศรีวิไลโอกาสกาปิดกองประชุมท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกกิแก้วไข่คำพิทูลได้ต่างหน้าให้คณะกรรมการสุดใหม่กล่าวคำมั่นสัญญาและทิศทางในต่อหน้าซึ่งมีเนื้อในสำคัญว่าจะสืบต่อเต้าหงมหาสามัคคีปวงชนลาวทางชาติให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคเสื้อสูน้ำใจฮักษาและจิตใจเพิ่งตนเองคุ้มตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทางปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้ใกล้ชิดกับประชาชนทุกสั้นคนศาสนาและเพศวัยทางภายในและต่างประเทศในตอนท้ายท่านประธานได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อการนำผักหลาดพนักงานนักหบและสื่อมวลชนที่ได้ประกอบส่วนเฮ็ดให้กองประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จพร้อมทางยืนยันอุดมการณ์ที่ว่าความสามัคคีเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งประเสริฐกว่าอาวุธสตาความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนาภายใต้การนำพาของพรรคความปองดองกลุ่มเกี่ยวเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของคนลาวพวกเฮามหาสามัคคีมหาไสยสนา
0: ท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็เป็นมื้อเฮ็ดเวียกเฮ็ดการของหลายๆท่านที่ยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่และบางท่านอาจพาลูกหลานไปลิ่นไปเที่ยวจังใดก็ดีก็ขอให้มีสติระวังตัวโดยเฉพาะเป็นการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้คอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันและเคารพกฎจราจรเพื่อบ่ให้เกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนและอีกอย่างนึงอยากฝากไว้นั่นก็คือก่อนออกจากบ้านจากเฮือนก็ขอให้กดกาหมดไฟกันก่อนก่อนออกจากเฮือนเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและป้องกันบ่ให้เกิดอัคคีภัยท่านผู้ฟังเนื้อในจากทางรายการยังบ่หมดเพียงเท่านี้แต่ตอนนี้เราไปพักฟังเสียงเพลงกันก่อนอีกจักหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจึงกลับมาติดตามรับฟังเนื้อในจากทางรายการกันต่อ

0: ท่านผู้ฟังมาพบกันในระยะนี้ก็เป็นระยะที่สองของทางรายการกันแล้วซึ่งว่ามีอย่างนั้นเอาเป็นว่าเฮาไปติดตามหับฟัง
1: นำพาสุขอยู่การปฏิบัติแนวทางก็สารเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างแข็งแรงสารท่วงถาในการพัฒนาที่ยิ่งยงเปลี่ยนแปลงใหม่ออกจากเหลืองานคุ้มครองและแน่ใสยกสูงประสิทธิผลการคุ้มคนและนำใส่แรงทรัพยากรธรรมชาติแนวเราสรรสร้างแต่ละขันต้องตั้งหนาเสริมขยายวัดบาทเป็นขั้นทุ่งต่อร่วมความสมรที่เป็นปุ๊กแผนของปวงสนราทางศาสตร์บนพื้นฐานพันธภาพกรรมกรสาวกสิกรนักเอนุปัญญาสนปฏิวัติและผู้ประกอบการเพื่อเสริมขยายมุ่นเสือหักศาสตร์มานาจิตปฏิวัติยกสูงความรับผิดชอบสติสาเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองแข่งขันพัฒนาอย่างแข็งแรงและขึ้นสู่ระดับสูงห่วงกันศูนย์กลางภาคสภาแห่งชาติรัฐบาลคณะผักองค์การปกครองทุกขันนำพาสี่นำและบัญชาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างเป็นเจ้าการเวลานี้ดีกว่าเวลาใดหมดพวกเข้าตรงให้ความ

0: นับไม้แทะรอบกับแต่ละเป่าไม้ต้องหันการเคลื่อนไหวร่วมกันร่วมหาฐานเชื่อใจเขากับมหาชนแต่ขบวนการในเวียงงานตัวจริงใกล้ชิดกับประชาชนกับหาฐานในรอบสังสารจูแต่ละท้องถิ่นบ้านตาแสงเมืองต้องได้มีนาทีเต้าองค์ความสมัครที่เวลาเดียวกันนั้นต้องเป็นผู้ไกลเกี่ยวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในสุ่มชนอย่างมีความนิ่มนวลเป็นธรรมและศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดให้ประชาชนก้าวสู่ความดีกินดีและก้าวสู่การปลดปล่อยออกจากความทุกข์ยากขัดเคืองใดเพิ่มจะมีความสมัครที่สากลเปิดกว้างสายพวกพันการทูตประชาชนตามแนวทางต่างประเทศของพรรคในรัฐเฮาฮักแหนนสายพวกพันมิตรภาพในการห่วงมือกับองค์การแนวโน้มในการจัดตั้งประชาชนของประเทศเพื่อนมิตรที่มีมูลเสือส่งเสริมการไปมาหาสู่ระวังปลาส้นให้ถูกต้องตามระเบียบเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดึงดูดการลงทุนการค้าการท่องเที่ยวไปนับหมื่นนับล้านอันที่หกสืบต่อเต่าโอ่งคนควายและสาเงินไขให้คนเล่าอยู่ต่างประเทศที่มีจิตใจหักเสือแผ่นสาควายหนามาหาประเทศสาประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติ
1: ท่านผู้ฟังที่บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังผ่านไปทั้งหมดนั้นก็คือผลงานการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวล้าสังสาสที่ทางรายการของพวกเฮาได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในอาทิตย์นี้และมาเบิ่งเวลานาทีก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าหากบรรดาท่านยังมีความสนใจหรืออยากตำหนิติชมต่างๆก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข020-5500-4501แฟกซ์201-21866ทางรายการของพวกเฮายินดีเอาคำตำหนิติชมของบรรดาท่านมาปรับปรุงรายการของพวกเฮาให้ดีขึ้นพร้อมเดียวกันนี้ท่านยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของแนวเล้าสังสาสได้จากเว็บไซต์ของศูนย์กลางแนวเล้าสังสาส www.lfnd.group.laพร้อมเดียวกันนั้นก็มีทาง Facebook ก็คือข่าวสารแนวโฮมและแอปพลิเคชัน LFND สำหรับมื้อนี้ผู้จัดทำรายการต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: คำนับหับต้อนกล่องประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศขั้งที่12อย่างสุดใจ
3: แนวลาวสังสาสสัญลักษณ์แห่งมหาสามัคคีป่วงชนลาวทั้งชาติที่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นกำลังแห้งอันมหาศาลในการปลุกปักรักษาและสังสาพัฒนาประเทศชาติ
2: ตลอดเล่งหยาผ่านมาแนวล้าวสังสาสได้ตั้งหน้าปฏิบัติภาระบทบาทเป็นขัวต่อที่นักแน่นระหว่างพรรคลัดกับประชาชนสร้างคว้มเป็นเอกภาพในทั่วสังคม
3: กองประชุมใหญ่ครั้งที่12นี้แม่นเหตุการณ์การเมืองที่สำคัญยิ่งเพื่อสืบต่อเสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีปรับปรุงกงจากการจัดตั้งให้เข้มแข็งและก้าวไปสู่ยุคสมัยใหม่
2: น้ำใจกองประสุมใหญ่ผู้แทนแนวลาวสังสาสทั่วประเทศขั้งที่12มั่นยืน

ั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสมดุลคืนความสุขชีวิตมั่นคงปัญหาบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมนะเส้นเคยนะมีนัดกันเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศทุกๆมื้อรายการนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น. นะพอกันในยามเช้าเนาะสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หมายความว่าท่านสามารถรับฟังได้2ตอนนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะภาคเช้าก็แม่นทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางไลฟ์สดให้ท่านได้ไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของสถานีวิทยุนครหลวงวิงจันทร์นะเขียนเป็นภาษาลาวแล้วก็ภาคแรงกลับมาเบิ่งรอบ2คนละเทปกันเนาะออกอากาศภาคแรงก็คือแมนทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ FM วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะทุกๆมื้อนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ 3:30 น. 4:00 น. ตอนแรกอันนี้ก็ฝากให้กับมิตรการได้ติดตามพร้อมทั้งข้อมูลข่าวสารทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติเนาะเขียนเป็นภาษาลาวหรือไปรับชมวิดีโอสั้นละครสั้น TikTok ของทางประกันสังคมเนาะเขียนเป็นภาษาลาวเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะฝากมิตรการได้ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับท่านเองและก็คนในครอบครัวนะที่ว่าสามารถเกิดสิทธิ์ในการปินปัวสุขภาพห่วมนำเนาะอันนี้ก็ฝากไปก็แล้วกันและเข้าสู่รายการกบกในวันนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญและสังเกตเห็นว่าผู้ประกันตนโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจนี่แหละรู้สึกว่ายังบ่ทันได้เข้าใจหรือว่าเสียสิทธิผลประโยชน์ตัวนี้พอสมควรพอสมควรเขาเอิ้นว่าอุดหนุนป่วยการอุดหนุนป่วยการส่วนภาครัฐเฮาเนาะส่วนภาครัฐนี้แม่นบ่ค่อยพ่อปัญหาเนาะบ่ค่อยพ่อปัญหาเนื่องจากว่าเงินอุดหนุนป่วยการภาครัฐนะแม่นต้องมีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้รับก็หมายความว่าคุ้มครองคือกันแต่ถ้ามีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนจึงจะได้ถ้าว่าบ่มีข้อตกลงยุติใจเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นเจ็บป่วยนี่นะเนาะก็หมายความว่ายังคงได้รับนโยบายเงินเดือนนำรัฐบาลอยู่ก็จะบ่ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการเพราะว่าเงินอุดหนุนป่วยการหมายถึงเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นพนักงานรัฐกรถ้าว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติก็หมายความว่าจะบ่ได้รับเพราะว่าเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้รัฐกรบ่ได้ขาดรายได้ย้อนการจะเป็นเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจและกับภาคสมัครใจเนาะอันนี้มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะบ่ได้หมายความว่าภาครัฐกรจะบ่ได้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนพุ่นเนาะจึงจะได้ถ้าว่าความจริงแล้วภาครัฐนี่เขาว่าเจ็บป่วยระยะสั้นๆนี่นะนะรัฐบาลยังคงจ่ายเงินเดือนให้ปกติเนาะจนกว่าพุ่นละเนาะอาจจะเจ็บป่วยยาวนานนะคิดว่าผู้เกี่ยวน่าจะกลับมาเฮ็ดเวียกบ่ได้แล้วเนาะทางรัฐบาลเพิ่นจึงจะแนะนำให้เฮ็ดข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนเพื่อให้ผู้เกี่ยวได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมก็คือแม้นการคุ้มครองดูแลอาจจะป่วยการไปก่อนแล้วตีราคาตีเปอร์เซ็นต์ไปรับเงินเสียกำลังให้งานหรือว่าเงินเสียองค์ค่ะเนาะขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับพนักงานรัฐเนาะการเมื่อนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลดีๆแหละเนาะทั้งภาครัฐเองก็ดีถึงว่าจะบ่ค่อยได้ครับแต่ว่าก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้แหละแล้วก็
ส่วนภาคหัวหน่วยธุรกิจนี้สำคัญหลายเนาะและก็ภาคสมัครใจนี้เป็นห่วงหลายที่สุดก็คือเป็นภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าภาคสมัครใจบ่มีตัวแทนยังฝ่ายบุคลากรเป็นประสานงานเวียกงานประกันสังคมมีแต่มาถอกเงินและก็แต่ละเดือนนั่นแหละเนาะบางคนกระทอกเป็น2ปีล่วงหน้าเพราะว่าสัญญา2ปีบางท่านกระทอกปีนึงล่วงหน้าแต่เป็นห่วงในเรื่องของนโยบายเนาะสวัสดิการสังคมถ้าว่าเฮาบ่ศึกษาผลประโยชน์ของเฮาแล้วเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเนาะเฮาจะบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้เฮาก็บ่ได้ประกอบเอกสารมายื่นท้องขอเงินอุดหนุนแทนที่เฮาจะได้รับแต่ย้อนว่าเฮาบ่ฮู้ฮู้น้ำหลังมายื่นเอกสารกายกำหนดเวลาเนาะเพราะว่าอย่างเงินป่วยการเงินเกิดลูกเงินบำเหน็จอย่างต่างๆแล้วมาเป็นเงินอุดหนุนระยะสั้นจะมีขอบเขตการกำหนดเวลายื่นเอกสารบ่เกิน3เดือนเนาะภาครัฐนี่ก็หลายเนาะเกินเกิดลูกนี่ส่วนหลายแล้วมาประจำการเนาะเพชรยิงเดือนที่5เดือนที่6มาประจำการจึงมาแลนเนาะอันนี้กับบางกรณีก็จะบ่ได้รับการพิจารณาเนาะอันนี้ก็ฝากแหละเนาะฝากให้ทุกท่านศึกษาระเบียบหรือว่าถ้าบ่เข้าใจโทรสอบถามเนาะโทรสอบถามเพราะเป็นห่วงย่านว่ามีผลกระทบความรู้สึกเพราะว่าอย่างเพราะว่าเงินเฮาจ่ายทุกเดือนเนาะแต่เฮาผัดบ่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนว่าเฮาบ่ฮู้นะเนาะบางเทื่อฮู้น้ำหลังมันซ่านะกายกำหนดเวลาเพราะว่าทุกอันเนาะมันมีระเบียบการห้องคองเงินอุดหนุนก็มีระเบียบการยื่นเอกสารนะก็มีระเบียบนะเอกสารต้องครบถ้วนมีฉบับแท้โดยเฉพาะแม่นการยื่นเอกสารห้องคองเงินอุดหนุนวันแล้วก็เป็นหัวข้อที่จะมาโอมาลมให้เมดการได้รับฟังเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการอันนี้เงินอุดหนุนป่วยการก็จะแยกออกเป็น2อย่างเด้อฟังนํากันภาคหัวหน่วยธุรกิจเนาะและก็ภาคสมัครใจป่วยการอันที่1ป่วยการย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะอุบัติเหตุเวียกงานป่วยการอันที่2แมนป่วยการย้อนอุบัติเหตุอื่นเนาะอุบัติเหตุเวียกงานนี่มันจะเป็นอุบัติเหตุสําหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจเหตุเวียกไฟดูดไฟซอดมืนพระราชล่มตกคันใดขึ้นที่สูงนะเฮ็ดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานนะบางคนก็ใส่เครื่องกลจักเกิดอุบัติเหตุทับมือทับแขนทับขาเนาะจนนะสาหัสก็มีเนาะคือเนาะอุบัติเหตุเวียกงานหรือบ่ถึงสาหัสก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเอิ้นว่าอยู่ในหน้าที่ส่วนประชาชนผู้ประกันตนสมัครใจก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นมัดเนาะเพราะว่าในระบบสมัครใจนี่จะบ่มีอุบัติเหตุเวียกงานเพราะว่าบ่มีนายจ้างเฮาบ่ได้สังกัดคําว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถือแม่นอุบัติเหตุทั่วไปเนาะคุ้มครองบ่คุ้มครองคือกันถ้าว่าเท่าเงินสมทบเข้ามาครบ3เดือนแล้วเนาะเงื่อนไขก็คืออุบัติเหตุเวียกงานจ่ายเงินเข้ามา1เดือนแม่นคุ้มครองสําหรับอุดหนุนป่วยการแต่คันว่าอุบัติเหตุอื่นต้องแมนเงินทอกเข้ามา3เดือนก่อนบ่ว่าจะเป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าระบบสมัครใจต้องทอกเข้ามาอย่างน้อยแมน3เดือนก่อนจึงจะคุ้มครองสําหรับอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้อุดหนุนป่วยการคันว่าเบื้องวิสาหกิจในย้อนเวียกงานนี่จะสูงเพิ่นจะให้อยู่ 80% หรือว่า 80% ของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเนาะเอาหมายความว่าเอา6เดือนสุดท้ายของผู้เกี่ยวมาเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าทอกเงินมา4ล้าน5กับบ่เฉลี่ยก็ได้เนาะสม่ําเสมอมา4ล้าน5ก็คือเป็น4ล้าน5เฉลี่ยกรณีมีการย้ายเวียกเนาะกรณีเงินเดือนมีขึ้นมีลงเนาะอันนี้แม่นเพื่อความยุติธรรมตามหลักการคณะเวทเวียกงานได้อยู่80ส่วนห้อยในระยะ6เดือนเวท6เดือนสุดท้ายคำว่ายังบ่เซาก็คุ้มครองต่อจาก80ส่วนห้อยมาเป็น70ส่วนห้อยลดลงมา 10% หรือว่า10ส่วนห้อยเนาะคุ้มครองสูงสุด1ปีอันนี้แม่นเงินอุดหนุนป่วยการคันว่ายังบ่ดีบ่เซานะคันว่าเป็นป่วยการย้อน
อุบัติเหตุอื่นหรือย้อนพยาธิเองก็ดีนะย้อนพยาธิเองก็ดีแมนเริ่มต้นแมน70ส่วนห้อยของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายนะคุ้มครองเดือนที่1เจ็บป่วยแล้วนะยื่นเอกสารครบถ้วนห้องของเงินอุดหนุนประกันสังคมเดือนที่2ท่านต้องกลับไปตีเปอร์เซ็นต์ท่านหมายความว่าต้องไปกดสุขภาพคืนโมเมนตีเปอร์เซ็นต์เนาะต้องไปกดสุขภาพคืนถ้ายังบ่แข็งแรงท่านหมอเพิ่นจะเฮ็ดใบยั่งยืนว่าเป็นใบพักเจ็บป่วยให้แหละเนาะตื่นอีกเอ้า30วันแต่ว่าอิงตามเด้สุขภาพของแต่ละคนเนาะถ้าท่านหมอว่าอ่ะก็ยื่นอีกพักผ่อนอีก30วันเจ้ายังบ่แข็งแรงเฮ็ดเวียกยังบ่ได้ก็เอาใบยั่งยืนจากแพทย์มายื่นประกันสังคมเลยเนาะอาจจะบ่ได้ผ่านบริษัทอะไรบัดนี้ผ่านแต่ข้างทะเบียนก็มายื่นประกันสังคมเลยคุ้มครองแบบนี้แหละเนาะป่วยการ6เดือนทะเบียนถ้าว่าจะป่วยทั่วไปมันได้อยู่70ส่วนน้อยหรือว่า 70% ยังบ่เซาคุ้มครองต่อ6เดือนสุดท้ายแม่นได้อยู่60ส่วนน้อยจาก70มาเป็น60ส่วนน้อยแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานจะได้สูงกว่าอยู่10ส่วนน้อยเนาะอันนี้แม่นความแตกต่างหมายความว่ารัฐบาลเพิ่นก็จะให้ความสำคัญสำหรับอุบัติเหตุย้อนเวียกงานเพราะว่าเฮ็ดเวียกให้กับนายจ้างอยู่ในหน้าที่นะบ่เฉพาะแต่ลาวดอกเนาะหลายๆประเทศก็ปฏิบัติลักษณะคล้ายคลึงกันหมายความว่าให้ความสำคัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่เป็นพิเศษอันนี้มันอยากจำว่าอุปเทศเวียกงานนี้อุปเทศอะไรเครื่องมืออุปเทศเวียกงานนะเป็นเงินอุดหนุนป่วยการนี้เนาะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เวลาที่มีการเจ็บเป็นนับแต่1มื้อขึ้นไปเนาะหมายความว่าเฮาไปห้องหมอเฮาใส่บัตรประกันสังคมเจ็บป่วยท่านหมอบ่ว่าท่านจะเป็นไข้หวัดเป็นหนาวเป็นวัดเป็นไอเนาะมีใบสั่งพักของแพทย์นับแต่1มื้อขึ้นไปสามารถไปแลกเงินอุดหนุนนำประกันสังคมได้ 70% นับแต่1มื้อขึ้นไปท่านหมอว่าให้พัก3วันก็ได้3วันให้พัก1วันก็ได้แต่1วันเนาะอาจจะตกเท่าใดหลายหน่อยก็ขึ้นกับเงินเดือนที่ผู้เกี่ยวได้แจ้งเข้ามาบางคนก็มือหนึ่ง 30,000 บางคนก็มือหนึ่ง 40,000 ก็แล้วแต่เนี่ยแจ้งมาหลายก็จะได้หลายแจ้งมาต่ำก็จะได้ต่ำอันนั้นแมนเงินอุดหนุนป่วยการอิงใส่จำนวนวันที่แพทย์เขียนอยู่ในใบสั่งพักย้ำว่าเงินอุดหนุนป่วยการนี้จะได้เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงานหรือผู้ประกันตนสมัครใจที่จ่ายเงินที่ทองเงินเท่านั้นคู่สมรสและครอบครัวจะบ่ได้รับเนาะสำหรับเงินอุดหนุนป่วยการเนาะคู่สมรสกับครอบครัวแมนจะบ่ได้รับได้รับแต่การคุ้มครองปินป่วยอยู่ห้องหมอเท่านั้นเขาเรียกนะผู้เกิดสิทธิ์ตามเนาะจะได้รับการคุ้มครองปินป่วยอยู่ห้องหมอเท่านั้นส่วนเงินอุดหนุนป่วยการแมนจะบ่ได้รับเงินบำนาญก็จะบ่ได้รับเนาะต้องทอกเงินเข้ามาเป็นของตัวเองจึงจะได้ครับถ้าว่าใส่สิทธิ์ห่วมนำซื้อจะได้เพียงแต่ปิ้นผัวสุขภาพเนาะบางอุดหนุนบางอุดหนุนเท่านั้นอันนี้แมนสำหรับการคุ้มครองอุดหนุนป่วยการเนาะวันนี้คุ้มครองสูงสุด1ปีแล้วพวกเขายังถ้าว่ายังบ่เซาจะให้ผู้เกี่ยวไปประเมินอยู่ห้องหมอที่ท่านเลือกเพื่อตีเปอร์เซ็นต์ไปหับเงินเสียกำลังแรงงานหรือว่าเงินเสียองค์ค่าไปตลอดชีวิตเนาะคันว่าอยู่ในระดับที่สูง41%ขึ้นไป100%จะประกันสังคมจะดูแลเนาะไปตลอดชีวิตคล้ายๆเงินบำนาญแต่ว่าเป็นเงินเจ็บป่วยเนาะก็หับเงินเจ็บป่วยไปเลยบ่ได้หมายความว่าอายุครบเกษียณแล้วจากรับเจ็บป่วยไปรับบำนาญต่อบ่แม่นเนาะจะรับเจ็บป่วยไปตลอดชีวิตเลยเนาะอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอันนึงรับเจ็บป่วยไปแล้วก็หมายความว่าผู้เกี่ยวบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ก็รับเงินอุดหนุนนำประกันสังคมในแต่ละเดือนนะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมได้ปกติถึงว่าจะบ่ได้ถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแล้วก็ตามเนาะอันนี้แม่นการคุ้มครอง
เริ่มต้นจากอุดหนุนป่วยการมันก็จะต่อมาหาอุดหนุนเสียกำลังแรงงานแบบนี้กรณีที่ว่ามีการเจ็บป่วยยาวนานสำหรับผู้ประกันตนเด้ออันนี้ว่าย้ำว่าผู้ประกันตนคู่สมรสและครอบครัวแม่นจะบ่ได้รับเนาะอันนี้โอลมกันไปก่อนซ้ำนี่ระยะต่อไปพวกเราจึงมารับฟังเกี่ยวกับเอกสารประกอบในการท้องขอเงินอุดหนุนป่วยการมีคืนอะไรติดตามฟังได้ในระยะต่อไป

ผ่านไปสำหรับผลงานเพลงมอบเป็นความปลื้มปันสื่อให้กับมิตรรายการที่รับฟังรายการประกันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้นะมื้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่นำมาโอมาล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับการเลือกของหมอกรณีเลือกของหมอเมืองเลือกของหมอใหญ่พร้อมมันมีเหตุผลมันมีความหมายความแตกต่างกันอะไรเนาะคือสันติภาพได้เว้าไปในเบื้องต้นนั่นแหละเนาะคันว่าเฮาไปเลือกของหมอเมืองทุกครั้งเฮาต้องไปใส่บริการอยู่ของหมอเมืองก่อนในกรณีที่มีการเจ็บเป็นทั่วไปจะบ่สามารถไปของหมอใหญ่ได้แต่คันว่าเฮาได้หลงเลือกไปแล้วเฮาก็สามารถมาแจ้งเปลี่ยนนะปีนึงสามารถเปลี่ยนของหมอได้ทีนึงนะก็หมายความว่ายกเลิกของหมอเมืองแล้วเลือกของหมอใหญ่หันแทนนะเวลาเจ็บป่วยเฮากลับไปของหมอใหญ่หันเลยเพราะว่าของหมอใหญ่จะเพิ่นจะมีความสะดวกในการให้การบริการครบวงจรนะเฉพาะของหมอเมืองก็จะเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลซอกลีกนะเส้นทางไกลจากตัวเมืองอันนี้ก็จะเหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ไกลจากตัวเมืองก็แม้นสามารถเลือกของหมอเมืองกันได้แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีความสะดวกอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เน้นให้เลือกของหมอแขวงหรือของหมอใหญ่ที่อยู่ส่วนกลางเลยเพราะว่ามันจะสะดวกสำหรับท่านนั่นเองเนาะและก็นอกจากนั้นแล้วสำหรับการย้ายของหมอการเลือกของหมอเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นเพราะว่าการประกอบเอกสารต้องได้ประกอบให้ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นเฉพาะในการเลือกของหมอนะก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เราอยากเปลี่ยนของหมอก็แมนปกติแมนปีหนึ่งเปลี่ยนได้แค่หนึ่งนะแต่สำหรับผู้ที่มีการยกย้ายบอนประจำการหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยจับดำรงชีวิตอยู่แขวงเสียงขวางอยู่หลวงพระบางแล้วย้ายมาอยู่เคยเป็นสมาชิกประกันสังคมแล้วแล้วย้ายมาอาศัยอยู่นครหลวงวิ่งชันตัวนี้นะท่านก็สามารถเอาใบยืนที่อยู่จากบ้านอยู่ปัจจุบันนะมาแจ้งย้ายของหมอหันได้เลยนะหรือว่าผู้ที่มีข้อตกลงแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่ตั้งแขวงหรือว่าจับตั้งแขวงมาประจำการอยู่นครหลวงวิ่งชันก็สามารถอิงใส่เอาใบแต่งตั้งใบยกย้ายมาประจำการนั้นมาแจ้งเปลี่ยนหัวหมอเนาะได้เลยเส้นเดียวกันเนาะหัวข้อนี้สันติภาพก็เคยเอามาเว้าสู่มิตรรายการได้รับฟังกันแล้วเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายหัวหมอเปลี่ยนหัวหมออย่างต่างๆเนาะก็จะมีระเบียบการเฉพาะเพราะฉะนั้นแล้วคันว่าท่านมีความสนใจเนาะในเวียกงานใดเนาะหรือว่าอยากให้ทางประกันสังคมของพวกเขาลงไปอธิบายเผยแพร่ถึงสถานที่ถึงบริษัทถึงกรมกองถึงองค์การของท่านนะหรือแม้แต่อำนาจการปกครองบ้านที่เห็นว่าลูกบ้านมีความสนใจในเกี่ยวข้องกับเวียกงานประกันสังคมสามารถเต้าโฮมลูกบ้านแล้วนัดหมายให้ทางประกันสังคมนะลงไปอธิบายเผยแพร่ระเบียบการกฎหมายให้พนักงานได้รับฟังกันได้เพื่อจะเป็นความรู้นะเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับเพิ่นที่มาร่วมรับฟังนั้นนะเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆซึ่งทีมงานเราก็จะมีในเรื่องของแผ่นโฆษณานะเป็นแผ่นพับที่จะไปแจกจ่ายอันสองมาคันว่ามีเงินไขในการสายเป็นสายโปรเจคเตอร์เนาะอธิบายพวกเขาจะมีบทบรรยายนะทุกภาคเนาะภาครัฐภาควิสาหกิจแล้วก็ภาคสมัครใจเอาไปเปิดสายนะก็จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนี่ได้เห็นนะก็จะเข้าใจแจ้งตื่มนะซึ่งบทบรรยายดังกล่าวก็จะมีการระบุถึงรูปแบบการคิดรายเงินทอกเข้าประกันสังคมแต่ละประเภทเนาะจะเป็นภาครัฐภาควิสาหกิจภาคสมัครใจเองก็ดีและก็ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือแม่นสูตรการคิดไรเงินอุดหนุนแต่ละประเภทชัดเจนให้ท่านได้เข้าใจเนาะการแน่นอนการใช้เวลาบางคะแนนการก็มีเวลาจำกัดบางคะแนนการบ่มีเวลาจำกัดก็จะได้ความรู้หลายแต่คันว่ามีเวลาจำกัด
นะพวกเขาก็จะเว้าแบบสั้นๆย่อๆกระทัดรัดเน้นตัวที่สำคัญแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งบทให้กับฝ่ายผู้ประสานงานเพื่อส่งต่อนะให้กับพนักงานให้กับลูกบ้านสามารถไปศึกษาเบื้องต้นนะเป็นบทบรรยายเป็น PowerPoint สามารถส่งให้ทางบอทแอปสามารถเปิดเบิ่งศึกษาเวลาว่างได้นะก็จะเป็นข้อมูลความรู้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษาข้อมูลประกันสังคมเข้าใจง่ายเพราะง่ายๆเนาะจะเป็นบทย่อมาจากกฎหมายมาเป็นตัวเลขมาเป็นสูตรคิดไรเป็นตัวอย่างอธิบายเนาะมีเงินทอเข้าเท่านี้เงินเกิดลูกเงินเสียชีวิตเงินแบบนั้นสิได้เท่าใดเนาะมีสูตรคิดไรให้นะมีสูตรคิดไรอธิบายให้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไว้เนาะก็มื้อนี้ก็เอาเรื่องของการเลือกห้องหมอในเบื้องต้นก็หวังว่าระหว่างห้องหมอเมืองกับห้องหมอแขวงให้ทานรับฟังก็หวังว่าจะมีความเข้าใจนะแต่คันว่ามื้อนี้เวลามีจำกัดแน่นะยังบ่เข้าใจหรือว่าสันติภาพอาจจะเว้าไวแน่บ่มันก็หลายหัวข้อทานก็สามารถโทรมาสอบถาม1508ได้ด้วยตัวเองเนาะบ่จำเป็นเดินทางมาหาพวกเขาก็ได้เนาะเปลืองน้ำมันมีความเสี่ยงยันเกิดอุบัติเหตุเพียงแต่ทานโทรมา1508โทรบ่เสียค่าในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าหา4โมงแลงเนาะก็สามารถอธิบายให้ทานได้รับฟังเข้าใจผ่านสายด่วนของพวกเขาได้เลยเนาะกับเบิ่งเวลาก็ขอขอบใจมีรายการพบพ่อกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีนะผู้ฟังทีเข้าโลบสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าทีดำเนินรายการพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น.นอกจากนั้นท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีท่านผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐทางรายการจะมานำเสนอสู่ท่านฟังและมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนซี่แจงแล้วเกี่ยวกับสาเหตุป่าตายอยู่สายน้ำเสโดนเขต3บ้านของเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักท่านผู้ฟังบ่ให้ประชาชนนำไส้น้ำและก็บริโภคป่าเถื่อนในปัจจุบันนี้นี่ก็แมนทางแขวงจำปาสักเพิ่นได้รายงานสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเสโดนเขต3บ้านของเมืองสนาสมบูรณ์ในวันที่4 พฤษภาคม 2566แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักได้รายงานการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเมืองสนาสมบูรณ์ว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายน้ำเสโดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีในวันที่2 พฤษภาคม 2566แขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องขันแผนกและองค์การกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสนาสมบูรณ์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเขาห่วมซึ่งได้ลงติดตามกวดการสภาพการตายของป่าตัวจริงเห็นว่าป่าตายในระยะ 2-3 วันผ่านมาเฮ็ดให้มีกลิ่นเหม็นและน้ำขุ่นซึ่งอิงตามคำให้การของคณะผักองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงร่วมกันได้ให้ข้อมูลว่าป่าเริ่มตายแต่วันที่28 เมษายน 2566หาวันที่2 พฤษภาคม 2566โดยบ่ฮู้สาเหตุการตายของป่าที่ตายฟูอยู่ตามแคมน้ำในเขตบริเวณ3บ้านดังกล่าวในบริเวณ3บ้านและบ้านใกล้เคียงแม่นบ่มีโรงงานอุตสาหกรรมและบ่มีกิจกรรมต่างๆส่วนหลายประชาชนในเขตดังกล่าวแม่นเฮ็ดกสิกรรมเซนปลูกข้าวและสวนครัวขนาดน้อยในการลงติดตามกวดการและเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงข้างนี้ทางวิชาการก็ได้นำไส้เครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานเป็นต้นก็แมนความเป็นกรดด่างคาสักนำไฟฟ้าของน้ำวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นอุณหภูมิของน้ำและตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำผลการวิจัยท่านผู้ฟังใน3จุดนอนหรือว่าอยู่บ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีนั่นความเป็นกรดด่างแมน11 30 10 16 11 12และค่าซักน้ำไฟฟ้าของน้ำแมน114 131 131วัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นแมน 85.6 ลิตร 152.6 ลิตร 95.3 ลิตรอุณหภูมิของน้ำแมน 31.13 องศา 34.99 องศา 33.02 องศาและตะกอนแขนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำแมน 57 ลิตร 55 ลิตรและ 57 ลิตรซึ่งผ่านการสังเกตค่าวัดแทกน้ำทั้ง3จุดเห็นว่าค่าความเป็นกรดด่างทั้ง3จุดแมนขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นด่างสูงหลายซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติแมนอยู่ประมาณ5-9และสาเหตุที่ค่าความเป็นด่างสูงอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีสารละลายด่างเข้มขุ่นเจือปนน้ำมีสารละลายนั่นมีส่วนผสมสารเคมีที่มีความเป็นด่างสูงเช่นว่าโซเดียมไดออกไซด์หรือว่าโซดาไฟแคลเซียมไดออกไซด์ปูนขาวและโซเดียมคาร์บอเนตจากขบวนการทางเคมีอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดจากโรงงานหรือการฟอกย่อมอุณหภูมิน้ำจุดบ้านนาขามและจุดบ้านคีรีแม่นค่อนข้างสูง
แต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ป่าตายได้เพราะว่าน้ําลึกเป็นบริเวณกว้างและค่าวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จําเป็นต้องใช้ในการละลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีทางเคมีเห็นว่าอยู่จุดหน้าด่านและจุดบ้านคีรีแม่นมีค่าต่ํากว่าอยู่ในเงื่อนไขปกติแต่อยู่จุดบ้านนาขามเห็นว่าสูงกว่า120มิลลิกรัมต่อ1หรือว่าสูงกว่า 32.6 มิลลิกรัมต่อ1แต่กับบ่สูงเกินไปยังเป็นค่าที่ห้องหับได้ดังนั้นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงก็ได้มีการรายงานตื่นว่าผ่านการกวดกาตัวจริงเห็นว่าสภาพการดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ปัจจุบันคณะกรรมการปกครองเมืองสนะสมบูรณ์ก็ได้ออกแจ้งการเลขที97/ค.ป.ม.จำสบลงวันที่4 พฤษภาคม 2566โดยแนะนำให้คณะพักฮากฐานตาแสงนายบ้านแจ้งต่อประชาชนในขอบเขตบริเวณดังกล่าวยุติการนำไส้น้ำและบ่ให้เอาป่าและสัตว์น้ำมาบริโภคจนกลัวเหตุการณ์ดังกล่าวคืนสู่สภาพปกติปัจจุบันนี้ทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงยังสืบต่อประสานสมทบกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงและแขนงการต่างๆที่เกี่ยวข้องขันแขวงขันเมืองเพื่อลงติดตามกวดกาเก็บกำตัวอย่างน้ำป่าและสัตว์น้ำส่งเข้าไปวิจัยอยู่ศูนย์วิจัยของศูนย์กลางเพื่อยั่งยืนเหตุการณ์การตายของป่าให้ละเอียดจ่าแจ้งเพื่อแก้ไขให้เหตุการณ์ดังกล่าวคืนสู่สภาพปกติท่านผู้ฟังที่เคารพนี่ก็แม่นอีกหนึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับสภาพการหรือว่าเหตุการณ์ป่าตายอยู่สายน้ำสีโดนเขต3บ้านของเมืองชนะสมบูรณ์ถ้าหากว่ามีความคืบหน้าใดๆตื่มรายการชีวิตทิพย์พันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนำกันไปนำเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนำเฮาหนีสิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเฮากันตื่มอีกมาที่คราวนี้ข่าวมวลซื่นกันแน่ท่านผู้ฟังลิ่นบุญบั้งไฟเดือน6ตามประเพณีให้มวลซื่นปราศจากการสูญเสียตามฮีดคองของคนลาวที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาจนฮอดปัจจุบันพอฮอดเดือน6ตามจันทคติก่อนจะลงมือทำการผลิตฤดูฝนเป็นต้นก็แมนการปลูกข้าวหน้าปีนั่นคนลาวสาวพูดเฮาเพิ่นมักจะเฮ็ดบุญเดือน6หรือว่าบุญบั้งไฟตามฮีด12ของลาวเพื่อเป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกถูกต้องตามฤดูกาลเฮ็ดให้มีน้ำเพียงพอในการผลิตเฮ็ดให้ชาวนาได้ทำการผลิตทันฤดูกาลทั้งได้รับมากผลสูงและบุญบั้งไฟในฮีดของลาวที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านฮีดของประเพณีอันดีงามนั่นก็ได้รับการสืบทอดปกปักรักษาและเสริมขยายสิ่งที่ดีงามของลาวให้คงอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปการจัดตั้งบุญงานนี้ขึ้นมาอาจจะบ่มีไผตีดอกเนาะเพราะว่ามันเป็นประเพณีฮีดของที่พวกเฮาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่เซนปูญาตายายมาแต่ดนนานแล้วแน่นอนว่าเมื่อมีบุญก็มีการกินดื่มมวนซื่นเฮฮาเป็นธรรมดาที่บ่สามารถตัดแยกได้มีการกินการดื่มมวนซื่นโฮเซลการเซิงมีปรากฏการหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมีทั้งด้านดีและก็ด้านออนหยอดท่อเคียงคู่กันไปหรือบางครั้งการลิ้นกินผัดแก่ยาวกลายเป็นการฟุ่มเฟือยกลายความจำเป็นก็มีในท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ยุ่งยากฝืดเคืองกระพาให้บางครอบครัวที่คัดสนอยู่แล้วยิ่งมีปัญหาขึ้นหลายตื่มครอบครัวพิเถียงกันก็มีในเมื่อก่อนการจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นมาเพื่อมวลซื่นเฮฮามีการครบงานแห่บั้งไฟและแข่งขันกันจูดยางมวลซื่นซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เพื่อเป็นการรักษาฮีดของประเพณีอันดีงามกวงกันข้ามในสภาพปัจจุบันบุญบั้งไฟอาจกลายเป็นบอนมั่วสุมสิ่งที่บ่ดีเป็นต้นกระแมนการซ่อแสดงก็ไปทางล้ามกอนาจารการแห่การเซิ่งที่มีลักษณะล่อแหลมเสียดสีเพศกลุ่มกันข้ามเสียดสีอำนาจการปกครองการประดับประดาเอย่องที่บ่เหมาะสมกลายเป็นบอนการพนันขันแข่งบังไฟเหตุให้หลายคนนี่ตกเป็นเหยื่อของการพนันเมาแล้วเออะโวยวายอารวาสตีกันอึกกระทึกก็มีนอกจากคนแล้วก็ยังเป็นการเสี่ยงต่อความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงตื่มอีกเนื่องจากว่าผ่านมาที่ว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มีหลายกรณีที่บั้งไฟแตกใส่ผู้คนที่ไปร่วมบุญแตกใส่ผู้คนที่ขึ้นจุดบั้งไฟอยู่ถึงห้างจนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้อนก็มีการจัดงานบุญตามที่ตามคองตามประเพณีก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นอย่างดีสร้างสีสันให้แก่การท่องเที่ยวท่านผู้ฟังและเป็นการศึกษาวิถีชีวิตของปวงชนลาวที่อาศัยการปลูกฝังเฮ็ดนาเลี้ยงชีพของชนเผ่าลาวโดยผ่านคุ้มครองประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้ถูกต้องเหมาะสมพอดีพองามจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพร้อมกันแก้ไขสิ่งที่เป็นผู้การย่อท่อในสังคมให้หมดไปเพื่อสุขยู่ส่งเสริมและรักษาไว้เฮ็ดของประเพณีอันดีงามของชาติพอวัฒนธรรมประเพณีการดำรงชีวิตและการพัฒนาของแต่ละยุคแต่ละสมัยพวกเขาเป็นคนลาวสาวพุทธเป็นเจ้าของประเทศชาติที่มีฮีดของประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาแต่ดุนนั้น จงมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เฮามีแล้วพร้อมกันมาค้นคว้าเติมเพื่อเฮ็ดแนวใดให้งานบุญบั้งไฟบ้านเฮามีความปลอดภัยและเป็นประเพณีอันดีงามของบ้านของเมืองเฮาอย่างแท้จริงเอาใจใส่กำจัดปัดเป่าสิ่งที่บ่ดีเริ่มก่อตัวขึ้นมาให้ทันการและหันมาส่งเสริมอันดีนั่นให้ยอดยิ่งขึ้นเติมเหมาะสมแก่ยุคสมัยท่านผู้ฟังเอาก็ขอให้การเฉลิมฉลองการลิ้นการม่วนเกี่ยวกับบุญบั้งไฟเดือน6ที่เป็นประเพณีอันดีงามของชาวลาวด้วยความปลอดภัยตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันเติมฟังเพลงจากทางรายการอีกและยังต่อไป

0: องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาทีอีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกันแน่การน้ำพระเข้มแข็งบุคลากรมีคุณภาพวัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวยืนยงหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมแน่นอนว่าเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการประกอบส่วนเข้าในขบวนการนับแต่สมัยต่อสู่กู้ชาติจุดมาฮอดยุคสร้างสาและพัฒนาประเทศชาติด้วยการเสริมขยายคุณค่าวัฒนธรรมอันดีงามที่มีเอกลักษณ์ของชาติก็คือการพัฒนาและคุ้มครองการท่องเที่ยวให้มีความยืนยงสุขยู่การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นแต่ละระยะอย่างแข็งแรงผ่านมารัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานท่องเที่ยวเป็นแขนงการที่สำคัญในการสร้างรายรับเป็นกอบเป็นกำประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เข้มแข็งกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นหักฐานด้วยการสุกยู่ให้หัวหน่วยธุรกิจบุกระดมซุ้มซนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวนำเอาสีไม้ลายมืออันปราณีตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวขายกับทีนำเอาความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนในปี2005ผ่านมาทั้งคณะผักคณะนำกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่ละขั้นทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นก็ได้เอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวด้วยความรับผิดชอบสูงด้วยการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานรัฐกรได้รับรู้เข้าใจและเสื่อมซึมต่อแนวทางนโยบายของพรรคเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากฎหมายมติคำสั่งและระเบียบการต่างๆของรัฐในแต่ละระยะด้วยหลายรูปการเหตุให้มีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นเวียกงานวัฒนธรรมก็ได้สุขยู่ท้องถิ่นสร้างครอบครัวและบ้านวัฒนธรรมสร้างบ้านวัฒนธรรมตัวแบบทุกอย่างได้เกือบสำเร็จตามแผนที่สภาแห่งชาติทับห้องและการเวียกงานท่องเที่ยวในปี2005ก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศถึง4,500,000กว่าคนลื่นคาดหมายหาส่วนห้อยและนักท่องเที่ยวภายในหลายกว่า4,600,000เถื่อคนลื่นคาดหมาย87ส่วนห้อยได้สำเร็จการสำรวจและกำหนดขอบเขตดินแหล่งท่องเที่ยวตามแผนการ3แห่งและปฏิบัติได้8แห่งลื่นคาดหมาย5แห่งก็คือแขวงเสียงขวาง3แห่งแขวงบริคำไซ2แห่งคำมวนอัตปือและแขวงเวียงจันทน์แขวงละ1แห่งบนพื้นฐานความสำเร็จนั้นท่านผู้ฟังก็ย้อนว่าพนักงานรัฐกรทั่วแขนงการนี้มีความห่าวหันปฏิบัติหน้าที่การเมืองของตนและเป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานวิชาเฉพาะของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเป็นเสนาธิการให้แก่คณะผักคณะนำกระทรวงก็คือคณะผักและอำนาจการปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้เวียกงานได้รับผลสำเร็จทางด้านปริมาณและก็คุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นก้าวๆมาประกอบส่วนเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความสงบมีความ

การแก้ไขให้มีความสอดคล้องและแท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงจากนั้นก็พร้อมกันค้นคว้าอย่างละเอียดที่ถ้วนเพื่อความเป็นเอกภาพกันในการกำหนดทิศทางแผนการประจำปี2026อย่างมีจุดสูงภาวะวิสัยและแท้เหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงตามทิศหันเป็นเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแท้จริงและกันแน่ใจยกสูงบทบาทเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้มีบาดก้าวขยายตัวใหม่ที่เข้มแข็งนักแน่นและพ้นเด่นยิ่งขึ้นให้สมกับคำขวัญที่ว่าการนำพาเข้มแข็งบุคลากรมีคุณภาพวัฒนธรรมศรีวิไลท่องเที่ยวยืนยงหันเป็นอุตสาหกรรมทันสมัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมทางผู้ฟังที่เข้าโลบนี่ก็เป็นเรียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ทางรายการของพวกเขากลับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697เมื่อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวรอบบ้านผ่านเมือง
2: ลงหากฐานสร้างบ้านพ้นทุกสุขยู่โภชนาการสร้างฐานไร้หับปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่สู่สนสร้างตัวแบบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศแต่วันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:30 ถึง 17:00 ในระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ500สกอเมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตร

0: พร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 MHz ยังได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ดึมเพื่อให้ทานผู้ฟังได้ฟังอย่างทั่วถึงกันหรือทานสามารถที่ต่างฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ให้ทานพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พบกันในมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม4คำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2569กงกับวันที่5พฤษภาคม2026ในตอนต้นจากทางรายการเขาบ้านพันเมืองในมื้อนี้พวกเขาจะไปทางแขวงเสกองไปล้มกับดร.นางลำพันธ์ไซคมีหัวหน้าแผนกศาสตร์ทันลนสุขแขวงท่านจะเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะพยาธิไข่ยุงลายในระยะฤดูฝนนี้ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสบายดีดร.ลำพันธ์
1: เจ้าสบายดี
0: เจ้าขอบใจดร.ลำพันธ์หลายที่เข้าร่วมรายการในมื้อนี้อยากให้ดร.ลำพันธ์เว้าสู่ฟังแน่เกี่ยวกับการแก้เกี่ยมการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข่ยุงลายในระยะฤดูฝนนี้ทางแขวงเสกองของพวกเขามีการป้องกันเท่าใดในท่าน
1: สบายดีบรรณาธิผู้ฟังที่รักเพียงทั้งหลายข้าพเจ้าชื่อดร.ลำพันธ์ไซคามีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเสกองขอรายงานสภาพการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายอยู่แขวงเสกองนับแต่เดือนมังกรจนหอดเดือนพฤษภาคมมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด192คนแต่ว่าโชคดีบ่มีผู้เสียชีวิตมีแม่นสภาพการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายสำหรับมาตรการการป้องกันพวกเฮาก็จะมีหลายมาตรการเนาะมาตรการที่1แม่นพวกเฮาจะได้ขอการสนับสนุนจากคณะกรรมการโดยพวกเฮาได้เผยแพร่แจ้งการของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการกันและควบคุมพยาธิตามฤดูกาลให้คณะกรรมการขันแข้งขันเมืองรับทราบ2ปรับปรุงคณะกรรมการและกองเลขาผู้ช่วยเวียกเกี่ยวกับการตรวจต่อพยาธิไข่ยุงลาย2มาตรการที่2แม่นเฮาให้ความรู้ส่วนบุคคลโดยเฉพาะแม่นอยู่สถานที่บริการถ้าว่ามีผู้เป็นพยาธิไข่ยุงลายเฮาก็จะมีทีมงานสุขศึกษากับที่นอกจากนั้นก็จะมอบให้คณะกรรมการขันบ้านสืบต่อติดตามผู้เกี่ยวและครอบครัวอยู่ขันบ้านนั้น
0: เจ้า
1: และอันต่อมาพวกเฮามีการออกรายการวิทยุโดยหลายช่องทางเนาะโดยเฉพาะแม่นสุขศึกษาเคลื่อนที่ระกับทีเนาะและโฆษณาเป็นภาษาเผาและกับภาษาละลุมเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิไข่ยุงลายอันนี้แม่นมาตรการในการให้ความรู้ส่วนบุคคลส่วนมาตรการอยู่สถานที่บริการพวกเฮาจะมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์สถานที่บุคลากรเพื่อเตรียมห้องรับผู้ที่เป็นพยาธิไข่ยุงลายเข้ามาให้ได้รับการบริการทวงทันกับเวลาต่อสภาพการติดเชื้อพยาธิไข่ยุงลายดังกล่าวมาขังถึงนั้นข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมจงช่วยกันในการป้องกันพยาธิไข่ยุงลายโดยปฏิบัติหาโปเพียงเท่านี้ท่านก็แม่นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข่ยุงลายแล้ว
0: เจ้าดร.ลำพันธ์น้องถามตึมเนาะว่าสารพยาธิไข่ยุงลายอยู่ทางแขวงเสกองของพวกเขาคันสมเทียบไซระยะผ่านมานี่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นลดลงหลายปานใดท่าน
1: เจ้าเทียบไซปี2025ก็เห็นว่าอยู่ในระดับเก่าแต่ว่าตัวเลขสูงแต่พวกเฮาโชคดีบ่มีผู้เสียชีวิตนะ
0: อือเจ้าเจ้า
1: ตัวเลขสูงหน่อยมีการรายงานก็ถือว่ายังอยู่ในระดับเก่าอยู่แต่เทียบไซทั่วประเทศพวกเฮาก็อยู่ในอันดับที่3
0: โอ้เจ้าเจ้าตัวเลขสูงนี่คือจำนวนติดเชื้อหลายปานใดท่าน
1: 192
0: 192กรณีเนาะท่านเนาะสำหรับผู้ติดเชื้อในระยะผ่านมาเนาะอยู่ทางแขวงเสกองของพวกเขาได้มีการลงไปโฆษณาศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิไข่เลือดออกเนาะได้ท่าน
1: โอ้จุดนี้แม่นพวกเฮาได้ลงไปเคลื่อนที่ติดตามสุขยูโฆษณารายบุคคลก็คือลูกไปหาครอบครัวที่มีผู้ติดเชื้อไข่ยุงลายเพื่อไปกวดเบิ่งเนาะว่าเขาเจ้าปฏิบัติหาโปหรือบ่
0: เจ้า
1: แล้วก็ถ้าว่าบ่ได้ปฏิบัติก็คือพวกเฮาจะแนะนำส่งมาแล้วจะได้ขี่รถเคลื่อนที่โฆษณานอกจากว่าวันธรรมดาแล้วเฮาจะเฮ็ดทุกๆอาทิตย์แล้วก็มีงานเทศกาลต่างๆเฮาก็จะได้เสื่อมเบี่ยงนี้เข้าไปโฆษณาเต็ม
0: อืมเจ้าและเฮาเห็นความตื่นตัวของประชาชนในการป้องกันนี่เป็นเท่าใดท่าน
1: จ้าจุดนี้ยินใส่สถิติในการสำรวจของนักศึกษาปริญญาโทเนาะเป็นไปสัมภาษณ์
0: เจ้า
1: แต่เห็นว่าประชาชนเข้าใจเกือบถึง 80%
0: เจ้าเจ้
1: าเหตุมากกันหลายปีแล้วเพราะเข้าใจเรื่องหาปอเนาะ
0: อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าสำหรับบุคลากรแพทย์หมอเนาะท่านเนาะเพียงพอบ่ท่านในการลงไปโฆษณาสุขศึกษานี่ท่าน
1: จุดนี้นี่คิดว่าเพียงพอสำหรับจุดที่เฮามีอยู่เพราะว่าเฮาใส่ทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะแม้นเฮาจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์ขันแพงขันเมืองแล้วก็บวกกับคณะกรรมการขันบ้านช่วยกันลงไปสุขอยู่เรื่องนี้
0: เจ้าเจ้าหลังจากที่เฮาไปลงโฆษณาศึกษาเนาะท่านเนาะให้ประชาชนผู้เข้าใจแล้วเฮาเห็นข้อสะดวกข้อยุ่งยากเด้อใดในท่าน
1: ส่วนใหญ่ก็แม่นสะดวกเพราะว่าเขาเจ้าเข้าใจแล้วแต่ส่วนบ่สะดวกก็คือบางครอบครัวเขาเจ้าจะไปเฮ็ดไทไปแล้วเฮาบ่พบคนอยู่เหือเนาะไปนอนไทนอนหน้าประมาณนี้ในบางครอบครัวหรือว่าไปหากินอยู่ป่าจังซี่ก็จะมีส่วนหน่อยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับท้องถิ่นนี่ล่ะ
0: อ๋อเจ้าเจ้าเคียงคู่กับพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝนนี่แล้วท่านเนาะยังมีพยาธิอันอื่นบ่ท่านพยาธิตามฤดูกาลอยู่ทางแขวงของพวกเขาที่มีผู้เจ็บเป็นอุ่นๆนี่ท่าน
1: โอ้นอกจากนี้พวกเฮาก็จะมีพยาธิระบาดตามฤดูกาลอันดับที่1ก็แม่นพยาธิถอก
0: ๆเจ้า
1: 2มาก็แม่นอักเสบระบบหายใจภาคส่วนถึงซินว่าเป็นหวัดเป็นไอหยังประมาณนี้3มาก็แม่นพยาธิท้องบิดเนาะ3กับเมนไข่ยุงลายเนี่ยอันที่4เมนไข่ยุงลายกับเมน4พยาธินี่จะติดอันดับในแต่ละอาทิตย
0: ์โอ้เจ้าเจ้าถือว่าอันนี้แม่นพยาธิตามฤดูกาลเนาะท่านเนาะฮอดย้ําฝนย้ําไดบ่จะเป็นทอกท้องไข้หวัดเป็นหวัดเป็นไอต่างๆเนาะท่านเนาะ
1: แม่น
0: เจ้าสุดท้ายอยากให้ดร.ลำพันธ์เนาะฝากถึงประชาชนบ่เพียงแต่ว่าแขวงเสียกองก็คือในขอบเขตทั่วประเทศให้ป้องกันท่านเชิญเลย
1: เจ้าต่อสภาพการติดเชื้อไข้ยุงลายในทั่วประเทศนั้นกับพระเจ้าแนะนำเจ้าหน้าที่แพทย์หมอของแขวงสีกองก็อยากขอเหียบห้องมาให้พ่อแม่ประชาชนทั่วประเทศจงช่วยกันในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายโดยเฉพาะแม่นปฏิบัติหาปอเพียงเท่านี้ผ่านกับแม่นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการป้องกันไข้ยุงลายเจ้า
0: เจ้าขอบใจดร.ลำพันธ์หลายๆที่เข้าร่วมรายการในมื้อนี้โอกาสหน้าเชิญใหม่เด้อท่าน
1: เจ้าขอบใจ
0: เจ้าสุขดีเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อกี้พวกเราก็ได้โอลมกับดร.ลำพันธ์ไสคมีหัวหน้าแผนกศาสตร์ธารณสุขแขวงเสกองท่านก็เว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝนเนาะมาเบิ่งตัวเลขแล้วท่านผู้ฟังก็บ่ได้ลดลืนจากปีผ่านมาหลายหน่อยซําใดเพิ่นก็ว่าโชคดีเพราะย้อนว่าบ่มีผู้เสียชีวิตย้อนติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายนี่แต่เท่าใดก็แล้วแต่เนาะในระยะฤดูฝนพวกเขาหมดทุกคนต้องมีสติตื่นตัวในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายนี้และสิ่งที่สำคัญพยาธิตามฤดูกาลในฤดูฝนแล้วบ่ว่าจะเป็นการถอกท้องเป็นวัดเป็นไอเป็นต้นแม่นเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้อายุหลายเขาต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเนาะหลีกเลี่ยงการเจ็บกันเป็นเจ็บเป็นอุ่นมาแล้วท่านผู้ฟังมีแต่เสียกับเสียเนาะเสียสุขภาพเสียเงินเสียคำคันเขาบ่เอาใจใส่เต็มที่อาจจะหุนแห้งถึงขั้นเสียชีวิตได้เขาประมาทบ่ได้เนาะบ่เพียงแต่ว่าในแขวงเสกองเท่านั้นคือในขอบเขตทั่วประเทศตอนนี้พวกเขาจะเปลี่ยนบรรยากาศพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเขาก่อนระยะต่อไปพวกเขาจะมาล้มกับทานดาลพรผลสวัสดีทานจะเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนตอนนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อน
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนานเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังกับเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและอย่าบังยาพวกเราได้ลมกับดร.นางลำพันธ์ไซคามีหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเสาะกองแล้วเว้าเกี่ยวกับการป้องกันพยาธิตามฤดูกาลโดยเฉพาะแผนพยาธิไข้ยุงลายในระยะฤดูฝนกับเข้าสู่ระยะนี้พวกเขาจะไปทางแขวงบุรีคำไซไปลงกับท่านดาลพรพลสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านจะเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมปลูกพืชฤดูฝนโดยเฉพาะแมนข้าวหน้าปีล้มถึงการปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนพร้อมตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสบายดีท่านดาลพร
5: เจ้าสบายดี
0: เจ้าขอบใจท่านที่เข้าร่วมรายการในมื้อนี้เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังแน่เกี่ยวกับการแก้เกี่ยมในการปลูกพืชฤดูฝนเนาะอยู่ทางแขวงบุรีคำไซของพวกเขามาฮอดปัจจุบันนี้เป็นเท่าใดแล้วท่าน
5: เจ้าสบายดีข้าพเจ้าชื่อดาลพรพลสวัสดีเนาะห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งบริคำไซจะมาขอรายงานเกี่ยวกับการใกล้เคียงปลูกพืชฤดูฝนปี2026อยู่แข่งบริคำไซพวกเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวนาปีเนาะโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกข้าวนาปีพวกเฮาวางไว้อยู่ในปีนี้ฮันเลยแม่น37,000กว่าเฮกตาร์เน
0: า
5: ะ
0: เจ้า
5: สมรรถภาพจะได้ประมาณ3ต้นกว่าต่อเฮกตาร์คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 139,000 กว่าต้นมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นพวกเฮาสามารถตกก้าเก็บดินถือว่าแล้วหลายสมควรแล้วเนาะประมาณ 8-90% แล้วเนาะแล้วก็พวกเฮาเฮ็ดหน้าว่านเนาะอยู่ในปัจจุบันนี้หน้าว่านถือว่าสำเร็จแล้วประมาณ 3,000 กว่าเฮกตาร์มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเกือบ 10% เนาะของแผนการสีเนาะ
0: เจ้า
5: การผลิตหน้าว่านเจ้า
0: จะรับการปลูกข้าวนี่ท่านเนื้อที่คณะสมเทียบใส่ปีพันม้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงท่าน
5: เทียบใส่ปีพันม้าพวกเฮาวางแผนการไว้นี่ก็ถือว่าซ้ำเก่าอะไรเนาะในที่เน
0: า
5: ะ
0: เจ้า
5: เพราะว่าพวกเฮาจะบ่ได้มีการขยายในที่โดยเฉพาะมันพื้นที่การปลูกพืชมันจะบ่มีเนาะในที่แผนการของเฮาเนาะ
0: คร
5: ับแต่มันเฮาวางตัวเลขเก้าในที่แผนการของเฮาเนาะมีแต่พวกเฮาจะมาอาจจะใส่ว่าเรื่องการยกสมรรถภาพเนาะให้มันสูงขึ้นนะโดยเฉพาะมันหันใส่การปลูกข้าวให้ถูกตามเทคนิควิสาการให้มันมีสมรรถภาพสูงขึ้นกว่าเก้าไปเนาะอันนั้นเป็นจุดเร่งของพวกเฮาจะเฮ็ดไปนั้นเดียว
0: เจ้าและประเภทแนวพันธุ์ข้าวในทางที่เขาปลูกอยู่ทั้งแขวงของพวกเขาเป็นประเภทใดท่าน
5: แนวพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่ปลูกข้าวพวกเขาก็จะมีแนวพันธุ์ข้าวป๊อปตุ๋งเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกท่าดอกคำแล้วก็เป็นพวกกันเวียงจันทร์450ปีเนาะท่าดอกคำก็จะมีท่าดอกคำอันว่าท่าดอกคำมันอย่างพวกเขาจะปลูกพวกข้าวป๊อปตุ๋งเนาะ
0: เจ้าน
5: อกจากท่านาปลูกแล้วพวกเขาก็จะมีพันธุ์พื้นเมืองจำนวนหนึ่งเนาะที่ว่าอยู่ในเขตที่มันสามารถปรับตัวบ่ได้พวกเขาก็จะปลูกแนวพันธุ์พื้นเมืองเนาะเจ้า
0: เจ้าและการสนองข้าวทันเขากุ้มกินอยู่ภายในแขวงเหลือขายเป็นสินค้าพอทัน
5: เจ้าคือตัวเลขปีพันมาแม่พวกเขาโสมาสามารถสนองกุ้มกินเนาะและก็มีส่วนแห่ไว้จำนวนหนึ่งเพื่ เป็นสินค้าเนาะเจ้าแต่ว่าแข่งเขาโดยพื้นฐานโดยเสลี่ยอะไรมันกุ้มกินเนาะแต่ว่าอยู่ในท่านมันก็จะมีบางเมืองกับบุเพียงพอนะบางเมืองก็เหลือนะแต่ว่าตัวเลขของแข่งเขาถือว่ากุ้มกินเนาะเจ้า
0: เจ้าในสภาพเศรษฐกิจเบสิลทานสลับเซาเกษตรกรนี่มีพอทานว่าเพิ่นบ่ปลูกข้าวแล้วเพราะว่าปลูกแล้วบางเทื่อได้รับผลผลิตเนาะมันน้อยเกินไปเรื่องสมรรถภาพนะท่าน
5: เจ้าอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ท่านส่วนหลวงหลายเนาะการผลิตข้าวนาปีนี่มันประชาชนก็จะเขตที่มีความพร้อมนะแล้วประชาชนก็จะได้ผลิตเนาะเจ้าส่วนว่านาแสงอะไรมันมีจำนวนหนึ่งเขาเจ้าโกบุผลิตว่าจะนำไปหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเนาะโดยเฉพาะมันหันไปปลูกพืชที่ใส่น้ำน้อยอะไรเนาะหรือว่าพืชที่สามารถมีเศรษฐกิจก้อน แต่ว่าส่วนหน้าปีนี้แม่นขอเจ้ากดจำเป็นจะต้องได้ผลิตเพื่อเพื่อมีข้าวไว้กินประจำปีเนาะม
0: ี
5: แต่ว่าประส่วนพระเจ้าจะหันมาแบบนำสายแห่งงานน้อยฮะเนาะก็จะเขตใดที่มีเงื่อนไขพระเจ้าก็จะหันมาเฮ็ดเป็นนาบ้านแล้วเพื่อจะลดทอนในการนำสายแห่งงานปัญหาหนึ่งก็เป็นการลดทอนต้นทุนในการผลิตทะเลเจ้าจะมาประมาณนั้นเนาะ
0: เจ้าในฤดูฝนเนาะท่านเนาะเฮาสิก้าวเข้าไปฮอดแล้วนี
5: ่
0: เรื่องการปลูกพืชอยู่ทางแขวงของพวกเขาเป็นเท่าไหร่ท่าน
5: เจ้าเฉพาะการปลูกพืชอยู่แขวงของเขานี่เลยเป็นตัวเลขพืชฤดูฝนของเขาวางไว้นี่แผนการของเขาประมาณเกือบ 50,000 เฮกตาร์เนาะ
0: เจ้า
5: อย่างนี้พวกเขาก็จะวางสมรรถภาพและก็ผลผลิตก็จะได้ประมาณวางไว้ประมาณ 600,000 กว่าต้นเนาะมันจะมีทั้งพืชเสบียงแล้วก็พืชสินค้าเนาะ
0: โดยเฉพา
5: ะเป็นพืชเสบียงพวกเขาก็จะวางไว้ประมาณ 2,000 กว่าเฮกตาร์เนาะแล้วก็พืชเป็นสินค้าพวกเขาก็จะวางไว้ประมาณเกือบ 40,000 เฮกตาร์เนาะ 38,000 กว่าเฮกตาร์ประมาณต่อไปคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 600,000 กว่าต้นเพราะปัจจุบันนี้แม่พวกเขาก็สามารถปฏิบัติสำเร็จจำนวนนึงแล้วเนาะโดยเฉพาะเป็นเนื้อที่ก็ได้ประมาณ 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นประมาณ 36% ของแผนการปีเนี่ยโดยเฉพาะเป็นพืชลัดอยู่ในปัจจุบันในที่ปลูกก็จะเป็นพวกมันต้นเนาะที่ว่าปลูกสำเร็จแล้วนะเนาะสำเร็จแล้วชุดนี้ว่าท่านไปเจ้า
0: เจ้าสำหรับพืชเนาะท่านเนาะมีหลายชนิดบ่ท่านที่พวกเขาปลูกหรือว่าเป็นสินค้าไปแหลมของพวกเขานี่ท่าน
5: เจ้าสำหรับพืชที่เขาปลูกนี่ก็เรียกว่ามีหลายชนิดอยู่เนาะโดยเฉพาะแม่นพืชฤดูฝนพวกเขานี่มันมีพืชเสบียงเนี่ยก็เป็นพวกสาลีหวานเนาะแล้วก็พวกมันดางพวกมันเผาพวกเผือกเผือกจะพวกนี้เป็นต้นเนาะแต่ส่วนพืชที่เป็นสินค้าพวกเขาหนึ่งก็จะเป็นพวกอนาพวกมันต้นเนาะพวกเผือกมันต่างๆเนาะแล้วก็สาลีแข็งแล้วพวกอ้อยยาสูบมักนับแล้วก็มักฮุ่งเนาะแล้วก็พวกพืชผักแล้วพวกพืชผักกินใบจำนวนนึงเนาะ
0: เจ้า
5: เจ้าพวกนี้เป็นต้นพวกปลูกแล้ว
0: เจ้าคือในระยะผ่านมาเนาะอยู่ทางแขวงหรือคำไซของพวกเขานี่ได้ส่งพนักงานวิชาการลงไปให้ความรู้เทคนิควิชาการยกระดับสมรรถภาพเนาะของผลผลิตเนาะใดในท่าน
5: เจ้าพวกเขาก็ในระยะผ่านมาหันเนาะแล้วแม่นพวกเขาก็ได้แต่งตั้งโดยเฉพาะแม่นคณะนำแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเขานี่แหละเนาะแล้วก็องค์การกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองกับพร้อมด้วยพนักงานวิชาการครับพวกเขาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบโดยเฉพาะแม่นคณะสุกญูการผลิตฤดูแล้งฤดูฝนอะไรเนาะลงสุกญูติดตามกับบรรดาชาวเกษตรกรเนาะแล้วก็บรรดาบริษัทเนาะโดยเฉพาะเป็นให้คำปรึกษาเนาะเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในเหตุการณ์ผลิตให้มีความหันมาใช้เทคนิควิชาการอะไรว่าซะเนาะเนาะพวกเขาก็บางเขตที่ประชาชนมีความต้องการด้านเทคนิคพวกเขาก็จะได้มีการฝึกอบรมด้านวิชาการให้เป็นชนิดเป็นหัวข้อไปเนาะโดยเฉพาะเป็นพืชชนิดใดเสียนะที่ประชาชนปลูกอยู่เขตหลายๆพวกเขาก็จะฝึกอบรมหัวข้อตัวนั้นให้ประชาชนเนาะเป็นความรู้ว่าซั่นน่ะไปเนาะเป็นพื้นฐานในแก่ประชาชนว่าซั่นน่ะไป
0: เจ้า
5: พวกเขาก็ยังได้มีการฝึกเกี่ยวกับการบวรบัตรทักษาเนาะการดูแลโดยเฉพาะมันป้องกันพยาธิแมงไม
0: ้
5: และก็ศัตรูพืชอื่นๆที่มารบกวนอะไรเนาะพวกเขาก็จะได้มีการฝึกวิธีป้องกันวิธีดูแลทักษาเนาะรวมท
0: ั
5: ้งเทคนิคโดยเฉพาะมันการใส่ฝุ่นการให้น้ำการกำจัดวัชพืชอื่นๆเนาะจากพวกเขาก็ได้เห็นเปลี่ยนแต่ละระยะตามฤดูกาลและก็ตามเขตที่มีความต้องการเนาะจาก
0: อ๋อเจ้าและระยะผ่านมาทางแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงของพวกเขาได้มีการช่วยเหลือประชาชนในการสนองแนวพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนาะใดในท่าน
5: เจ้าส่วนหลายในระยะผ่านมาแผนกกสิกรรมพวกเขาก็ได้มีการเฮ็ดแผนขอทุนเนาะโดยเฉพาะมันจากรัฐบาลพวกเขาแหละเนาะไม่มีงบประมาณมาพวกเขาก็ได้มีการสนองแนวพันธุ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะแนวพันธุ์ข้าวแนวพันธุ์พืช แล้วก็ปัจจัยการผลิตอื่นๆเนาะนอกจากภาครัฐพวกเราแล้วพวกเราก็ได้มีการระดมจากสังคมโดยเฉพาะแม่นบรรดาบริษัทเนาะหรือว่าองค์การช่วยเหลือจากสากลเนาะเป็นการสนองช่วยพวกเขาตึมเนาะแล้วก็บรรดาบริษัทที่มาลงทุนอยู่ภายในแข็งเนาะอันนี้พวกเขาก็ได้มีการระดมช่วยกันเจ้า
0: และในวันที่1มิถุนาที่จะมาฮอดเนาะมันปลูกต้นไม้ในท่านมาฮอดปัจจุบันนี้ทางแขวงพวกเขามีการแก้เกี่ยมแล้วได้ในท่าน
5: เจ้าขอบใจสำหรับคำถามโดยเฉพาะแม่นมาฮอดวันที่1เดือน6จะมาฮอดนี้เนาะโดยเฉพาะแม่นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้เนาะทางแผนกกิจกรรมพวกเขาก็ได้มีการแก้เกี่ยมโดยเฉพาะแม่นแผนการปลูกเบี้ยไม้เนาะคันจะมาทั่วแข่งพวกเขานี่แหละแม่พวกเขาก็จะมีการก้าเกี่ยมโดยเฉพาะเป็นการปลูกเบี้ยไม้ทั่วแข่งพวกเขาเนาะคันจะบอกเลยก็เป็นเนื้อที่ทั้งหมดพวกเขาก้าเกี่ยมนี่ก็ประมาณ 1,380 เฮกตาร์เนาะในนี้ก็จะมีการปลูกไม้อย่างพลาและก็ไม้อุตสาหกรรมเนาะแต่ส่วนหลายเลยจะเป็นอย่างพลาเนาะประมาณ 1,360 เฮกตาร์เนาะที่ว่าพวกเขากาเกียบมาอยู่ในปัจจุบันนี้แผนการมาสันไปแผนการปี2016นี้เนาะแต่ว่าการปลูกอย่างพลาเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทแดของประชาชนแดเนาะและส่วน
0: อุ
5: ตสาหกรรมแท้ก็จำนวนหนึ่งพวกเขาก็กาเกียบไว้เนาะเจ้า
0: เจ้าโดยจะเป็นว่าไม่ประเภทอย่างพลาอย่าว่าเป็นส่วนหลายเนาะท่านเนาะสำหรับไม่อุตสาหกรรมนี่เขาเกียบไว้หลายประเภททานที่จะปลูก
5: เจ้าไม้อุตสาหกรรมนี่แม่นพวกเฮาก็เกี่ยมไว้โดยเฉพาะแม่นไม้ดู่ไม้เต้เนาะแล้วก็ไม้อันเต้ค่าเต้ฮอแล้วก็ไม้ยางไม้แขนแล้วก็ไม้ประดับจํานวนนึงเนาะแล้วแม่นพวกเฮาก็เกี่ยมไว้หลายพอสมควรเนาะว่าซั่นเนาะไป
0: เจ้าๆ
5: อยู่ในที่ของแขกพวกเฮานี่ก็สิประมาณเกือบ 3,000 เนาะเกือบ 3,000 เบียร์อ๋อแล้วก็ในที่ประมาณ1เกือบ1เฮกตาร์ว่าซั่นน่ะไปเฮาจะปลูกอยู่แข็งเนาะ
0: เจ้า
5: ๆโดยเฉพาะมันพวกเฮาจะเน้นเรื่องการนะปลูกจิตสำนึกปลูกจิตสำนึกปลูกเป็นประเภทนะอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเนาะให้เด็กน้อยท่านได้ครับ
0: เจ้า
5: แต่ว่านอกจากนั้นพวกเฮาก็ได้มีการก้าเกี่ยมให้แต่ละเมืองเนาะเมืองท่านจะแม่นปลูกอยู่ใน7เมืองจะแม่นปลูกเมืองไผเมืองมันอันนั้นเนาะอันนี้จะแม่นให้เมืองก้าเกี่ยมในส่วนรายละเอียดให้แม่นพวกเขาจะก็ยังบ่ได้ข้อมูลชัดเจนเท่าว่าเมืองมึงจะปลูกเท่าไหร่อันนั้นเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าเมื่อกี้นี่เห็นทานว่าเฮามีเนื้อที่ประมาณ 1,380 เฮกตาร์เนาะที่จะเกี่ยมปลูกต้นไม้มาเบิ่งเนื้อที่นี่ทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงทานคันเทียบแต่ปีผ่านมา
5: คันสิว่าเทียบแต่ปีผ่านมาถือว่าเพิ่มขึ้นเนาะเจ้า
0: จับ
5: 1,380 เฮกตาร์เนี่ยแม่นพวกเขาจะมีทั้งไม้อย่างพลาแล้วก็เป็นไม้อุตสาหกรรมท
0: ั
5: ้งอย่างพลาและไม้อุตสาหกรรมพร้อมกันเนาะเจ้า
0: เจ้า
5: แต่หลักๆแค่จะมันเป็นอย่างพลาหลาย
0: เจ้า
5: ประมาณ 1,300 กว่าเฮกตาร์เนาะอย่างพลาเนี่ยเนาะเจ้า
0: ถือว่าปีนี้นี่เพิ่มขึ้นกว่าปีผ่านมาสำหรับเนื้อที่เนาะท่านเนาะสาเหตุมันย้อนอย่างท่าน
5: เจ้าเจ้าเจ้าคันสิว่าเลยก็แม่นสาเหตุส่วนนี้ก็เจ้าก็หันไปปลูกพืชโดยเฉพาะมันอย่างพลาสามารถสร้างเลยครับให้แก่ครอบครัวข้าเจ้าเนาะโดยเฉพาะมันก็เป็นที่หลังจากเขาปลูกได้แล้วก็ถือว่าเป็นรายรับที่มีความมั่นคงแหละว่าซะเนาะไปเนาะอย่างซันปาซนกับผู้ที่มีเงื่อนไขข้าเจ้าก็จะหันมาลงทุนปลูกไม้อย่างพลาแล้วก็ไม้อุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งเนาะเจ้าโดยเฉพาะมันไม่กระถิ่นนรงเจ้าแต่พวกนี้เป็นต้นแหละ
0: เจ้าสำหรับ
5: ม
0: ัน
5: ก็จะมีทั้งบริษัทลงทุนเด้เนาะแล้วก็จะมีทั้งนาประชาชนเด้สินะเนาะเจ้า
0: สำหรับเนื้อที่ปลูกของไม้อุตสาหกรรมนะฮะเนาะแต่ละปีเขาก็ไปปลูกเนาะแต่ว่าอัตราการรอดเหลือนี่หลายบ่ทันหรือว่าเขามีวิธีการปลูกและคุ้มครองดูแลจังได๋ท่าน
5: เจ้าส่วนหลายเลยแม่นปลูกเขาปลูกเนาะปลูกแล้วที่ว่าอัตรารอดมันก็ถือว่าก็มีสูงสมควรเนาะส่วนหลายเลยแม่พวกเขาให้มีการคุ้มครองอันสมมติเขาไปปลูกอยู่เมืองเขาไปเป็นมอบให้เมืองไปผู้คุ้มครองบุรพทักษะในแต่ละปีนะนอกจากกันนะเมืองอันปลูกยวนปลูกอยู่ป้าทั่วไปแล้วพวกเขาก็ปลูกอยู่ตามสำนักงานองค์การเนาะเพราะมันตาม งเฮียนบ่หรือว่าตามเส้นทางเป็นมุกปูไม้ประดับปูอย่างต่างๆพวกเขาก็มอบให้บรรทงเฮียนท่านเป็นผู้คุ้มครองหน่อยเจ้าอันมาพวกเขาจะเห็นไปนั้นนะปลูกแล้วก็ละมอบผมให้พี่ซ่อมให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงนั่นแหละเป็นผู้ดูแลรักษาหน่อยเจ้าเนาะ
0: เจ้าหมายถึงว่าให้ผู้ที่ไปปลูกหรือว่าคุ้มครองต่อนะฮะเนาะเพราะว่าในระยะผ่านมาเห็นบางแขนงการบางแขวงกลมกองเนาะเพื่อนปลูกปีนี้ก็ไปปลูกซ้ำไซบอนเก่าหมายถึงว่าเขาอาจจะเสียผลประโยชน์ไปซื้อนะฮะเนาะถ้าเขาขาดการดูแลรักษาที่ดีนะเจ้า
5: เจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
5: ปลูกแล้วเขาก็ต้องได้มอบให้เมืองไปผู้ดูแลรักษาไปจนไปเนาะในสมัยมันห้องการกสิกรรมมาและเป็นรัฐเนาะผ
0: ู้
5: ดูแลรักษาในแต่ละปีนะเจ้า
0: คือปีผ่านมาทานอยู่ทั้งแขวงของพวกเขานี่ปลูกนี่เนาะหรือว่าการแก้เกี่ยมเบี้ยไม้นี่ทานในการปลูกนะหลายหลายแสนหลายล้านต้นบ่ทาน
5: อยู่ในปีผ่านมานะพวกเขาก็ได้ก้าเกี่ยมหลายสมควรเนาะโดยเฉพาะมันคืออยู่ในปี2025นี่นะพวกเขาได้มีการผลิตเบี้ยไม้หันประมาณ4ล้านเนาะ4ล้านกว่าต้นเนาะ
0: เขา
5: เรียกว่าลื่นคาดหมายแหละพวกเขาก็เกี่ยมใบนะเนาะโดยเฉพาะมันประมาณส่งลื่นคาดหมายเทียบใช้แผนการปีนะเลยว่ามันเท่ากับ 290% เนาะอันที่บอก
0: เกี่ยมใบเจ้าเจ้า
5: ที่เขาพบพวกเขาผลิตประสันไป
0: เจ้าเจ้าที่ว่าลื่นแผนการที่เขาวางไว้เนาะท่านเน
5: า
0: ะ
5: เดี๋ยวเจ้ามันก็มีทั้งเบี้ยจากพลาแล้วก็ไม่รู้สักกรรมคือข้าพเจ้าเว้าอะไรเนาะแล้วพวกเขาก็จะมาใหญ่ให้บรรดาเมืองปลูกเนาะหรือว่าผู้ประกอบการปลูกเนาะแล้วก็ประชาชนปลูกตัวจริงขนาดเนาะต้องส่งเสริมทำสำนักงานองค์การต่างๆบ่สิเนาะอันนี้ไม่พอเด็กตาเกียบแล้วนะเจ้า
0: เจ้าขอบใจท่านดาราพรหลายๆที่เข้าร่วมรายการในมื้อนี้โอกาสหน้าเสื้อทานเข้าร่วมใหม่ท่าน
5: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเด้อเจ้า
0: เจ้าโชคดีท่าน
5: ต้อนรับเจ้าเจ้าเจ้าโชคดีโชคดี
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านดาราพรพลสวัสดีห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป้าไม้แขวงบุรีคำไซท่านก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้เกี่ยมปลูกเพื่อฤดูฝนโดยเฉพาะเป็นข้าวหน้าปีรวมถึงวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะที่1มิถุนายนพร้อมซึ่งมาฮอดปัจจุบันนี้การแก้เกี่ยมของพร้อมนี่เป็นส่วนหลายแล้วเนาะผลิตข้าวกับกุ้มกินภายในแขวงเหลือแห้ไว้ขายไปจินค่าพร้อมเนาะคือปลูกต้นไม้ปีผ่านมาก็ลื่นแผนการที่วางไว้200กว่าส่วนห้อยพุ่นน่ะท่านผู้ฟังอันนี้ขอสมเสยเนาะมาเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามฟังรายการข่าวบ้านพานเมืองได้ใหม่ในวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 16:30 ถึง 17:00 สลับมื้อนี้ทีมงานข่าวรายการข่าวบ้านพานเมืองออนคำวงไสผู้ประสานงานและกระต่ายมากโนซาผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดี
6: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
7: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
6: ้แม่นซั่นบ
7: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ควมพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
6: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
7: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
8: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
9: 0
10: หึ
9: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
10: ้อู
9: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
10: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
9: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
10: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
9: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
10: โอ
9: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
10: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
9: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
10: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเส้นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์รายการนี้มีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้กงกับวันอังคารวันที่5พฤษภาคมคศ2026สำหรับรายการในมื้อนี้เนาะจะบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าตามตารางอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าร่วมสนทนาในรายการในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาทิตย์หนึ่ง3มื้อเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ส่วนวันอังคารและพฤหัสดอกซ้อนจะมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการเป็นผลงานการค้นคว้าของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะมีรายการบางเทื่อก็มีคำศัพท์ภาษาลาวหรือว่าบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์จากหลายคงเขตหลายภาคส่วนนำเสนอสู่มีรายการได้รับฟังพบกันเมื่อนี้ก็เส้นเคยก็จะมีบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์นำเสนอสู่ท่านฟังเนาะเมื่อนี้จะเสนอเอาทำอิทนี่พบกันนี่จะนำเสนอบทของอาจารย์แสงฟ้าสะก่อนจ้ะบทความของอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพถึงว่าเพิ่นบ่มาดอกซ้อนก็จะนำเสนอสู่ท่านรับฟังเนาะเพื่อเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนนำเพิ่นมีรายการในมื้อใดที่บ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการดอกซ้อนก็มาพบกับมีรายการมีหลายข้อมูลข่าวสารมีหลายบทความเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำก็คิดว่าจะเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนนำเพิ่นมีรายการบ่หลายก็น้อยเนาะมี 2-3 บทมื้อนี้นะที่เกี่ยมมาแต่ว่าเริ่มต้นนี้จะให้ท่านได้รับฟังบทของอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพซะก่อนกับบทความวิชาการในหัวข้อที่ว่าปัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันเนาะซึ่งว่าบทดังกล่าวนี่อาจารย์ได้เสนอไว้ในวารสารฉบับพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวอู้น40ปีเนาะผ่านมาเป็น10ปีแล้วได้มีรายการเป็นวารสารของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนฉบับที่5เนาะเป็นวารสารฉบับพิเศษซึ่งว่าในนี้นี่มีบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หลายๆท่านซึ่งว่าเป็นตะอ่านเนาะแล้วก็เป็นความฮู้แลกเปลี่ยนนำเสนอสู่เพิ่นมีรายการได้รับฟังในหัวข้อว่าปัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันเขียนโดยอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพอยู่หน้าที่138เนาะของวารสารฉบับพิเศษวารสารภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนภาษาลาวนี่เป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์เทียบเท่ากับทุกๆภาษาในโลกมีรายการสามารถเป็นพาหนะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในวงศาคณะญาติของสังคมลาวสามารถบันทึกและถ่ายทอดความฮู้จากหุ่นสู่หุ่นได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งสามารถใส่เข้าในสื่อบันเทิงบ่ว่าจะเป็นทางด้านวรรณคดีบทเพลงบทลำตลอดฮอดบทนวนิยายเรื่องสั้นสารคดีและอื่นๆจากการนำใช้ภาษาลาวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันภาษาลาวก็มีวิวัฒนาการอันยาวนานจากภาษาลาวที่มีแต่คำพยางค์เดียวหรือว่าคำโดดเนาะที่มีสายพัวพันกับภาษาอื่นที่มีในกลุ่มภาษาคำโดดเช่นว่าจีนเวียดนามก็ค่อยๆขยับขยายกลายเป็นคำที่มีหลายพยางค์ซึ่งส่วนหลายก็แม่นคำยืมมาจากภาษาปาลีสันสกฤตภาษาคแม่และก็มีส่วนหน่อยนึงจากภาษาฝรั่งจากภาษาอังกฤษและอื่นๆเนาะจากภาษาที่มีแต่ภาษาเว้าก็กลายเป็นภาษาที่มีตัวอักษรบันทึกซึ่งเอิ้นว่าภาษาเขียนนับแต่มีตัวอักษรบันทึกคำเว้าเป็นต้นมาภาษาลาวก็ได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งจนฮอดเท่าทุกวันนี้แต่ย้อนว่าภาษาลาวเป็นพาหนะในการสื่อสารอยู่ในหลายขงเขตหลายท้องถิ่นหลายวิชาอาชีพและหลายซ้ำอายุจึงพาให้เกิดมีปัญหาในการนำใช้อย่างหลีกบ่ได้โดยเฉพาะก็แม่นการออกเสียงเนาะมีรายการ การออกเสียงการเขียนหรือว่าการสะกดคำและการนำใส้อันที่หนึ่งเนาะหัวข้อที่หนึ่งปัญหาการออกเสียงและการสะกดคำมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วภาษาลาวถิ่นต่างๆนี่ล้วนแต่มีการออกเสียงที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งดังกล่าวบ่ถือว่าเป็นปัญหาได้มีรายการการออกเสียงภาษาลาวของแต่ละถิ่นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตนดังนั้นท้องถิ่นนี้จะตีราคาว่าท้องถิ่นนั้นเว้าภาษาลาวบ่ถูกก็บ่แม่นเนาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเสียงเฉพาะของตนแต่ปัญหาการออกเสียงในที่นี้นี่แม่นอยากเว้าถึงการออกเสียงถิ่นนครหลวงอย่างเป็นทางการซึ่งสามารถได้ยินทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและสถานีโทรภาพแห่งชาติถ้าพวกเราได้ติดตามฟังโคซกทางวิทยุและทางโทรภาพอ่านข่าวหรือว่าจัดรายการเนาะโดยเฉพาะขอไปโดยเฉพาะแมนโคซกที่เป็นไว้หนุ่มก็จะสังเกตเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกิดจากการออกเสียงวรรณยุตและคำศัพท์ที่มีตัวควบมีรายการปัญหาที่1ปัญหาการออกเสียงวรรณยุตสกลจะนำเสนอเป็นเทื่อละปัญหาเนาะการออกเสียงวรรณยุตจากเสียงเอกเป็นเสียงโทในนี่นี่จะมีคำว่าเลืองเนาะคำทำอิฐที่ดอกซอนเว้าจะเป็นคำที่ถูกต้องคำที่สองจะเป็นคำที่พิษเนาะเป็นเสียงที่เพี้ยนซึ่งว่าเป็นปัญหาในการออกเสียงวรรณยุตเลืองเป็นเลื่องเริ่มเป็นเริ่มเพิ่มเป็นเพิ่มหลีกเลี่ยงเป็นหลีกเลี่ยงเนาะอันนี้เป็นเสียงเอกเป็นเสียงโทปัญหาของเสียงวรรณยุตบัดนี้เสียงโทอักษรสูงเป็นเสียงโทอักษรต่ำตัวอย่างสิ้นสุดเป็นสิ้นสุดหมายความว่าคำที่ถูกมันสะกดตัวสอเสือสิ้นสุดสอเสือนี่จัดอยู่หมวดอักษรสูงฉะนั้นเสียงมันก็จะหนักเนาะสิ้นสุดแต่ว่าเวลาที่เฮาออกเสียงบ่ถูกเป็นสิ้นสอสร้างสอสร้างนี่จัดอยู่หมวดอักษรต่ำได้มีรายการสิ้นสุดล่าหลังเป็นล่าหลังเนาะสะกดถูกแม่นตัวหลอล่าหลังเนาะแต่ว่าเสียงที่ออกบ่ถูกแม่นล่าหลังแม่นตัวลอลิงบัดนี้เสียงสามัญเป็นเสียงโทตัวอย่างคำว่าสิ้นเคยเสียงสามัญก็คือบ่มีไม้หรือว่าบ่มีวรรณยุตหยังแต่ว่าเสียงที่เพี้ยนไปเป็นสิ้นมีเสียงไม่โทมีไม่โทเนาะสิ้นเคยอันนั้นเป็นปัญหาที่หนึ่งปัญหาเรื่องของการออกเสียงวรรณยุตบัดนี้ปัญหาที่สองมีอะไรกันปัญหาที่สองนี่แม่นปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวตัวอย่างคำว่าบรรพบุรุษออกเสียงเป็นบรรพบุรุษเสียงสั้นจะค่อยถึกเนาะบุริมะสิทธิ์เป็นบุริมะสิทธิ์เสียงสั้นจะค่อยถึกบุเนาะเงินเป็นเงินขึ้นเป็นขึ้นบ้านเกินเป็นบ้านเกินจะลาจรเป็นจะละจรเป็นจาละจรคำถึกแม่นจะลาจรสัญลักษณ์เสียงสั้นสัญญาลักษณ์มักออกเสียงผิดเป็นสัญญาลักษณ์อันนี้เป็นปัญหาที่สองคือปัญหาการออกเสียงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวบัดนี้ปัญหาที่สามปัญหาการออกเสียงตัวควบเนาะตามธรรมชาติภาษาลาวในบางท้องถิ่นจะบ่มีเสียงตัวควบเลยได้มีรายการแต่เมื่อออกเสียงภาษาลาวมาตรฐานเสียงมาตรฐานเขากำหนดเป็นเสียงนครหลวงวิ่งจันทร์เนาะจำเป็นต้องได้ออกเสียงให้ถูกถ้าคำใดมีตัวควบก็ต้องได้ออกเสียงให้มีตัวควบแต่ผ่านมามีจำนวนหนึ่งบ่ทันใส่ใจต่อการออกเสียงคำที่มีตัวคำที่มีตัวควบให้ถูกต้องโดยเฉพาะแมนโคสกนุ่มอยู่สถานีโทรภาพยังออกเสียงแขวงคำทำอิฐเป็นคำที่ถูกเนาะแขวงเป็นแข็งกว่าเป็นกลัวกว้างเป็นกว้างขวาเป็นขัวเสียงขวางเป็นเสียงขวางดังนี้เป็นต้นเนาะอันนี้เป็นปัญหาที่3ปัญหาการออกเสียงตัวควบปัญหาที่4การออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะแกนฮอเฮือนและลอลิงถึงแม้นว่าคำศัพท์จำนวนหนึ่งในภาษาเขียนจะสะกดด้วยพยัญชนะพยัญชนะแกนฮอเฮือนแต่เวลาเว้าผู้คนนี่มักออกเสียงเป็นตัวลอลิงป รากฏการณ์นี้มีมาแต่ดนแล้วท่านผู้ฟังเอ่ยและเกือบว่าจะเป็นธรรมชาติของภาษาเว้าไปเสียแล้วและบางคำศัพท์ก็มีนำใส้เข้าในการเขียนไปนำคำศัพท์ที่ปรากฏคำศัพท์ที่มีปรากฏการณ์เหล่านี้มีคือหุ่นเป็นรุ่นห้อยเป็นร้อยเหียบเป็นเรียบหับห้องเป็นรับรองหางวันเป็นลางวันอนุหักเป็นอนุรักษ์เต่าฮีดเป็นเต่าลีดลงห้อยเป็นลงลอยอันนั้นเป็น4ปัญหาที่เป็นปัญหาของการออกเสียงและการสะกดคำปัญหาที่1เป็นเสียงวรรณยุตปัญหาที่2แม่นการออกเสียงสระเป็นเสียงสั้นการออกเสียงสระเสียงสั้นเป็นเสียงยาวที่3แม่นบรรหาการออกเสียงตัวควบอันที่4แม่นการออกเสียงคำศัพท์ที่มีพยัญชนะแกนห้องเงินเป็นโลลิงนั่นเป็นปัญหาที่1บัดนี้ปัญหาที่2เนาะมีรายการปัญหาที่2นั่นเป็นปัญหาการเขียนสะกดคำจากการออกเสียงคือดังกล่าวที่ได้เว้ามาบางกี้หานามีรายการจึงพาให้เกิดปัญหาการเขียนสะกดคำที่ออกเสียงจากความสิ้นเคยของตนนอกจากเขียนผิดตามเสียงที่ตนเองออกแล้วการสะกดคำขออภัยการสะกดคำที่เกิดเป็นปัญหาก็แมนการเขียนอักษรคูที่มีไม้เอกการเขียนสระไอไม้ไม้และสระไอไม้ม้วนอันที่1การเขียนอักษรคูที่มีไม้เอกซื่อเสียงสะกดนี่ซื่อแมนสอสร้างเสียงแมนสอเสือแต่เวลาที่สะกดผิดก็เป็นซื่อสอเสือเนาะเป็นซื่อเสียงสื่อสารสะกดถึกเหมือนสอเสือสื่อแต่ว่ามักเขียนเป็นสอสร้างวางสะกดถึกเหมือนหอวอเนาะตัววอมักเขียนเป็นวอวีพองแบบนี้นะพอเพิ่งไม่เอกมักเขียนเป็นพอภูไม่เอกอันที่2แม่นการเขียนสลายไม้ไม้และสลายไม้ม้วนเว้าอันทําอิดแม่นเขียนสลายไม้ไม้เป็นสลายไม้ม้วนซะก่อนปัดใจสะกดถูกต้องเป็นสลายไม้ม้วนเอ้ยขออภัยโอ้อันนี้แหละสมองกับปากมันบ่ประสานงานกันนี่นะสะกดถูกต้องเป็นสลายไม้ดิอยากเว้า2เทื่อแต่บ่ออกขออภัยสะกดถูกต้องเป็นปัดใจสลายไม้ไม้แต่ว่ามักเห็นเขียนเป็นสลายไม้ม้วนบ่ถูกเด้ออาศัยสะกดถูกต้องเป็นสลายไม้ไม้แต่มักเห็นเขียนเป็นสลายไม้ม้วนบ่ถูกเด้ออาศนัยเป็นอาศนัยสะกดแม่นสลายไม้ไม้จังถูกเนาะแต่มักเห็นใส้เป็นสลายไม้ม้วนอันนั้นแม่นการเขียนสลายไม้ไม้แต่ว่ามีผู้หลงเขียนเป็นสลายไม้ม้วนจังว่าบ่ถูกเนาะบัดนี้เขียนเป็นสลายไม้ม้วนแต่มีผู้มักหลงเขียนเป็นสลายไม้ไม้บ่ถูกลงไหลต้องเขียนเป็นสลายไม้ม้วนสลายไม้ไม้บ่ถูกลูกไพ่ก็ต้องไม้ม้วนเนาะไม้ไม้บ่ถูกภาคใต้ก็ต้องเป็นไม้ม้วนไม้ไม้บ่ถูกปัญหาที่3คําที่เห็นมีทั้งการสะกดด้วยเสียงสั้นด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเนาะอันนี้คําที่มีการสะกดด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวกิลาเป็นกีฬาวิละสนเป็นวีละสนปรากฏเป็นปรากฏปัญหาที่4คำเดียวแต่มีการสะกดคำหลายแบบวันทีเป็นวันทีก็ก็ปฐมมาเลิกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปฐมมาลึกปัจจุบันปัจจุบันปาสะจากปัดสะจากหุ้นสะกดหอหานไม่ถูแล้วก็หุ้นสะกดหอเฮือนไม่ถูออกเสียงนี่ก็คือกันในดอกซ่องก็ออกเสียงพอได้อุบัติเหตุอุบัติเหตุอุปติเหตุและอุปัติเหตุมีตั้งมา4คำพอนะอันนี้นะคำเดียวแต่มีการสะกดหลายแบบมันก็เป็นปัญหาเส้นเดียวกันเนาะบัดนี้ปัญหาต่อมาปัญหาที่1 2 3 4ปัญหาที่5การใช้ตัวรอตัวรอหันลิ้นปรากฏการนำใช้ตัวรอหันลิ้นตัวรอหันลิ้น
1: ย่างเป็นขบวนฟื้นฟื้นได้เกิดขึ้นแต่ปี2000เป็นต้นมาภายหลังที่สถาบันคุณความวิทยาศาสตร์การศึกษาได้พิมพ์จำหน่ายไวยากรณ์ลาวปัจจุบันสำหรับโรงเรียนสามัญศึกษาสู่สังคมเนาะโดยได้บัญญัติให้ใช้ตัวรอเข้าในการเขียนคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตแต่การนำใช้ตัวรอได้ถูกใช้ผิดจากจุดประสงค์ของปื้มไวยากรณ์หัวดังกล่าวย้อนเหล่านั้นจึงปรากฏมีการสะกดคำโดยใช้ตัวรอที่เป็นตัวแกนและตัวควบดังนี้ใช้ว่าราสอาณาจักรไทยเนาะแทนที่จะเขียนเป็นราสอาณาจักรไทยตามตัวราสวงแทนที่จะเขียนเป็นราสวงลอลิงไงนะหลวงพระบางแทนที่จะเขียนเป็นหลวงพระบางยิ่งไปกว่านั้นบางคำศัพท์ที่เข้าเดิมบ่มีตัวรอควบก็นำเอาเข้ามาใส่แบบบ่ถูกต้องตัวอย่างบรรพบุรุษแทนที่จะเขียนเป็นบรรพบุรุษข้าพระเจ้าแทนที่จะเขียนเป็นข้าพระเจ้าธรรมดาเนาะเพราะว่าในไวยากรณ์นะกำหนดไว้ว่าการนำใส่ตัวรอหรือว่าล้อหันลีนเนาะแมนเอาไว้เขียนคำศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศยกเว้นภาษาปาลีสันสกฤตเฉพาะภาษาที่ยืมมาแต่ต่างประเทศเท่านั้นได้มีรายการสันคำปาลีสันสกฤตนี่โบไส้รอหรือว่าโลหันลีนเนาะคือหลายๆคำศัพท์ที่ยกขึ้นทันแหละบรรพบุรุษบุถึกใดต้องเขียนบรรพบุรุษธรรมดาเพราะว่าคำซุ้มนี่มันหับมาจากภาษาปาลีดิสันเป็นข้อยกเว้นว่าคำใดที่หับมาจากภาษาปาลีสันสกฤตแมนโบไส้รอหรือว่าโลหันลีนเนาะหรือว่าข้าพระเจ้าสินะก็เขียนธรรมดาข้าพระเจ้านี่นะหรือว่าพระสงฆ์เห็นบางคนมักใช้ได้มีเงินทานจังสินะใส่บาทพระสงฆ์9องค์จังสินะจริงเขียนบ่ถูกผิดจากหลักไวยากรณ์อีกเพราะว่าในหลักไวยากรณ์กำหนดใส่แล้วว่าตัวรอเนาะหรือว่าโลหันลีนนี่นะบ่ได้นำใส่กับคำยืมที่คำยืมภาษาปาลีสันสกฤตวันนี้อันนั้นเป็นปัญหาที่2เป็นปัญหาที่2ใหญ่ว่าเรื่องการเขียนสะกดคำเนาะปัญหาที่3ใหญ่แบบนี้นะการนำใช้คำมีอะไรกันในการนำใช้คำนี่นอกจากปัญหาการสะกดคำแล้วการใช้คำเข้าในการสื่อสารอยู่ในวงสังคมลาวก็ปรากฏมีคือแนวนี้เนาะอันที่หนึ่งการใช้คำศัพท์ประกอบหน้าหนักคำว่าหนักนี่นะใช้ประกอบหน้าคำอื่นซึ่งหมายถึงผู้เช่นว่านักเรียนนักศึกษาหมายถึงผู้มักเช่นนักดื่มนักท่องเที่ยวหมายถึงผู้ชำนาญเช่นว่านักดนตรีนักคิดไล่นักสืบหมายถึงผู้มีอาชีพในเวียกงานใดหนึ่งเช่นนักกฎหมายนักแสดงนักเขียนดังนี้เป็นต้นแต่ก็มีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่มีความหมายถึงอาชีพหรือผู้ชำนาญอยู่ในตัวมันแล้วแต่ก็ยังนำเอาคำว่าหนักมาเติมใส่ทั้งหน้าอีกเด้อมีรายการฟังเบิ่งว่ามีคำใดเด้อละเฮามักใส่บ่สถาปนิกเนาะมีคนใส่เป็นนักสถาปนิกบ่ถูกเด้อศิลปินเป็นนักศิลปินบ่ถูกวิศวกรเป็นนักวิศวกรจิตรกรเป็นนักจิตรกรคำทับอิฐเป็นคำถูกเนาะคือสถาปนิกบ่จำเป็นต้องใส่นักศิลปินบ่จำเป็นใส่นักวิศวกรบ่จำเป็นใส่นัก

แต่งดองซวงเฮือเนาะมันก็รวมความหมายกับคำที่ได้เว้ามาถ้าเอียงก็แม่นรวมความหมายเลยกับแนวโน้มถ้าแห้งก็รวมเลยกับศักยภาพจบก็รวมเลยกับสลอแต่งดองก็รวมความหมายกับเลยแต่งงานซวงเฮือก็รวมความหมายเลยกับแข่งเฮือฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เฮามีคำในภาษาเฮาอยู่แล้วแต่ว่าฮับเอาคำอื่นที่มีความหมายอันเดียวกันรวมความหมายกันมาใส่ก็จะเฮ็ดให้ความหมายของคำที่เฮามีอยู่นะมันถูกจำกัดเข้าแคบเข้าในบางคงเขตพัดบ่นิยมใส่คำที่ตัวเองมีอยู่แล้วพัดใส่คำแต่ใส่แต่คำที่เฮาฮับมาก็จะเฮ็ดให้คำเฮาที่มีอยู่แล้วมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นคำตายเนาะเป็นรายการปัญหาต่อมาอีกแม่นการใส่คำที่มีเสียงพยัญชนะยอยุงเป็นยอยาประหยัดยอยาได้คำทับอิดแม่นสะกดถึกเด้อที่ดอกซอนเว้าประหยัดเวลาสะกดเป็นหรือว่าเขียนนั้นเป็นประหยัดตัวยอนะบ่ถึกได้ยุติยอยุงเป็นยุติบ่ถึกยึดเป็นยึดเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดสั้นแล้วหรือว่าบางท้องถิ่นคือทั้งแขวงอุดมไซนี่นะมีรายการเพิ่นจะออกเสียงอันน่ะยกยาบ่ได้เลยเนาะแต่ว่าแนวใดก็ตามในเมื่อที่ว่ากำหนดเป็นเสียงมาตรฐานหรือว่าเสียงกลางนี่จะต้องได้ฝึกเพื่อให้มันมีความเป็นเอกภาพในการใส่เนาะประหยัดถูกต้องยุติยุติยอยุงยึดยอยุงเสื้อยืดยอยุงเป็นคำศัพท์ที่สะกดถูกต้องปัญหาที่4ปัญหาที่4ใหญ่แม่นปัญหาการใช้คำยืมการใช้คำยืมที่มาจากภาษาตะเวนตกโดยเฉพาะแม่นภาษาฝรั่งอังกฤษเห็นว่ามีปัญหามาแต่ดุ่นแล้วและยังบ่ทันถูกแก้ไขให้เป็นเอกภาพกันเถือคำยืมที่มักมีปัญหาก็แม่นคำที่เฮียกสื่อประเทศสถานที่ต่างๆองค์การจัดตั้งสากลและอื่นๆซึ่งเห็นว่ามีทั้งคำยืมที่มาจากภาษาฝรั่งและคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษตัวอย่างเนาะสื่อประเทศสวีเดนเป็นสวีเดนสวิสสวิตเซอร์แลนด์นูเวนเซลังนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียอาร์เจนตินเป็นอาร์เจนตินาแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีการกำหนดที่จะแจ้งแล้วเนาะว่าเราจะใช้เป็นคำยืมที่ทำมาจากภาษาฝรั่งแต่ถึงแล้วนั้นก็ยังมีบางท่านที่ใช้ซับปนกันนั่นก็สร้างความซับสนได้มีรายการโดยเฉพาะถ้าหากว่าถูกนำเสนอออกไปผ่านทางพาหนะสื่อมวลชนนี่มันเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารในวงกว้างเลยก็ยิ่งจะสร้างความซับสนให้แก่ผู้ฟังหรือว่าผู้ที่จะนำไปใช้ต่อนะเนาะปณิสื่อองค์การจะตั้งสากลก็สังเกตเห็นก็ใช้ทั้งสองแหละอุยเนสโกยูเนสโกอุยนิเซฟยูนิเซฟนี่อันนี้ก็เป็นปัญหาเส้นเดียวกันแต่มีอีกเนาะคำศัพท์เทคนิคที่เราเคยเห็นใช้นะเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีเทคนิคเป็นเทคนิคนอกจากคำยืมที่มี2แบบที่ได้ยกมาแล้วมีรายการยังมีปัญหาเกี่ยวกับการสะกดคำยืมจากภาษาต่างประเทศที่บ่ถูกต้องโดยเฉพาะแม่นคำที่มีตัวควบเช่นว่าคลินิกคลินิกคลินิกเนาะเป็นคลินิกนะสะกดโลลิงเป็นตัวควบจังค่อยถูกเพราะว่าในภาษาอังกฤษกะCL เนาะมีรายการเนาะแต่ว่ามีบางคนพัดเขียนเป็นคลินิกคือใส่ตัวลอหันลี่เลยเป็นคอควายแล้วก็ใส่ตัวสะกดขออภัยตัวควบเป็นรอเนาะสระอีแล้วก็นิกเวลาออกเวลาอ่านออกเสียงทางมาเขียนเอานี่ก็จะต้องหันลี่ไหนคลินิกแต่ที่จริงนะบ่ถูกเพราะว่าในเข้าซับในต้นก็เป็น CLบ่แม่น CR เนาะอันนี้แม่นการสะกดคำที่บ่ถูกเราเรื่องศัพท์เทคนิคปะนี้พลาซ่าพลาพลา

ภาษาพราซาสกุดต้องเป็นพอพูแล้วก็ตุลลิงสละอาแต่ว่ามีผู้สกุดพิษใช้ตัวโลหันลินเป็นพอพูตัวรอสละอาบาดอ่านก็ต้องอ่านเป็นพราซาและบาดนี้นะพราซาเนาะหันลินแต่ว่าบุตรคือต้องสกุดเป็นพอพูโลลิงสละอาโซสร้างสละอาเวลาที่เขียนคำทับซับนี่นะมักจะมีเสียงวรรณยุตห่วมนำแต่ว่าในเวลาเขียนนะบ่มีได้ให้เป็นเสียงสามัญเนาะพราซาบ่แม่นพราซาเกิดปรากฏการณ์การเขียนผิดแบบนี้แม่นย้อนอย่างให้คำที่ตุนเขียนหันถูกต้องจนเกินไปอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์ในบทความของอาจารย์สมแสงขออภัยอาจารย์แสงฟ้าลานุภาพสรุปแล้วเนาะปัญหาที่ผู้เขียนได้ยกขึ้นก็คืออาจารย์แสงฟ้าของลานุภาพนี่นะในบทความนี้เห็นว่าเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการนำใช้ภาษาลาวเข้าในการเว้าการเขียนในปัจจุบันซึ่งเห็นว่ายังมีความบ่เป็นเอกภาพกันเทือและบางคนก็นำใช้ผิดจากหลักไวยากรณ์ที่ทางกระทรวงศึกษาได้วางไว้โดยเฉพาะแม้นการสะกดคำเพื่อเฮ็ดให้สภาพความซับสนในการนำใช้ภาษาลาวในสังคมนี้เข้าสู่ความเป็นระเบียบและถูกต้องตามหลักของภาษาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องได้หีบห้อนทำการปรับปรุงแก้ไขปึ้มไวยากรณ์ภาคอักขรวิถีให้ไวเท่าที่จะไวได้เนาะพร้อมกันนั้นก็หีบโฮมคำซับสร้างเป็นวัจนานุกรมแห่งชาติที่ทั่วสังคมได้นำใช้ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพคือว่ามหอดนี้วัจนานุกรมฉบับแห่งชาติคือได้นะถามอาจารย์ก็คิดว่าจะสำเร็จภายในปีนี้ได้ไวสุดแม่นเดือน6ปีนี้ซาสุดก็แม่นเดือน12จังได๋ก็ภายในปีนี้เนาะมีรายการอันนี้แม่นบทความวิชาการของอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพที่เสนอไว้ในวารสารของภาควิชาภาษาลาวสื่อสารมวลชนฉบับที่5ซึ่งเป็นฉบับพิเศษอบพิมพ์ก่อนหน้านี้10ปีเนาะเพื่อวารสารฉบับนี้พิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ40ปีและวันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว60ปีเป็นรายการเป็นวารสารฉบับพิเศษดอกซ่อนคิดว่ามันมีประโยชน์เนาะเป็นความรู้แลกเปลี่ยนก็เลยนำมาเสนอสู่มีรายการได้รับฟังคืนอีกเท่านึงเป็นความรู้แลกเปลี่ยนน้ำกันเนาะในหัวข้อที่คิดว่าเป็นตาหน้าสนใจและก็เนื้อในที่เป็นตาสนใจแท้ที่นำเสนอให้มีรายการหัวข้อก็เป็นบัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบัน ขออภัยบัญหาการนำใช้ภาษาลาวในปัจจุบันเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจาก2เพลงระยะต่อไปกลับมาพบกันดร.ยังมีบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อีกท่านหนึ่งนำเสนอสู่ท่านรับฟัง

ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาบรรณาภาษาลาวอยู่พวกเราพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงเนาะตามปกติแล้วจะมีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการก็คือวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์แม่นอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพเนาะส่วนวันคารและวันพฤหัสบดีแอนด็อกซอนจะมาพบกับมีรายการนำเสนอคำศัพท์ภาษาลาวหรือว่าบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์นำเสนอสู่ท่านได้รับฟังเป็นประจำหั่นเนาะซึ่งมื้อนี้ก็นำเสนอให้ท่านได้รับฟังในหัวข้อทำอิทธิพลไปปัญหาการนำใช้ภาษาลาวที่ค้นคว้านำเสนอเป็นบทความวิชาการโดยอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพความจริงแล้วยังมีบทความวิชาการของอาจารย์มีไสยสุขเจริญในหัวข้อคำปาลีสันสกฤตในภาษาลาวจะเสนอสุทานทับฟังอีกเนาะแต่ว่า เวลานี่จะพอบ่จะพยายามนำเสนอเอาไว้หน่อยนึงถ้าหากว่าบทันก็จะสืบต่ออีกเป็นบรรพหัตภาษาลาวนี่มีคำยืมมาจากภาษาต่างๆเป็นจำนวนบ่น้อยมีรายการทั้งภาษาประเทศใกล้เคียงและภาษาสนชาติที่อยู่ไกลออกไปเนื่องจากลาวเฮามีการพัวพันกับภาษาชาติต่างๆอยู่ตลอดเวลาในจำนวนนี้คำปาลีสันสกฤตถือว่าเป็นภาษาที่นำเข้ามาใช้ในภาษาลาวเป็นจำนวนหลายกว่าภาษาอื่นๆลาวเฮารับเอาทั้งภาษาทั้ง2นี้มาใช้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานตั้งแต่สมัยบูฮานจนมาถึงปัจจุบันคำภาษาปาลีและสันสกฤตที่เข้ามาในภาษาลาวมักเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับศาสนาความรู้สึกนึกคิดหรือนามธรรมเมื่อมีวิทยาศาสตร์วิทยาการใหม่ๆเกิดขึ้นศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆเฮาบ่สามารถหาคำลาวให้กุ้งกับความหมายที่ถูกต้องหรือชัดเจนตามที่ต้องการเฮาก็นำเอาคำศัพท์จากภาษาปาลีสันสกฤตโดยมักบัญญัติคำใหม่ผสมคำขึ้นจากคำปาลีสันสกฤตหรือเส้นวาเนาะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสันติภาพอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ศึกษาธิการวุฒิการศึกษาผู้อาวุโสปัญญาชนในวรรณคดีลาวโดยเฉพาะวรรณคดีสมัยอาณาจักรล้านสร้างหุงเฮืองมีคำศัพท์มาจากภาษาปาลีสันสกฤตอย่างหลวงหลายมีรายการซึ่งเฮาจะฮู้เพียงแต่ภาษาลาวเดิมล้วนๆมันยากที่จะศึกษาวรรณคดีนั่นได้อย่างลึกซึ้งถ้าบ่ฮู้คำปาลีสันสกฤตที่กล่าวมาหั่นการศึกษาการที่จะศึกษาภาษาลาวได้อย่างลึกซึ้งและเป็นเสี่ยวซานทางภาษาลาวนั้นจำเป็นต้องได้เรียนรู้ภาษาอื่นๆที่ถูกนำมาใช้ในภาษาลาวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะคำภาษาลาวที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตพวกเฮาบ่อาจปฏิเสธได้เนาะถ้านำเอาคำเหล่านี้ที่มีอย่างหลวงหลายในภาษาลาวออกไปหมายถึงนำเอาคำจากภาษาบาลีสันสกฤตที่มีในภาษาลาวเฮานี่เนี่ยออกไปและนำใช้เฉพาะคำลาวล้วนๆจะสามารถตอบสนองอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ต้องการในการสื่อสารนี้ได้หรือบ่ถึงอย่างไรก็ตามคำบาลีสันสกฤตที่มีในภาษาลาวก็คือในวรรณคดีลาวนั้นล้วนแต่เป็นคำที่ถูกดัดสมในมิลลิการพันเปลี่ยนมาเป็นภาษาลาวแล้วต่างจากคำเดิมของภาษาบาลีสันสกฤตสมมติว่าเฮาอ่านซับในวรรณคดีเหล่านั้นเนาะให้คนอินเดียที่ฮู้ภาษาบาลีสันสกฤตฟังหมายถึงคนอินเดียที่ฮู้ภาษาบาลีสันสกฤตดีฮู้ดีฮู้สองภาษานี้ดีฟังก็อาจจะบ่ฮู้และเข้าใจได้ดีเพราะเขาเจ้าบ่ฮู้ว่าซับในภาษาเขาเจ้าเมื่อมาเป็นคำลาวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดใช้แนวใดและบ่เข้าใจเบื้องหลังทางวัฒนธรรมของเขาอีกด้วยดังนั้นผู้ที่จะศึกษาภาษาลาวให้ลึกซึ้งจะต้องได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคำเหล่านั้นและทั้งเป็นการรักษาวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณกรรมของเฮาไว้เป็นประโยชน์ในการศึกษาภาษาอื่นๆที่นำมาใช้ปะปนอยู่ในภาษาลาวเพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบลักษณะการใช้ในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันได้แนวใดเนาะมีรายการการที่รับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นยอมก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรมทางภาษาไปนำซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ผู้ศึกษาภาษาลาวควรศึกษาความเป็นมาของคำในภาษาต่างๆตลอดถึงภาษานั้นๆที่เข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาลาวอย่างละเอียดแต่บ่หมายความว่าเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษานั้นๆโดยกุ้งหากพอว่าเราอยากศึกษาภาษาลาวให้ละเอียดลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาตัวภาษาการตีราคาบทวรรณคดีการศึกษาประวัติศาสตร์และอื่นๆนอกจากนั้นการศึกษาประวัติความเป็นมาของคำต่างๆที่มาจากภาษาอื่นยังเป็นแนวทางค้นคว้าถึงอิทธิพลของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อศาสนาตลอดถึงอิทธิพลทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจในสมัยบูฮานอีกด้วยมีคำถามว่าคำบาลีสันสกฤตเข้ามาปุ่นในภาษาลาวได้แนวใดเนาะการยืมคำบาลีสันสกฤตในภาษาลาวเนื่องจากอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียแผ่เข้าสู่สุวรรณภูมิและเข้าสู่ลาวในเวลาต่อมาย้อนความสัมพันธ์ย้อนความสัมพันธ์ทางศาสนาประเพณีวัฒนธรรมวรรณคดีและความเจริญทางด้านวิชาการเมื่อพุทธศาสนาแผ่เข้าสู่ลาวโดยใช้ภาษาบาลีเป็นพาหนะในการเผยแผ่ศาสนาพุทธฝ่ายหินยานและใช้ภาษาสันสกฤตในฝ่ายมหายานคนลาวจำนวนหลายยอมรับนับถือพุทธศาสนาเป็นที่เพิ่งทางด้านจิตใจและรับเอาเป็นศาสนาประจำชาติอาจเว้าได้ว่าภาษาบาลีสันสกฤตเป็นภาษาศาสนามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนลาวบ่หน่อยผู้ที่เข้าบวชเฮียนอยู่ในวัดต้องได้เฮียนรู้ภาษาบาลีในศาสนาในศาสนกิจของพระสงฆ์เนาะมีรายการบทสวดต่างๆล้วนแต่เป็นภาษาบาลีพุทธศาสนิกชนลาวถึงว่าฟังแล้วบ่ฮู้ความหมายแต่ก็ยังฟังด้วยความศรัทธาการยอมรับนับถือศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนลาวอย่างลวงหลายลาวเฮารับเอาคำในลักษณะของศัพท์ทางพุทธศาสนาแล้วก้าวไปถึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและบัญญัติศัพท์วิชาการในแขนงต่างๆในเวลาต่อมาผู้ที่มีความรู้ในสมัยนั้นส่วนหลายได้รับการศึกษาจากวัดดังนั้นจึงนิยมใช้ภาษาบาลีและรับเอาคติทางศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคำภาษาบาลีสันสกฤตจึงมีใช้อย่างหลวงหลายในวรรณคดีตำราเฮียนคำศัพท์วิชาการภาษาทางพุทธศาสนาจนเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันสาเหตุที่ภาษาบาลีสันสกฤตเข้ามาปนในภาษาลาวพอสรุปได้คือเดี๋ยวนี้เนาะมีรายการอันที่หนึ่งการรับเอาศาสนาเมื่อศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธแพร่เข้าสู่สุวรรณภูมิก็คือลาวเฮาโดยศาสนาพราหมณ์ใช้ภาษาสันสกฤตและศาสนาพุทธใช้ภาษาบาลีเป็นพาหนะในการเผยแพร่คนลาวส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและรับเอาคติทางศาสนาพราหมณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะธรรมเนียมประเพณีต่างๆจึงรับเอาคำในสองภาษานี้มาใช้ในลักษณะของศัพท์ทางศาสนาและนำมาเป็นศัพท์ที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันอันที่สองความสัมพันธ์ทางด้านประเพณีคนลาวเฮารับเอาประเพณีของอินเดียจำนวนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติเหตุให้คำที่มาจากประเพณีมาปนเปกับภาษาลาวเช่นว่าเทศพระเวทเนาะประเพณีบุญพระเวทนะมาคาบูซากระถินบาซีหรือว่าสู้ขวัญหันตาแหกหรือว่าการแหกนาเนาะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ทางด้านประเพณีอันที่สามความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมมีรายการความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมนี่อินเดียนี่เป็นประเทศที่เจริญทางด้านวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อนานาประเทศในภาคพื้นอาซีตะวันออกก่อนที่วัฒนธรรมประเทศอื่นจะเข้ามาซึ่งลาวเฮาก็ได้รับในบางสาขาเช่นว่าด้านศิลปะทางกงและทางอ้อมเซนวาดนตีนาฏศิลป์ภาษาที่ใช้ปนในภาษาลาวเซนวามโหรีหรือว่าดนตีจังซี่เนาะมีด้านดาราศาสตร์อีกอินเดียนี่มีความเจริญทางด้านดาราศาสตร์จนมีตำราเฮียนมีคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ก็เกิดขึ้นเซนสุริยคาตจันทคาตสุริยคติจันทคติเหล่านี้เป็นต้นเนาะยังมีการแต่งกายมีคำศัพท์เกี่ยวกับการแต่งกายส่วนหลายเป็นลาซาศัพท์เซนวามงกุฎขออภัยมงกุฎสังวานและยังมีสิ่งก่อสร้างอีกเช่นว่าปราสาทเจดีย์อาคารและอื่นๆนอกจากนั้นยังมีลาซาทรัพย์ปัจจุบันนี้ถึงว่าลาวเฮาบ่มีเจ้าชีวิตแต่ในอดีตเคยใช้และยังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งทางภาษาที่ยัง
ยังมีไส้กับเจ้าชีวิตเช่นว่าพระองค์อภิเษกโอรสปฏิสันถานโอวาทพระวงศ์ที่หมายถึงเสื้อพะวงขนาดมีรายการเนาะนอกจากนั้นก็ยังใส่เป็นคำสุภาพเซนวาสามีภรรยาฮับประทานเหล่านี้เป็นต้นอันที่4แม่นความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการมีรายการความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการนี่เนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์วิทยาการต่างๆมีความเจริญกว้างขวางขึ้นเหตุให้คำเล่าที่มีไส้อยู่หันแคบลงตอบสนองความต้องการได้บ่เต็มส่วนจำเป็นต้องบัญญัติซับจากคำปาลีสันสกฤตเข้ามาใส่ปัญหาที่5ความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดีวรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีลาวบ่น้อยทั้งวรรณคดีสันสกฤตและวรรณคดีปาลีที่มาจากซาดกในพุทธศาสนาเมื่อรับเอาวรรณคดีเข้ามาแล้วจึงมีคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีเช่นว่าหิมพานต์คุดนาคยักษ์พญาสุเมรุกุมพันธ์ลาซามเหสีกษัตริย์หิมพานต์จังซี่นะมีรายการคำปาลีสันสกฤตที่เข้ามาปนเปในภาษาลาวได้ถูกดัดสมโดยธรรมชาติของภาษาลาวเพื่อให้เข้ากับระบบอักขระจนกลายเป็นระบบคำภาษาลาวโดยบ่ฮู้สึกตัวปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เป็นปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่นักภาษาศาสตร์ได้อธิบายไว้เนาะแต่ว่าในบทความวิชาการบทนี้จะบ่ได้กล่าวในที่นี้เนาะพวกเฮานำใช้คำศัพท์ภาษาลาวในชีวิตประจำวันในแต่ละมื้อก็บ่เคยคิดว่าเฮาได้ใช้คำปาลีสันสกฤตคำใดๆเว้าออกไปแต่ละเทือเพราะว่าคำปาลีสันสกฤตที่เฮาใช้อยู่ทุกมื้อนี้มันถูกดัดสมกลมกลืนและเปลี่ยนมาเป็นคำของภาษาลาวโดยสมบูรณ์แล้วดังที่ดกซอนและอาจารย์แสงฟ้าได้ลมกันเรื่อยๆว่าถึงคำนี้เฮาจะหับมาจากภาษาปาลีสันสกฤตแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นคำศัพท์ภาษาลาวเฮาได้มีการปรับเนาะหรือว่าแปลงให้ทั้งเสียงกระคองเสียงคองลิ้นของคนลาวแต่ทางด้านการเขียนก็เส้นเดียวกันถึงว่าจะมีเข้าแต่ก็บ่ได้นำใส่ตามเข้าเลยทั้งการเขียนการเว้าเฮาได้มีการแปลงหรือว่าดัดสมให้มันถูกหรือว่ากลมกลืนเว้ารวมกับแม่นการเปลี่ยนมาเป็นคำของภาษาลาวโดยสมบูรณ์เนาะอันนี้แม่นปัญหาที่5ซึ่งความสัมพันธ์วรรณคดีอันนี้มันเพียงแต่การนำเสนอแบบเริ่มต้นให้มีรายการได้ครับฟังว่าคำปาลีสันสกฤตในภาษาลาวนี่มันสาเหตุที่คำปาลีสันสกฤตเนาะเข้ามาปุ่นในภาษาลาวได้แนวใดคือ5สาเหตุคือการรับเอาศาสนาความสัมพันธ์ทางด้านประเพณีความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมความสำคัญทางด้านวิชาขออภัยความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและความสัมพันธ์ทางด้านวรรณคดียังมีอีกหลายหัวข้อแต่ว่าเวลาหมดแล้วมื้อนี้จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านรับฟังอีกวันพัดเนาะในหัวข้อว่าอิทธิพลของคำปาลีสันสกฤตต่อภาษาลาวยังมีหลายหัวข้อมีหลายเป็นข้อย่อยที่จะนำเสนอสุทานฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนให้ทานได้เข้าใจหรือว่าเห็นภาพว่าคำปาลีสันสกฤตในภาษาลาวสาเหตุที่มันเข้ามาและอิทธิพลเนาะมันมีผลหยังมีความสำคัญจำเป็นแนวใดถ้าว่าบ่มีคำปาลีสันสกฤตดีจะเป็นแนวใดถ้าหากว่าเราจะใช้แต่คำลาวล้วนดีมันจะมีผลหยังต่อภาษาลาวเฮามีรายการติดตามเฮาฟังเติมอีกวันพหัสมื้อนี้จะโจสไว้สำนีซะก่อนขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังมื้ออื่นเนาะตอกซ้อนจะมาเข้ารายการพร้อมกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพอธิบายอาจารย์จะอธิบายและชี้แจงคำศัพท์สุพรรณมีรายการรับฟังซึ่งคำศัพท์ที่จะนำมาสนทนาในมื้ออื่นก็มันสั่งหัวมาจากการประกอบส่วนของมีรายการผ่านทาง WhatsApp หมายเลขโทรศัพท์020 5986 4685มื้ออื่นอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาเด้อส่วนบทความวิชาการของอาจารย์มีไซสุขเจริญเนาะในหัวข้อคำปาลีสันสกฤตในภาษาลาวจะสืบต่อนำเสนอสุทานรับฟังอีกวันพหัสขอบใจทุกท่านสละเวลาอันมีค่าติดตามรับฟังรายการของพวกเราถือโอกาสนี้อวยพรเพื่อนมีรายการทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี

0: ุกตุ้ป่าไม้บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์ดีเนาะและอยู่ในป่าสิมีสัตว์ป่าบ่พ่อตุ
1: ้หลานป่าไม้บ้านเฮาอุดมสมบูรณ์มันก็ต้องมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้แต่ก่อนอยู่ป่าแถวนี้มีสัตว์ป่านานาชนิดบ่จักกะฮอกกะแต้ก้วงฟ้าสื่อสร้างนกหนูปูจีห้องฟดสนั่นอยู่ในป่านี้แต่ตกมาระยะหนึ่งพวกแม่พ่านจํานวนหนึ่งพากันมาลาเอาสัตว์พวกนี้ไปทั้งไปขายแน่ทั้งไปกินจนเฮ็ดให้สัตว์จําพวกนี้หมดและใกล้จะสูญพันธุ์เมื่อเป็นแนวนั้นทางพรรคและรัฐบาลเฮาเพิ่นจึงเห็นความสําคัญเพื่ออยากอนุรักษ์รักษาสัตว์จําพวกนี้ไว้เพิ่นจึงกําหนดเอาวันที่13กรกฎคมทุกๆปีเป็นวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติเพราะว่าในระยะ
2: เออนี่ตุ๋นผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200ชนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนิเป็นดอกกรจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแม้นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหื่อเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเหงโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้นุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆทานมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
5: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449-020-5449-5449

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลเพิ่นมีรายการอาทิตย์อัสดงเชียงแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านกลับมาพบกันคือเก่ากับรายการอาทิตย์อัสดง 18:00 นจนถึง 19:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 MHz 1 ชั่วโมงมีข้อมูลความสื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำแน่ผู้ให้การสนับสนุนรายการแน่ในตอนแรงๆอย่างสิก็นำเอาสิ่งดีๆแบบนี้มาบอกมากล่าวกับท่านผู้ฟังที่กำลังฟังรายการของพวกเขาอยู่บ่ว่าจะอยู่หัวไห้ไปนาฟังวิทยุอยู่ก็ดีหรือว่ากำลังขับรถขับลางกลับบ้านกลับซองในตอนค่ำๆแบบนี้เนาะแต่ว่ายามนี้นี่นานค่ำนานค่ำได้6โมงแล้วตอนนี้6โมงแรงหรือว่า18โมงกับ5นาทีแล้วแต่ว่ายังแจ้งอยู่คือกันกับตอน16โมง17โมงนี่แหละจังใดก็ดีนานคำก็ได้เวียกหลายแนวว่าสันซาเมื่อฮอดเฮือนฮอดซานก็แม่นเวียกเฮือนเวียกซานก็ยังเต็มอยู่ก็ยังบ่ทันได้คำเนาะก็ยังมีเวลาได้สร้างเศรษฐกิจครอบครัวตื่มแน่ผู้ลังคนก็ดีผู้ลังคนก็แวะตลาดตะลีโอ้ยโทเมื่อเห็นยังกินน้อเมื่อนี้ว่าเสน่ห์เอาก็ให้อาหารแรงมื้อนี้แซ่บซ้อยกันแล้วกันกินอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะอย่าซื้อแนวมันบั่นทอนสุขภาพเมื่อสู้กันกินซุ่มแซวเล็กน้อยเพราะเป็นยาเพิ่นว่าพอนอนหลับผู้ลังคนว่าจังซั่นนะแต่ว่าก็จังใดก็ขอให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพกันแล้วกันเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสุขภาพแข็งแรงบ่มีโลคาพยาธิให้จังซี่ก็เป็นลาภอันประเสริฐสำหรับมนุษย์ในเมืองคนแม่นบ่ท่านผู้ฟังรายการของพวกเขาถ้าท่านต้องการอยากจะฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำก็อย่าลืม0305787052โทรกันเข้ามาหลังไมค์นะทั้งเทคนิคเขาก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะมอบข้อมูลความสื่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน หรือว่าต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพอยากต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอลาด้าลาวบ่จะเป็นหลากหลายผลิตภัณฑ์เนาะบ่จะเป็นสบู่ทองคำโนนิเนาะยาชูแค่ว BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมียาสระผมดำแล้วก็ยังมีโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์นอกนั้นยังมีแซมพูวังกี้นี่แหละเนาะแซมพูสระผมดำโนนิแล้วก็มียาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูผิวแล้วก็อีกหลายผลิตภัณฑ์สิสวยเบิ่งแยงผิวพรรณของทานจากภายในสู่ภายนอกภายในแม่นหยังภายในก็ต้องแม่นโนนิเอนไซม์เป็นแนวกินเนาะท่านผู้ฟังเนาะเป็นอาหารเสริมสวยบำรุงห่างกายโนนิเอนไซม์สวยบำรุงห่างกายของทานให้แข็งแรงกระตุ้นกันเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพห่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารต่างๆนี่แหละควบคุมความดันในเลือดไขมันในเลือดระดับน้ำตาลในเลือดและก็บรรเทาอาการเจ็บต่างๆกินข้าวแซ่บนอนหลับเรื่องสิแหละต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบต่างๆโดยเฉพาะผู้อ้าวตุยแดคืออภิญญาจังซี่แหละต้องได้กินเนาะเพื่อต้านการอักเสบต่างๆและก็ผู้ที่กินอาหารแล้วหมักท้องอืดท้องเฟ้อมันอาหารบ่ย่อยหั่นนะก็อย่าลืมโนนิเอนไซม์กินคู่กับนี่ผลิตภัณฑ์พระเอกในไอลาด้าเลยก็คือสุภัทโอสดเนาะเป็นยาฟอกเลือดเนาะฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดเฮ็ดให้เลือดสะอาดไหลเวียนได้ดีเนาะผู้ที่มักอ่อนเพลียเมื่อยง่ายวินหัวง่ายจังซี่เวลาก้มลงละเงยหัวขึ้นกับฟินมิ่งโลดอาการจากหนึ่งก็เป็นตุ้ยแน่สองมาก็มีอาการความดันอย่างต่างๆสองมาเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดก็คือนี่สุภัทโอสดนะสวยเป็นจากสมุนไพรจากสามทวีปมาจากอาซีในแอฟริกาในยุโรปแดงจังซี่แหละเป็นห่วมเขาเรียกว่ามีพลังสวยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดแล้วก็ไหลเวียนสะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกก็เป็นร่างกายกะแข็งแรงขับสารพิษออกจากร่างกายขับสารอนุมูลอิสระที่มันก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดจังซี่นะและลดอาการเมื่อยสะสมนี่กินคู่กันครับอันนั้นโนนิเอนไซม์จังซี่ให้ประโยชน์สูงสุดนะนี่
ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ในไลฟ์สดเนาะถ้าว่าท่านฟังวิทยุก็ได้ยินแต่เสียงแต่ว่าเบิ่งภาพนําทางไลฟ์สดลาว National Radio ทาง Facebook เด้อนี่โนนิฟรุสหรือว่าโนนิเอนไซกินคู่กันกับสุภัทโอสถนี่ที่อภินาเอาให้เบิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้กิน3เดือน5 6เดือนเนาะแน่นอนเลือดของท่านจะสะอาดนะบ่มีสารผิดตกค้างจังซี่นะบ่มีสารอนุมูลอิสระจังซี่เริ่มบำรุงร่างกายของท่านให้แข็งแรงเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเด้อปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบอกไปเลยฮู้จากรายการอาทิตย์อัสดงจังซี่020885655599เด้อโทรไปเลยท่านผู้ฟัง885655599และก็5449 5449ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีหรือว่าให้คำแนะนำทานลาลาตลอด24ชั่วโมงบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันกินคู่กันอย่าลืมสุภัทโอสถกับโนนิเอนไซจะให้คุณประโยชน์สูงสุดเฮ็ดให้เลือดสะอาดร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานแข็งแรงแน่นอนอ้าวนั่นแม่นหอมปากหอมคอกันซะก่อนจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจะมอบข้อมูลคำเชิญให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังขอบใจมีรายการที่คอมเมนต์มาทางหน้าไลฟ์สดเนาะคำพรศรีสุพรรณทองสบายทักทายสบายดีมาสบายดีเช่นกันเนาะขอบใจที่ว่าติดตามรายการทุกรายการทั้ง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของพวกเฮาเอามวลซื่นเสียงเพลงจากทั้งรายการของพวกเฮาแล้วจังมาโอมอารมณ์กันต่อจักหน่อย

0: สบายดีสวงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
1: ้ฮ่าฮ่าก็ใส่ยาทูเคียว BSY Face and Whitening Me Day
0: โอ้โตที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
1: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เหือกแข็งแฮงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
0: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
1: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได
0: ้โอ้ฟังแล้วฮู้สุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
1: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
0: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
1: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูเคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนิ่งยาทูเคลสมุนไพรพิเศษจาก BSY
0: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใส่ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื้อ
2: น้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและวอทส์แอป020-5449-5449 020-5449
3: แม่แล้ว020-5449-5449เด้อต้องการอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอลาด้าลาวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายได้เสริมจังซี่ก็พวกเขามีรายละเอียดให้กับทุกๆ ทานเข้าไปปรึกษาได้หรือว่าโทรปรึกษาได้เนาะ020-8856-5599หรือว่า5449-5449ผ่านไป1เสียงเพลงมวนๆจากทางรายการของพวกเขาบ่าวเวียงบ่าวเสียงขวงสาวเวียงจันทร์โอ้ยฟังแล้วเอาเบอร์โทรไปแล้วก็โทรหาได้เด้อว่าซั่นว่าเรื่องแขวงเสียงขวงมากะคินฮอดเคยไปเนาะ2เทื่อ3เทื่อนี่แหละเนาะอากาศดีทั้งลมทั้งเย็นโดยเฉพาะยามหนาวเด้อเดือน11 12บาดโทรบ่แม่นหนาวละล่าเย็นเข้ากระดูกเลยมีสายลมพร้อมแต่ว่าอากาศดีเนาะตอนเช้ามาก็แม่นตื่นเช้ามาแต่สิ 5:00-6:00 มาก็ไปเที่ยวตลาดน้ำงำเลยอาหารพื้นบ้านอื่นๆเนาะจากธรรมชาติต่างๆหลายอีหลีอยู่ในตลาดน้ำงำเนาะประชาชนที่ไปจากนครหลวงเวียงจันทน์หรือไปจากต่างแขวงทุกสารทิศก็ไปแวะตลาดน้ำงำและก่อนจะกลับคืนภูมิลำเนาได้ของฝากของตอนกลับบ้านกลับซองมะข้อเขียวเอ้ยนกปีดเอ้ยน้ำอ้อยหวานเอ้ยจังสันตัวอภิญญาไปก็ซื้อน้ำอ้อยแหละน้ำอ้อยที่เพิ่นสกัดใส่แก้วมาหะนะโอ้ยคักอยู่ได้เนาะผู้ใดไปก็ลองเบิ่งนะไปแวะนะเพิ่นประพันธ์เป็นเสียงเพลงมวนๆออกมาให้มีรายการได้ฟังคิดว่าคงจะถูกใจเนาะบ่ถูกใจเป็นประการใดส่งข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook ก็ได้เนาะทางข้อความทาง Facebook เลยนะพวกเขาติดตามรับชมแล้วก็เบิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้กับผลิตภัณฑ์ดีๆที่นำมาโอ้มาลมให้มีรายการได้ฟังกันนอนห่วงใยสุขภาพในปัจจุบันนี้พยาธิพะเยาก็เกิดขึ้นหลายจากอาหารการกินที่ชื่อเอิ้นว่ามันบ่มีประโยชน์ก็ถือว่าบ่ได้เนาะถ้าผู้ฟังพวกเขาจำเป็นจะต้องได้บริโภคหรือว่าได้กินผักนางอางหญ้าที่มีสารพิษตกค้างอาจจะบ่ได้ผ่านการขวดกาบ่ทั่วถึงโดยที่เขาบ่ได้ปลูกกินเองโดยเฉพาะผักนี่นะนอกจากปุ๋ยแล้วก็ยังมียาฆ่าแมงไม้อย่างต่างๆที่เพิ่นผลออกมาเฮ็ดให้ส่งผลบ่ดีต่อสุขภาพเฮาหลายท่านก็สิฮู้จักกันดีดังนั้นเฮ็ดจังได๋ล้างสารพิษพวกนี้มีทั้งแบบธรรมชาติมีแบบยุกยาทานังเป็นยาหลวงยาลาวเนาะท่านผู้ฟังทุกคนก็ต้องได้สรรหามากินเพื่ออย่างเบิ่งแยงสุขภาพตนเองให้มันแข็งแรงผักนางอางหญ้าที่ซื้อมาจากตลาดกระแสน้ำเกลือซะก่อนหรือว่าแสแป้งเนาะแป้งอีสังละเบกกิ้งโซดาเนาะโซดาไฟนะเพิ่นเอาไปแสเนาะแสเพื่ออย่างกำจัดสารพิษออกไปถ้าว่ากินเข้าไปแล้วดิมันก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายของคนเราช่วยล้างสารพิษพวกนี้ก็คือโนนิเอนไซม์เด้อจากทางรายการเขาบอกเราด้วยความเป็นห่วงเป็นใยอย่างให้ทุกท่านนั้นสุขภาพแข็งแรงโนนี่เอนไซม์กินคู่กับสุภัทโอสถนี่ที่ท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้จะช่วยล้างสารพิษแล้วก็ต้านการอักเสบอาการที่เฮาบ่ปรารถนาว่าซั่นซะช่วยสร้างภูมิต้านทานเฮ็ดให้ร่างกาย
4: เฮ็ดเวียกได้ดีขึ้นกำจัดสารพิษป้องกันเซลล์มะเร็งต่างๆลดการอักเสบหุ่นแฮงปรับความสมดุลในร่างกายปรับความดันเลือดป้องกันพยาธิ NCD และก็เส้นเลือดตีบพยาธิปอดเบาหวานและก็อื่นๆเฉพาะโนนี้กินคู่กับสุภัทโอสถนี่ท่านผู้ฟังช่วยล้างเลือดเพิ่นว่าจังซั่นหรือว่าช่วยฟอกเลือดเนาะเฮ็ดให้เลือดสะอาดและก็ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีและร่างกายก็จะแข็งแรงบำรุงช่วยให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงปึ้งปังแล้วก็เลือดสะอาดและผิวพรรณก็เซาะใสมีน้ำมีนวลขาวใสจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะลุกขึ้นมาตอนเช้าเมื่อยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยโอ้ยแห้งจักไปใส่เบิดมันคือบ่คือตอนยังหนุ่มเนาะเพิ่นว่าจังซี่แหละทุกคนอายุหลายไปแล้วก็เป็นแล้วเมื่อยออดๆแอดๆเจ็บหันเจ็บนี่แล้วดังนั้นต้องได้เบิ่งหยังเป็นพิเศษเด้อช่วยฟอกเลือดล้างเลือดกำจัดสารพิษออกจากในเลือดจังซี่นะขอบใจมิตรรายการอยู่ทั้งบ่อแก้วบ่อเพิ่นมานี่ที่ติดตามชมรายการอยู่ขอบใจหลายๆเนาะมอบให้อย่าลืมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้020-8856-5599และก็5449-5449เด้อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงมีแจกมีแถมเว้าโอ้ลมกันบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันถ้าว่าซื้อพวกเขาก็มีคะแนนสะสมให้นะมีคะแนนสะสมให้บ่แม่นซื้อกินล่าๆได้มีรายได้น้ำหลังเติมอีกคั่นเด้แม่นมีแต่ได้กับได้สุขภาพได้ทั้งคะแนนสะสมเป็นเงินเป็นคำยังก็ว่ากันไปปรึกษาทางบริษัทไอลาดาลาวได้เนาะ5449-5449เอามวนซื้นกันอีกจังหน่อยฟังเพลงฟังลำนำกันเนาะท่านผู้ชมที่ชมรายการไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาโอมาลมกันเติม

มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า200ชนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกกรจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใส่หมากโนนิในการปิ้นปั่ว

0: และต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเนี่ยของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมทั้งให้ความสุมสืนพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบอดติดต่อสำเหื่อเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแซมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
1: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449
2: หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยจากทางรายการของพวกเขาขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามรายการทั้งวิทยุใน FM 103.7 MHz และกระทั่งไลฟ์สดทางลาว National Radio เพจ Facebook ที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันในสดๆกันเลย0305787052โทรเข้าสู่รายการหรือฝากข้อความกันเข้ามาหรือคอมเมนต์ทางหน้าเฟซเลยก็ได้นะเสียงลำสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสั้นอย่างยาวแน่6นาทีให้ทานได้ครับฟังผู้ลังคนกับมักลำผู้ลังคนกับมักเพลงเนาะแต่ว่าบ่ถูกอกถูกใจก็แม่นบอกกับพี่นามาได้สิมอบให้เทคนิคเพิ่นเปิดให้โลดเนาะถ้ามีรายการบ่ขอกันมาในมีเพลงใดก็แม่นเปิดไปแล้วเนาะเอาก็คิดว่าคงจะเป็นข้อมูลความสื่นให้กับทุกท่านกำลังขับรถอยู่ก็ดีหรือว่าอยู่เฮือนอยู่ศาลแล้วสร้างเศรษฐกิจครอบครัวอยู่ก็ดีก็ขอให้มีความสุขอายุมั่นคงยืนสุขภาพแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงบ่ฮานเพิ่นว่าจังซั่นเนาะกับทางรายการของพวกเฮาหลากหลายผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอลาด้าลาวบ่ว่าแต่ผลิตภัณฑ์ที่อภิญญาเว้าอยู่ในมีอีกหลายเนาะผลิตภัณฑ์ถ้าท่านต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายแน่ให้ลูกให้หลานเป็นตัวแทนจำนายเพื่อหารายได้เสริมเป็นรายได้หลักก็แล้วแต่เนาะพัวพันกับทางบริษัทไอลาดาลาวรายการพวกเพิ่นจะมีรายละเอียดให้พร้อมท่านซื้อผลิตภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันเนาะจะมีสะสมให้กับท่านมีรายได้นำเนาะอย่าลืมสิ่งที่สำคัญนอกจากรายได้นะก็เป็นตัวสำรองสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็แม่นปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพนี่บ่ควรเบิ่งข้ามท่านผู้ฟังเฮ็ดแนวใดเฮาสิแข็งแรงต้องเบิ่งแยงกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์นั่นแหละสำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอเนาะญาติเวลาออกกำลังกายแน่เทื่อละเล็กละน้อยเทื่อละ5นาที10นาทีมือหนึ่งก็ยังดีได้เพราะว่าถ้าเฮาเจ้าค่อยนี่เฮ็ดเวียกอยู่ตามห้องการก็นั่งอยู่บนเก่าเคลียร์โทรศัพท์เบิ่งคอมพิวเตอร์สายตาก็สั้นลงจังซี่แหละปัญหาอื่นๆตามมาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งต้องได้ยอมรับเนาะมันหลีกเว้นบ่ได้เด้สิ่งทางแก้ก็แม่นต้องมีอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์นะนั่งอยู่ละลาเบิดมือก็บ่ดื่มน้ำนี่บางคนเบิดมือบ่ดื่มน้ำจักจอกก็มีได้เลือดเหนียวเลือดขุ่นนะเลือดมีสารพิษตกข้างเอาเว้าเกี่ยวมาผลิตภัณฑ์ของเฮานี่แหละปัญหาที่พวกเฮาเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านก็คือนำเอาสิ่งดีๆก็คื สุภัทโอสถเนาะเป็นยาฟอกเลือดนะล้างเลือดให้มันสะอาดนะบ่มีอนุมูลอิสระบ่มีสารอนุมูลอิสระเกาะห้อยตามเส้นเลือดอนุมูลอิสระนี้จะเข้าไปทำลายถ้าว่าบ่มีสิ่งต่อต้านเนาะภูมิต้านทานต่ำจังซี่นะบ่สามารถต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระนี้อนุมูลอิสระจะเข้าไปเกาะห้อยตามเส้นเลือดของเฮาเฮ็ดให้เลือดเฮามีปัญหาว่าซั่นซะถ้าว่าเลือดขุ่นเฮ็ดให้เฮาเมื่อยเฮาดื่มน้ำหน่อยแน่จังซี่เมื่อยเลือดมีสารพิษนี่ก็วินหัวง่ายเมื่อยง่ายอ่อนเพลียร่างกายนี่รู้สึกว่าเป็นจังไดคือว่าบ่มีเหงื่อบ่มีแห้งซี่สาเหตุหนึ่งก็แม่นมาจากเลือดเฮาบ่สะอาดเลือดเฮาเหนียวจังซี่ต้องได้ล้างแล้วก็กำจัดสารพิษออกเนาะจะเฮ็ดให้ร่างกายเฮากลับมาแข็งแรงลดอาการเมื่อยสะสมจังซี่แล้วก็ต้องกินคู่กับโนนิเอนไซม์นี่พระเอกเลยกินคู่กับโนนิเอนไซม์356เดือนนะ356เดือนซื้อไปโลดไปกินเบิ่งยังสุขภาพโนนิเอนไซม์นี่มีพลังเฮ็ดให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้นเนาะกำจัดสารพิษป้องกันพยาธิมะเร็งลดอาการอักเสบหุนแฮงปรับความสมดุลในร่างกายปรับความดันเลือดป้องกันพยาธิ NCD เส้นเลือดตีบพยาธิเบาหวานและก็อื่นๆที่เว้ามานี่ทุกคนหลายคนบ่แม่นทุกคนเนาะหลายคนก็ประเสริญกับปัญหานี้อยู่ปัญหาสุขภาพที่เว้ามานี่แหละเป็นเบาหวานแน่เป็นความดันแน่พยาธิเลือดตีบแน่เส้นเลือดตีบแน่จังซี่นะเนาะปัญหานี้ช่วยทานได้ลองเบิ่งครับโนนิเอนไซม์กับสุภัทโอสถกินคู่กัน 3-6 เดือนแล้วปัญหาของทานจะดีขึ้นและก็หมดไปในที่สุดเนาะ0308865599 5449 5449โทรปรึกษาเพิ่นได้เลยบอกว่าอภิญญารายการอาทิตย์รัศดงนี่บอกว่าโอ้ยอยากฮู้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนี่โทรมาปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายได้ทานซื้อผลิตภัณฑ์ก็จัดส่งให้ฮอดหัวคันไดเฮือนพู่นแหละ ออกมารับเอาโลดเนาะอยู่หัวคันไดเฮือนเลยเนาะอันนี้การเบิ่งแยงลูกค้าคือคนในครอบครัวเบิ่งแยงทานคือคนในครอบครัวจากบริษัทไอลาดาลาวติดต่อพอพันกันได้เด้อมวนซื่นกันอีกเวลาเนี่ยไปแล้วเด้ใกล้สิเบิดแล้วเด้เป็นเสียงเพลงจากทางเทคนิคเฮามอบให้มีรายการมวนๆกันซะก่อน

0: อยทนบ่ไหวแล้วเด้อนั่งก็เจ็บยังก็ปวดซึมซ่าเลือดออกทุกเทื่อหมอบอกว่าลิ้นสะดวงทวารหนักและบ่เพียงแต่เท่านั้นยังมีลิ้นสะดวงดังนำอีกโอ้ยเนาะหายใจก็บ่ลงเจ็บหัวทุกมือเลย
1: เอ้ยค่อยเคยเป็นอยู่ในสภาพแบบเจ้านี่ล่ะแต่ตอนนี้อาการที่ว่าเป็นนักๆจักว่าหายไปทางใดสิ่งที่ช่วยเอ้ยค่อยนี่เด้ตัวนี้เอนไซม์พลังจากหมากไม้มาสะจันตะกี้แต่ก่อนบ่มีห้องหมอบ่มียา 2,000 กว่าปีมาแล้วคนบูฮานิยมเอาหมากน้อยนี่มารักษาแทนยาและปัจจุบันวงการแพทย์ทันสมัยนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยได้เอามาพัฒนากลายเป็นโนนิเอนไซม์
0: โนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เฮ็ดเวียกจังได
1: ๋โนนิเอนไซม์สกัดจากธรรมชาติช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมและอักเสบส่วนเฮ็ดให้ลิ้นสะดวงทวารหนักยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดังโล่งหายใจสะดวกห่างไกลฟื้นฟูจากข้างในแบบธรรมชาติ
0: โอ้ถ้าเป็นแนวนั้นข่อยบ่รอข่อยแล้วข่อยจะลองใส่โนนิเอนไซม์คนซั่นน่ะ
1: โนนิเอนไซม์พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูห่างไกลจากพยาธิที่หลายคนคิดว่าบ่สามารถรักษาได้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

สาวนาแก้วว่าซั่นโอ้ยเป็นเสียงเพลงที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันในงานใดก็มีห้องมวนห้องซื่นโอ้ยได้อารมณ์เพิ่นว่าเสียงก็มวนเนาะเนื้อในเพลงก็ดีว่าซั่นจ้ะเป็นเสียงเพลงนึงที่ว่าได้รับค่านิยมสูงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คิดว่าคงจะสร้างความมวนความซื่นให้กับท่านผู้ฟังบ่หลายกันหน่อยดอกเนาะสำหรับผู้มักเพลงแบบนี้ดอกเนาะถ้าว่าผู้มักหมอลำก็สิมักไปอีกแบบนึงผู้มักเพลงสตริงก็สิอีกแบบนึงซะนี่แต่ว่าถ้าอยากถืออกถือใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาทางเพจFacebook Loud National Radio ที่กำลังออกอากาศสดอยู่ในปัจจุบันนี้คอมเมนต์มาโลดเนาะมื้อหน้าเปิดให้ตื่มก็ได้เพราะว่าเฮาเบิ่งคืนหลังก็ได้ดิเบิ่งว่ามีรายการเออฝากคมเห็นหยังมาแน่จังซี่พวกเฮาก็สิได้นำไปแก้ไขตื่มเนาะสิ่งที่เป็นห่วงเป็นใยฝากไว้ก็มีรายการก่อนเวลาจะเบิดก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอลาดาลาว Marketing International จำกัดเนาะก็คือ2ผลิตภัณฑ์พระเอกกับจากทางรายการของพวกเฮาก็คือสุพรรณโอสถสวยฟอกเลือดกินคู่กันกับโนนี่เอนไซม์เฮ็ดให้เลือดของทานสะอาดภูมิต้านทานแข็งแรงเลือดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สะดวกสินสีผิวพรรณกับพองไซสุขภาพกับแข็งแรงโนนีเอนไซม์ก็มีพลังสวยในการต้านสารอนุมูลอิสระสวยเฮ็ดให้ระบบภูมิต้านทานดีขึ้นกำจัดสารพิษป้องกันมะเร็งลดอาการอักเสบหุ่นแห้งจะสิปรับความสมดุลในร่างกายและก็อื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเฮ็ดให้ร่างกายของท่านงามจากภายในสู่ภายนอกอย่างแข็งแรงสนิทฝากไว้นำมีรายการเนาะอย่าลืมโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางบริษัทไอราดาลาวตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้คำปรึกษาล่าๆเนาะ020-8856-5599และก็ยังมี5449-5449เนาะเวลาทางรายการซีเบิร์ดแล้วจะให้ทานได้ฟังเสียงเพลงสุดท้ายนะอีกหนึ่งเสียงเพลงเวลาเบิร์ดอภิญญาลาไปก่อนพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอความผาสุกโชคดีเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลแนะนำให้บรรดากระทรวงองค์การหันแผนเวียกจุดสุ่มของรัฐบาลสุทธิสิบมาเป็นแผนดำเนินงานและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีทางเอียงหลุดลงในระยะ10ปีผ่านมา4เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของเวียดนามหักษาการเติบโตอย่างตั้งหน้ารัฐบาลมาเลเซียลดค่าใช้จ่ายที่บ่จำเป็นเพื่อหักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: กองประชุมเรื่องงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีห้องรัฐมนตรีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านเล็กไลศิวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีคำเห็นว่าจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานโยธาธิการและขนส่งประจำปี2025วางทิศทางแผนการประจำปี2026และการจัดตั้งพันธุ์ขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการและขนส่ง5ปีครั้งที่10นับแต่2026หา2030ในขอบเขตทั่วประเทศความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายสุขโยส่งเสริมการก่อสร้างได้ซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่การจัดตั้งปฏิบัติกองทุนการหันเป็นทันสมัยของแขนงโยธาธิการและขนส่งผ่านทางข้อตกลงของรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของโยธาธิการและขนส่งตะแสงการคุ้มครองการขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองรถบรรทุกน้ำหนักการแก้ไขปัญหาการละเมิดระเบียบจราจรในตัวเมืองหรือมาตรการลดพรอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงการคุ้มครองการเดินเรือความปลอดภัยของเรือท่องเที่ยวเรือขนส่งสินค้าโดยสารการคุ้มครองการดูดหินแห่ทรายหับใส่การก่อสร้างเพื่อบ่ให้เสียโอกาสเฮ็ดขับตกคอนขอดประสานงานกับบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องต่างๆการสร้างกลไกอำนวยความสะดวกให้แก่การจัดตั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในสังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าฮอดปี2030ให้กว่า 30% ของจำนวนภาคนาทั้งหมดในขอบเขตทั่วประเทศ
2: จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้เป็นเพื่อสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเหยื่องานโยธาธิการขนส่งประจำปี2025ในว่างทิศทางแผนการประจำปี2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงโยธาธิการขนส่ง5ปีต่อหน้า2026และ2030ในขอบเขตทั่วประเทศเนื้อแท้เป็นกองประชุมพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่2ของพรรคพรรคประชาชนมติวลาวและมติ04ครับพมสพว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองในโครงเขตยสคเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีหลายเวียกที่ได้ยกขึ้นมาคนคั่วปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นนำกันตื่มหลายปัญหาเป็นต้น1ความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างสวนแป้งสินทางระยะใหม่เพื่อโครงการการปฏิบัติโครงการ OBPIC PRTC ระยะผ่านมาการจัดตั้งปฏิบัติกองขึ้นทางในปี2026การสวนแป้งทางและการสร้างตั้งหน่วยงานสอบแบ่งทางทิศพันธ์การเวียนงาน33กว่าปีนี้พวกเขาได้พ้นขั้วสร้างตั้งหน่วยงานสอบแบ่งทางว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งต้องสอบแป้งปกติต้องสอบแป้งเป็นประจำว่าเส้นทางต้องสอบแป้งเป็นประจำป้าวไรเราต้องมีหน่วยงานเฉพาะการทันเป็นเวียนงานทันเป็นท่านสมัยของแขนงยศคออันนี้เสียแรกเปลี่ยนกันพอหมดเวลาแล้วทั้งเวลาแล้วหลายประเทศหลายแขนงการเอาเทคโนโลยีเอาไอ้มาช่วยในการคุ้มครองการพัฒนาแขนงการสังเวียนยศคอกับเช่นกันจะต้องทันไปสู่ท่านสมัย
1: โอกาสนี้ทานเล็กไหลศรีวิไลยังได้เฮียงห้องมายังผู้แทนที่เขาห่วมกองประชุมจงพร้อมกันสุมเหือแห่งสติปัญญาของตนประกอบให้ไหลเลิกซึ่งมีเหตุมีผลกงไปกงมาและสร้างสรรค์เพื่อให้กองประชุมในครั้งนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
0: ้รัฐบาลได้แนะนำให้แต่ละกระทรวงองค์การเสื่อมซึมกำแน่นกลไกเหตุเวียกของรัฐบาลสุทิศิบและหันแผนเวียกยุทธสุ่มของรัฐบาลสุทธิสิบมาเป็นแผนดำเนินงานและแผนจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงองค์การตนนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบรมนีที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมสรห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้รู้ว่าบรรดาบทรายงานเป็นต้นสภาพพลเด่นในภาคพื้นและสากลเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบ รวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและปรากฏการณ์หย่อท่อในระยะปุ่นปีใหม่ลาวความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการกะเกียมต้านภัยแห่งแรงสภาพไฟไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขต่างๆกองประชุมได้ซีนำภาคส่วนเกี่ยวข้องให้ปรับปรุงตามคำเห็นของสมาชิกรัฐบาลโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางแผนการก็คือแผนเบียกจุดสุ่มในต่อหน้าให้ละเอียดจัดแจ้งครบถ้วนแท้ตัวจริงลงเลิกกะเกียมความพร้อมหับมือต่อสภาพความเสี่ยงและทายเอียงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหับประกันการจัดตั้งปฏิบัติทางระยะสั้นและระยะยาวมีความว่องไวทันการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งสามารถแก้ไขได้บรรดาข้อคงค้างส่องวางการสวยโอกาสและห่างเสียงบดีต่างๆในโครงเขตเวียกงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
3: แต่ละกระทรวงองค์การเสื่อมซึมกำแน่นกลไกเฮ็ดเวียกของรัฐบาลชุดที่10และหั่นเพจเวียกงานจุดสูงของรัฐบาลชุดที่10มาเป็นแผนดำเนินงานและแผนจัดตั้งปฏิบัติของกระทรวงองค์การตนส่วนบรรดาบทรายงานเป็นต้นสภาพพื้นดินภาคพื้นและสากลเวียกงานประกันสร้างประกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอท้อในระยะบุญปีใหม่ลาวความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศการแก้ไขผลกระทบจากพายุหมากเห็บการแก้เกียมต้านภัยแห้งแล้งสภาพภัยไหม้ป่าการทางป่าจูดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขการปฏิบัติคำสั่ง40ทับนยว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุทิศทางคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในต้นหน้าบนพื้นฐานการกดกาและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาสภาพอัตราเลขเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไข
0: ท่านคำภาพิมซอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลได้เห็นดีด้านหลักการหับหองเอาห่างนิติกรรมจำนวนสองฉบับคือห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาว10ปีแต่2006-2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045และห่างดำลัดว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิเอดหรือ HIV พร้อมนั้นรัฐบาลยังได้ซีนำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนำเอาบรรดาห่างนิติกรรมดังกล่าวไปปรับปรุงเติมบางด้านเป็นต้นการจัดเรียงเนื้อในและโครงสร้างนิติกรรมการกำหนดจุดประสงค์การอธิบายคำศัพท์การกำหนดข้อห้ามการกำหนดเนื้อในเวียกงานโฆษณาพุกระดมและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเหตุให้บรรดานิติกรรมมีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ละเอียดจัดแจ้งหัดกุมสอดคล้องกับบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้ประกาศนำใส่แล้วสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและพันธสัญญาผูกพันต่างๆภายหลังประกาศใส่แล้วให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1: ตลอดระยะ5ปีผ่านมาศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ถือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมเป็นเข็มทิศยังทางในการประสานงานกับศูนย์กลางแนวรัฐสังสาร3169และองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะการโฆษณาศึกษาหมคนควายมหาชนในทุกสั้นคนและแต่ละท้องถิ่นในการสร้างความเป็นเอกภาพทางด้านแนวคิดรวมกันติดตามกวดกาทรงแซงและให้คำปรึกษาอย่างเข้มงวดท่านทองลีศรีสุริศเลขาคณะบริหารศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรัฐสังสาทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ภายใต้หัวข้อการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อใน4ห่วมระหว่างแนวรัฐสังสาท3169และองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคโดยได้ยกให้เห็นว่าศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้เอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อใน4ห่วมมีผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะการค้นคว้าหัวข้อการสร้างขบวนการหักษาและพัฒนาให้กลายเป็นผลงานตัวจริงและรวมกันสร้างการหันเปลี่ยนแก้ไขความยุ่งยากเพื่อสร้างไรหับรวมกันในเซนให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันฮักทานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ในระดับใดหนึ่งผลสำเร็จที่พ้นเด่นแม้นสามารถหันเอาพลังแห้งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างรากฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นได้ว่าเมื่อใดที่องค์การภาคีมีความเป็นเอกภาพและร่วมกันเคลื่อนไหวเมื่อนั้นความเสื่อมมั่นของมหาชนต่อแนวทางของพรรคก็ยิ่งได้รับการเพิ่มทวีสร้างให้เกิดมีความสงบและความสามัคคีที่แน่นแก่นจากตัวเมืองสู่ชนบท บนพื้นฐานความสามัคคีดังกล่าวศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ยึดมั่นในการพันขยายมติส่วน4ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้กลายเป็นขบวนการบุกของสาวหนุ่มซึ่งได้หันเปลี่ยนจากการโฆษณามาเป็นการสร้างกิจกรรมที่สร้างรายรับตัวจริงโดยการร่วมมือกับหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐเอกชนทางภายในและต่างประเทศเพื่อสร้างวิธีงานทำให้สาวหนุ่มอยู่ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาแห่งงานเคลื่อนย้ายการแต่งดองก่อนวัยอันควรสุขภาพเจริญพันธุ์การสร้างอาชีพการประกอบส่วนเฮ็ดให้สาวหนุ่มกลายเป็นกำลังแห่งในการผลิตใหม่ที่ทันสมัยมีระเบียบวินัยและมีจิตใจรักชาติเพื่อเป็นเสาค้ำที่เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจแห่งชาติในระยะใหม่โอกาสนี้ท่านทองลีศรีสุริตยังได้เสนอบางทิศทางชุดสุ่มเพื่อสืบโตเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีและยกสูงบทบาทขององค์การภาคีในต่อหน้าให้มีความเข้มแข็งคือเพิ่มทวีการศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดติดพันกับการปลุกระดมการพัฒนาต้องไปเคียงคู่กับสร้างจิตสำนึกติดพันกับ4เนื้อใน4คัดหมายกระบวนการรักษาพัฒนาและหันลงก่อสร้างรากฐานโดยการโฆษณาปลุกระดมเข้าร่วมทุกกระบวนการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติต้องหันการสนองแห่งงานให้กลายเป็นยุทธศาสตร์การสร้างคนสร้างโอกาสให้แก่สาวหนุ่มพวกเฮาบ่เพียงแต่ซอกหาคนป้อนเข้าโรงงานแต่ต้องเน้นการพัฒนาฝีมือแห่งงานที่มีวินัยมีจิตสำนึกที่ดีและยกระดับขีดความสามารถให้ทันยุคใหม่เห็นให้เขาเจ้าสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานที่มีอยู่จริงในตลาดแรงงานโดยผ่านการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาบริษัทที่มีการร่วมมือกับศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวยู่แห่งการหันเป็นดิจิตอลเพื่อเสื่อมโจทย์ข้อมูลสาวหนุ่มกับตลาดแรงงานและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในเวียกงานสื่อมวลชนให้ทันกับยุคสมัยประสานสมทบกับองค์การภาคีเพื่อสร้างเป็นโครงการจุดสุ่มเป็นต้นโครงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งการรักษาสิ่งแวดล้อมสีเขียวส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาติการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในกลุ่มวัยหนุ่มการสร้างอาชีพมั่นคงเรื่อยๆให้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นสิ่งยั่งยืนผลสำเร็จที่จับต้องได้ของสีห่วม
0: โดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของทานสุกิโอโนรัฐมนตรีการต่างประเทศแห่งอินโดนีเซียทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้เดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4หา5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์พันธมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้เติบใหญ่ขยายตัวและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย2ฝ่ายได้พบปะและทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสุขนุส่งเสริมการร่วมมือในต่อหน้า2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวและอินโดนีเซียที่ได้หับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการน้ำคันสูงก็คือการไปมหาสู่กันระหว่างประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติพิเศษในปี2027ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่าง2ประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30สิงหาคม1957ซึ่งจะมีการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆทางยูนาคอลวงจันทร์และนครหลวงจาการ์ตาพร้อมเดียวกันนั้น2ฝ่ายได้แสดงความสมเสยที่เห็นว่าการพัวพันร่วมมือด้านการเมืองด้านเวียกงานป้องกันชาติเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆสืบต่อได้รับการเสริมขยายเป็นก้าวๆและเห็นดีจะสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการบุรีมาซิดที่2ฝ่ายมิถาแหงนอกจากนั้น2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นต่อกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับสายปัวพันธุ์ระหว่าง2ประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียพร้อมนี้ก็ได้ต่างหน้าให้ภาคและรัฐบาลลาวแสดงความสมเสยอย่างจริงใจต่อท่านสุกิโอโนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่ภาคเกอรินดราในเดือนสิงหาคม2025ผ่านมาและแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซีย ต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแมนในระยะการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาพร้อมนี้ยังได้เสื้อเสริญทานซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายหรือ JCBC ครั้งที่6ระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพในปี2027ทางเป็นการเยี่ยมยามเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่าง2ประเทศในปีดังกล่าวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้ทานรองนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะหาลือกับทานเบอร์นาร์ดิโนโมนิงกาเวกาทองประธานสภาอุตสาหกรรมและการค้าอินโดนีเซียเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมการพัวพันร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้ขยายตัวและยังได้รับการเข้าเยี่ยมคำนับจากทานปราติโตสุหาเรียววาทีประธานคณะสมาคมมิตรภาพอินโดนีเซียลาวเพื่อสุขยูส่งเสริมการหัวมือระหว่างสองสมาคมมิตรภาพลาวอินโดนีเซียและอินโดนีเซียลาวให้นับมือขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าเคียงคู่กับการหัวมือในภาครัฐบาลที่มีผลสำเร็จและแตกดอกออกผลในปัจจุบันนอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมยามสำนักงานใหญ่บริษัทพีทีปูปักอินโดนีเซียเพื่อสุขยูการลงทุนของบริษัทดังกล่าวอยู่ลาวและเยี่ยมยามสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมของอินโดนีเซียการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายอินโดนีเซียส่งส่องแสงให้เห็นถึงสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศที่นับมือนับเติบใหญ่ก็ใหญ่ตัวตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีผ่านมา
1: เมื่อบุดลมานี้กรมสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกองประชุมปรึกษาหารือแบบมีส่วนร่วมคันศูนย์กลางเกี่ยวกับบูรณาการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่กัวซื้นสังกะสีและเงินอยู่บ้านมวงไข่และบ้านพุ่นติ้วเมืองหินบุญแขวงขมวนของบริษัท LKT Mining จำกัดโดยการเป็นประธานของทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีผู้ต่างนาจากองค์การปกครองแขวงขมวนและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้เพื่อนำเอาบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนคุ้มครองติดตามและกวดกาสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้ปรับปรุงตามคำเห็นกองประชุมปรึกษาหารือคันท้องถิ่นมาเสนอผ่านกองประชุมเพื่อให้มีการค้นคว้าและแก้ไขบรรดาคำคิดคำเห็นและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำเห็นเพิ่มเติมต่อเอกสารดังกล่าวรับประกันว่าการพัฒนาโครงการจะบ่สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวในกองประชุมแขนงการที่เกี่ยวข้องได้ประกอบคำคิดคำเห็นในหลายปัญหาสำคัญเพื่อให้เจ้าของโครงการปรับปรุงบทรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวซึ่งผู้พัฒนาโครงการได้กำหนดมาตรการและวิธีแก้ไขพร้อมทั้งกำหนดงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆโดยเฉพาะได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดพรผลกระทบเป็นต้นระบบการบำบัดน้ำเปื้อนการคุ้มครองอ่างหางแฮและมาตรการลดพรขี่ฝุ่นเสี่ยงจากการขนส่งพร้อมทั้งกำหนดราคาทดแทนค่าเสียหายสำหรับโครงการดังกล่าวเพื่อรับประกันว่าบรรดามาตรการแก้ไขผลกระทบที่กำหนดมานั้นอย่างสมเหตุสมผลได้ตามมาตรฐานและสามารถยอมรับได้พร้อมทั้งรับประกันให้เนื้อในของบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแผนคุ้มครองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมมีเนื้อในสมบูรณ์ขึ้นเติมและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลร่วมกันพร้อมทั้งรับประกันการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
0: ระหว่างวันที่2หา4พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวนำโดยทานมีไซพมเขสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไซยบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางผักได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมาชิกรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหรือ APF และสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไซดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในรัฐสภาที่เมืองเซียมเรียบปราศอาณาจักรกัมพูชามีคณะผู้แทนจากบรรดาสมาชิก APF 15ประเทศและเขตแคว้นเซนแบนซิกกัมรูนกาตาโลกอตดีวัวฟรังลาวลุกซัมบวร์กมาร็อกโมริตานีนูเวน กาเลโดนีเกเบกกงโกรูมานีเซเนกาลสวิสและองค์การฟรังโกโฟนีสากลและศูนย์รัฐสภาอาซีนอกนั้นยังมีประธานคณะกรรมการการเมืองเลขาธิการใหญ่ของ APF บรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าภาพเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของ APF ได้พิจารณาและหับห้องเอาวลากองประชุมปรับปรุงและหับห้องเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานของกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม2565ที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและหับห้องเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและหับห้องเอาแผนปฏิบัติงาน2565-2530เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในคงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการด้านการเมืองของบรรดาคณะ APFของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกในเวลานี้คณะผู้แทนสภาแห่งสัตว์ลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ของ APF ได้รายงานสภาพการพ้นเด่นทางด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งซาสุดิซิบและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุดที่5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์มาและผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งซาสุดิซิบพร้อมนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับทัศนะของ APF สำหรับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีสากลครั้งที่20บทบาทของ APF ในเสถียรภาพในภาคพื้นและทั่วโลกและคำแนะนำด้านนิติบัญญัติเพื่อนำใช้สันติภาพเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาแบบยืนยงหากฟังบทรายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไก่เกียร์ขอขัดแย้งทางการเมืองในประเทศกงโกและรวันดาหับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในการดำเนินงานของคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฟรังเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและการหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษสากลคนควบพิจารณาห่างบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามพานหับห้องเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนหับห้องเอาห่างมาตีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทของสื่อสาธารณะในการหับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและหับห้องเอาห่างมาตีเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิก APF เพื่อดำรงตำแหน่งผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์พ้นเด่นที่เกิดขึ้นภายในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในคงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนแนงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2007ที่เมืองโกโตนู
1: ปี2005ผ่านมาจำนวนพลเมืองลาวมี 7,058,000 คนเฉลี่ยอัตราการเติบโตของพลเมืองมิถ่ายเอียงลดลงในระยะ10ปีผ่านมาโอกาสเข้าร่วมกองประชุมคณะสีนำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี้ท่านนางเพชรสมรสอนหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติคณะสีนำระดับชาติผู้ประจำการในฮู้ว่าอัตราการเติบโตของพลเมืองลาวมีถ่ายเอียงลดลงระยะ10ปีผ่านมาย้อนการแต่งงานซ่าและเอาลูกน้อยลงที่ส่งผลมาจากสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเข้าถึงการวางแผนครอบครัวผลสำรวจประเมินคุณภาพในเบื้องต้นเห็นว่ายังมีความเป็นไปได้ที่พลเมืองลาวยังบ่ถูกจดนับประมาณ 3.4 ส่วนห้อยซึ่งการเก็บกรรมพลเมืองที่ไปออกแห่งงานและศึกษาอยู่ต่างประเทศอาจจะยังบ่ครบถ้วนเช่นเดียวกันเนื่องจากในเวลาสัมภาษณ์ประชาชนอาจบ่สามารถจื้อจำได้ว่า

อมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเล่นรางวัลครั้งนี้ขอขอบใจนั้นผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขงูหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเล่นรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:00 น.
2: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแปลงนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่หลายคนมักฮ้องและก็บางเพลงก็โด่งดังมาหลายปีมีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องสืบต่อเนื่องกันนักว่าถึงแข่งพงศลีหลายคนคงคือดอกว่าพงศลีนี่มีหลายเพลงที่พรรณนาถึงแต่บ่เคยไปจักเทื่อปานใดแล้วมีไผบ่ที่ฮู้จักความหมายของคำว่าพงศลีผู้ดำเนินรายการได้อ่านเห็นในหนังสือบางคนก็อ้างว่าพงศลีนั้นแม่นเพี้ยนมาจากคำว่าฟองศลีซึ่งเป็นภาษาไตลือแต่บางคนก็บอกว่าที่มาของคำว่าพงศลีนั้นแม่นมาจากชื่อของสองไอ้น้องเท่านั้นซึ่งเป็นคนที่มาก่อตั้งเมืองแห่งนี้ผู้หนึ่งชื่อว่าสาผู้น้องนั้นชื่อว่าหลีจึงนำเอาชื่อของสองไอ้น้องนี่มารวมกันส่วนคำว่าพงหันหมายถึงโค้งเขตโค้งเขตที่เป็นเขตศอกหลีกที่เต็มไปด้วยภูผาป่าดงแล้วก็อยู่ห่างไกลเพราะว่าเมืองพงศลีนั้นเวลาที่เฮาขึ้นฮอดจุดสูงสุดแนมลงมาเฮาก็จะเห็นโอ้ยทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็เห็นเหมือนกับว่ามันตั้งอยู่พงหรือว่าหอมผูดังนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าพงศลี
1: ถึงแนวใดมาฮอดทุกมื้อนี้ยังบ่มีไผให้คำตอบได้ว่าพงศลีชื่อนี้มีความหมายว่าแนวใดแต่หลายคนก็ฮู้ว่าพงศลีแม่งแขวงหนึ่งที่อยู่เหนือสุดของประเทศลาวเป็นแขวงที่เป็นฐานที่มั่นของการปฏิวัติเป็นหนึ่งในสองแขวงเต้าโฮมในระยะต่อสู่กูซาดจนได้ขนานนามว่าพงศาลีอาจหาร

0: ท่านที่เคารพเพลงดังในอดีตมื้อนี้ได้นำเสนอเพลงที่เคยดังมาก่อนดนปีแล้วแหละที่เกี่ยวพันกับแขวงพงศาลีหากว่าอิงตามการบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารลาวซึ่งสังรวมเก็บกำข้อมูลโดยท่านพรเพชรเวียงแก้วในนาที่23ได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อก่อนนั้นพงศาลีแม่นขึ้นกับอาณาจักร12ปนาลือแต่ว่าถูกฝรั่งโอนให้มาขึ้นกับการปกครองของลาวในปีค.ศ. 1895ซึ่งปัจจุบันนี้ในภาคส่วนที่ขึ้นกับจีนมีแต่10พันนาลือเท่านั้นเพราะว่า2พันนาลือนั้นเอามาขึ้นกับลาวซึ่งรวมมีเมืองอูเหนือและเมืองอูใต้ซึ่งทั้ง2เมืองนี้แม่นขึ้นกับแขวงพงศาลีในปัจจุบัน
1: แขวงพงศาลีเป็นดินแดนของลาวที่ติดกับประเทศจีนและเวียดนามเห็นให้กลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในสมัยต่อสู้ต้านกับพวกลาวเมืองขึ้นที่เข้ามายึดครองเป็นหัวเมืองในอดีตก่อนนี้เมืองพงศาลีเป็นเมืองเอกของแขวงตัวเมืองตั้งอยู่ถึงภูเขาสูง 1,400 เมตรหากเทียบใส่ระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ติดกับภูฟ้าเห็นให้อากาศเย็นสบายตลอดปีแต่ปัจจุบันเพิ่นได้ยกย้ายสำนักปกครองแขวงมาตั้งอยู่เมืองบุญเหนือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายเมืองและการคมนาคม
2: แขวงพงศาลีประกอบมี7เมืองคือเมืองพงศาลีเมืองใหม่เมืองขวาเมืองสัมพันธ์เมืองบุญเหนือเมืองยอดอู้และเมืองบุญใต้มีเนื้อที่ 16,270 กิโลตาเมตรและมีพลเมืองประมาณ 190,000 คนประกอบด้วยชนเผ่าลาวลือฮ้อกอยาวกัมพูซางผู้น้อยมุ้งหลายกึมมุกอมูจีกอมูซางฮายีและมีคำขวัญประจำแขวงว่า
0: พงศาลีเปรียบคือดังสวรรค์สร้างวิมานดานแดนผู้ดอยเป็นดินแดนวีรชนหักพงพันเสื้องามเรือหลายภูฟ้าทะเลหลวงหมอกใหญ่เซิญซิมซาภูฟ้าดื่มเหล้าเขียวเอียวสถานที่เบิ่งฮีดของประเพณีเอกลักษณ์หลายเผ่าเสื้อเป็นของต้นฝากผู้ชมนั่นแหละ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: านที่ฮักแพงการเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงพงสาลีนั้นมีทางรถและทางยนต์ถึงว่าเส้นทางที่ยาวไกลแต่สำหรับคนที่อยากเฮียนฮู้วิถีชีวิตอยากเห็นภูมิประเทศเขตเหนือของลาวแล้วแม่นกุ้มค่าเพราะว่าทิวทัศน์ธรรมชาติภูผาป่าไม้สวยงามหลายเพราะว่าพงสาลีเป็นแผ่นดินสีเขียวสดใสงามตาเป็นถิ่นกำเนิดของสาเขียวสาสี่ห้อยปีและเหล่าเขียวทีลือสื่อ
1: เพาะสาเขียว400ปีแมนมีอยู่บ้านก่อแมนซึ่งเป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองผงสาลีเป็นบ้านที่มีประวัติการปลูกสาเลี้ยงชีพมาแต่ดึกดำบรรพ์ซึ่งเมื่อก่อนบ้านมีชื่อว่าบ้านลุงจิ๋งตามการเล่าของคนเฒ่าอาวุโสของบ้านบอกว่าบ้านก่อแมนนับแต่มือสร้างตั้งมาฮอดปัจจุบันได้สืบทอดกันมา7สัวคนแล้วถ้าเสลียใส่ก๊กสาที่ปลูกพร้อมกับการสร้างตั้งบ้านนั้นแมนมีอายุประมาณ4ฮ้อนกว่าปีนอกนี้ยังมีสวนสาอยู่บ้านลักซีน้ำอีกซึ่งเป็นสวนสาที่มีความสวยงามและมีเนื้อที่ทั้งหมด20กว่าเฮกตาร์

0: นอกนั้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดกับตัวเมืองพงสาลีก็คือภูฟ้าซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองพงสาลีเป็นภูที่สวยสดงดงามตั้งอยู่ตะเวนออกเฉียงเหนือของตัวเมืองพงสาลีภูฟ้ามีความสูง 1,625 เมตรเทียบจากหน้าน้ำทะเลมีขั้นใดขึ้น863ขั้นและมีเนื้อที่ทั้งหมด200เฮกตาร์และอยู่ถึงภูนั้นมีพระธาตุตั้งอยู่อย่างสง่าเอิ้นว่าพระธาตุภูฟ้าและภูฟ้านี้มีเรื่องเล่าที่ติดพันกับความเสื่อมมากมายมีเวลาแล้วจะมาเว้าสู่ฟังในรายการต่อไป
1: ท่านผู้ฟังที่ยังแพงในตอนท้ายของรายการมื้อนี้ทางรายการมีเพลงหนึ่งที่เกี่ยวพันกับพงสาลีและก็เป็นเพลงที่สามารถเว้าได้ว่าโด่งดังหลายและก็มีหลายนักฮ้องนำไปฮ้องและก็มีหลายคนเวลาที่ไปงานสังสรรค์งานแต่งงานดองหรืองานมนต์ชื่นลื่นหรืออื่นๆถ้าบ่มีเพลงนี้ก็เหมือนกับว่ามันขาดสีสันไปเพราะเพลงนี้ฟังแล้วมันมีทั้งความสนุกสนานและก็มีทั้งความหมายนั่นก็คือเพลงพงสาลีแดนงาม

0: ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี
1: ้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทางภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ขอบใจหลายๆที่ท่านได้หับฟังรายการของเฮามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับบ่าวสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านสบายดี

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจันทคอนหลวงวิจันต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมิดังนี้สรุปการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025สรุปเวียกงานหอบด้านและถอดถอนบทเรียนเก็บกู้ระเบิดและทำลายระเบิดบ่อฐานแตกเพื่อมนุษยธรรมลาวรัสเซียปี2025หา2026เวียดนามสืบต่อหักษาทาแหงการเติบโตอย่างตั้งหน้าในเดือนเมษาผ่านมาต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียดคณะซีนำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025จัดกองประชุมสรุปการสำรวจในวันที่30เมษายนผ่านมาที่กระทรวงการเงินโดยการเป็นประธานของท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประธานคณะซีนำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025บรรดารองรัฐมนตรีคณะซีนำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025บรรดาประธานปกครองแขวงประธานปกครองนครหลวงจันทน์ประธานคณะซีนำการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยคันแขวงนครหลวงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านสันติภาพพรหมวิหารแจ้งให้ฮู้ว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติในงวด1ปี2026พวกเราสามารถบรรลุผลสำเร็จจำนวนหนึ่งเป็นต้นอัตราเติบโตของเศรษฐกิจคาดว่าขยายตัวอยู่ในระดับ 5.5 ส่วนห้อยอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับตัวเลขเดียว 7.0 ส่วนห้อยนอกนั้นการเก็บรายหับงบประมาณบรรลุได้ทั้งหมด28ส่วนห้อยของแผนการปีสำหรับรายจ่ายปฏิบัติ11ส่วนห้อยของแผนปีนอกนั้นยังมีคาดหมายที่คาดว่าจะสามารถบรรลุตามแผนที่วางไว้ปัจจุบันพวกเขายังประเสริฐหน้ากับความบ่เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคมของโลกและภาคพื้นมีการผันแปรอย่างคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะสภาพความบ่สงบอยู่ตะเวนออกกลางซึ่งได้สร้างผลกระทบต่อแหล่งการผลิตสินค้าและการขนส่งน้ำมันเสื้อไฟเหตุให้มีการปรับราคาน้ำมันขึ้นค่าขนส่งโดยสารไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศเฮาสภาพเงินเฟ้อประจำเดือนเมษายนผ่านมาก็ยังสืบต่อเพิ่มขึ้นถึง 10.2 ส่วนห้อยซึ่งเรียกร้องให้พวกเราทุกคนสืบต่อเป็นเจ้าการปฏิบัติมาตรการสุขยูการผลิตและการคุ้มครองเศรษฐกิจมหาภาคการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะสนองข้อมูลอันสำคัญให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนงบประมาณแห่งรัฐในระยะนี้ฮอดปี2030ผลการสำรวจครั้งนี้จะได้นำใส่เข้าในการคาดคะเนจำนวนพลเมืองของประเทศเฮาใน 35-40 ปีต่อหน้าจนฮอดปี2055หา2065ใน10ปีต่อหน้า2033หา2035จะได้กะเกียมสำรวจครั้งที่6ตื่มอีกเพื่อหับไส้การสร้างและตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่11และครั้งที่12ท่านสันติภาพพรหมวิหารให้ฮู้อีกว่าผลเบื้องต้นของการสำรวจแม่นกวมเอาบางตัวเลขต้นต่อเท่านั้นคือจำนวนพลเมืองลาวทั้งหมดในปี2025ในนั้นแยกให้เห็นจำนวนเพศหญิงชายจำนวนพลเมืองแบ่งตามแขวงแบ่งตามหมวดอายุอัตราการขยายตัวของพลเมืองในระดับชาติและระดับแขวงตัวเลขเกี่ยวกับจำนวนที่อยู่อาศัยจำนวนครัวเรือนและขนาดเฉลี่ยของครัวเรือนส่วนผลการสำรวจเกี่ยวกับสภาพการเจริญพันธุ์การเสียชีวิตการยกย้ายของพลเมืองการศึกษาการหู้หนังสือพลเมืองพิการกำลังแรงงานและการมีเวียกเหตุการณ์ทำรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่อยู่อาศัยแมนห้องการสำรวจขั้นศูนย์กลางและขนาดเสี่ยวซานยังจะสืบต่อเหตุให้สำเร็จ
1: วันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่ห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศได้จัดกองประชุมสรุปเวียกงานหอบด้านและถอดถอนบทเรียนการหุ้มมือกวดกู้และทำลายระเบิดบ่อนได้แตกเพื่อมนุษยธรรมลาวรัสเซียศก 2025-2026โดยการเป็นประธานของพลตรีกงทองสุขวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้าซีนำเวียกงานกวดกู้และทำลายระเบิดพลได้แตกเพื่อมนุษยธรรมลาวรัสเซียอยู่เมืองเวียงไซประจำศก2025-2026มีคณะนำ4กลุ่มใหญ่ ห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศและคณะรับผิดชอบเวียกงานแต่ละด้านจากกลุ่มกองห้องการเราหลบวีซ่าเฉพาะเข้าห่วมพันเอกวิรพงษ์ไซยะนิกรห้องหัวหน้าห้องการกรมใหญ่เสนาธิการหัวหน้ากองเลขาสวยเวียกคณะสี่นำรวมได้ผ่านบทสรุปเวียกงานรอบด้านการห้องมือกวดกู้และทำลายระเบิดบอลเตกเพื่อมนุษยธรรมลาวรัสเซียศก 2025-2026 ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานแต่ละด้านได้นำใส่กำลังเข้าสนามทั้งหมด156สหายประกอบมีกำลังกวดกู้มินสากลกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซีย22สหายกำลังกวดกู้ระเบิดเพื่อมนุษยธรรม0523มี17สหายกำลังเล่าหบสร้างเสง51สหายและกำลังเฮ็ดหน้าที่หับประกันแต่ละด้าน45สหายการกวดกู้พื้นที่ร่วมมือกับกระทรวงป้องกันประเทศรัสเซียอยู่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันจำนวน3สหายมีเนื้อที่หลายกว่า38เฮกตาร์เป็นเขตสูงเนินและติดจดกับพื้นที่ทำการผลิตกสิกรรมของเมืองและบ้านเฮือนของประชาชนตลอดระยะเวลา5เดือนกำลังของส่งกระทรวงป้องกันประเทศลาวรัสเซียได้ร่วมกันกวดกู้ระเบิดในสองสนามสามารถกวดกู้สำเร็จในเนื้อที่หลายกว่า20เฮกตาร์สามารถกวดพบลูกระเบิดทั้งหมด461ลูกพบเศษสะเก็ด 31,000 กว่าสิ้นส่วนเศษโลหะต่างๆ 17,923 สิ้นส่วนและได้ทำลายระเบิดทั้งหมด60ครั้งจำนวน461หน่วยในนี้มีบอมบี้ BLU 26จำนวน91หน่วยบอมบี้ BLU 24จำนวน3หน่วยบอมบี้ BLU 66จำนวน1หน่วยสัมภาวุธ365ลูกโดยการร่วมมือกับเพื่อนรัสเซียเล็กเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนกันทุกครั้งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติการทำลายระเบิดแต่ละครั้งมีความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติเวียกงานกวดกู้ระเบิดบอลแตกเพื่อมนุษยธรรมรัสเซียอยู่เมืองเวียงไซศก 2025-2026 คณะผิดชอบแต่ละด้านได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดนำพาของพนักงานหนักหบกำแน่นแนวทางนโยบายของพรรคกำแน่นคุณทาสการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติมีความบุกบืนห่าวหันเฮ็ดสำเร็จหน้าที่การเมืองเป็นอย่างดีตามการมอบหมายของขันเทิงเฮ็ดให้เวียกงานกวดกู้และทำลายระเบิดเพื่อมนุษยธรรมรัสเซียศก 2025-2026 ที่เมืองเวียงไซแขวงหัวพันครั้งนี้สำเร็จตามแผนการและได้รับความปลอดภัยห้อยสนห้อยในโอกาสนี้พ้นตีกงทองสุขวงศ์ได้โอลมและได้ย่องยอสมเสยต่อคณะผิดชอบทุกภาคส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ในขอบเวียกการกู้และทำลายระเบิดบอลแตกเพื่อมนุษยธรรมในระยะผ่านมาเห็นได้ว่าคณะผิดชอบแต่ละด้านได้สุ่มสติปัญญาความรู้ความสามารถที่นำพาอ้ายน้องที่ประจำอยู่ภาคสนามเฮ็ดสำเร็จหน้าที่ตามแผนการได้รับความปลอดภัยดีพร้อมทางเน้นหนักให้แต่ละภาคส่วนค้นคว้าปรึกษาลือแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เคลื่อนไหวเวียกงานกวดกู้และทำลายระเบิดบอลเตกเพื่อมนุษยธรรมลาวรัสเซียในศก 2026-2027 ให้สำเร็จตามแผนการ
0: ระวังวันที่2 5 4พฤษภาคมนี้ทานมีไซพ้มเคสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงสัญญบุรีห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางภาคได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมาธิการการเมืองของสมาชิกรัฐสภาประเทศที่ไซภาษาฝรั่งและกองประชุมสัมมนารัฐสภาเกี่ยวกับบทบาทสำคัญการคุ้มครองและการนำไซดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIในรัฐสภาที่เมืองเสียมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชามีคณะผู้แทนจากบรรดาสมาชิก15ประเทศและเขตแคว้นเซนแบนซิกกามารูนกาตาโลกัวดิวัวฟรังลาวลุกเซมบวกมาร็อกโมริตานีนูแวนกาเลโดนีเกเบกกงโกรูมานีเซเนกาลสวิสและ2องค์การคือองค์การฟรังโกโวนีสกลและศูนย์รัฐสภาอาซีนอกนั้นยังมีประธานกรรมธิการการเมืองเลขาธิการใหญ่สมาชิกรัฐสภาประเทศที่ไซภาษาฝรั่งบรรดาสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ของประเทศเจ้าภาพเข้าร่วม70กว่าคนกองประชุมคณะกรรมการการเมืองครั้งนี้ได้พิจารณาและรับรองเอาวาระกองประชุมปรับปรุงและรับรองเอาบทบันทึกว่าด้วยการพิจารณาตกลงบทรายงานกองประชุมกรรมการการเมืองที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีผ่านมาที่นครปารีสประเทศฝรั่งทบทวนคืนและรับรองเอาบทรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งพิจารณาและรับรองเอาแผนปฏิบัติงาน2552/30เพื่อส่งเสริมการยกเลิกโทษประหารชีวิตในคงเขตบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งหับฟังการรายงานเกี่ยวกับสภาพการด้านการเมืองของบรรดาประเทศที่เป็นสมาชิกคณะผู้แทนสภาแห่งชาติลาวในนามสมาชิกสมบูรณ์ได้รายงานสภาพพื้นเด่นด้านการเมืองเป็นต้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุริศิบและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงสุทธิ5ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้รวมทั้งผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุริศิบพร้อมนั้นบรรดาผู้แทนกองประชุมยังได้แลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือเกี่ยวกับกองประชุมสุดยอดฟรังโกโฟนีครั้งที่20บทบาทของสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเกี่ยวกับเสถียรภาพในภาคพื้นและทั่วโลกรวมทั้งคำแนะนำด้านนิติบัญญัติเพื่อนำใช้สันติภาพเป็นกลไกสำหรับการพัฒนาแบบยืนยงรับฟังบทรายงานเกี่ยวกับการดำเนินวิธีการไก่เกียร์ข้อขัดแย้งทางการเมืองในประเทศกงโกและรวันดารับฟังและแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของสภาสูงฝรั่งเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมทางการเงินอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งและการหลีกเลี่ยงมาตรการการลงโทษสากลคนควบพิจารณาห่างบทรายงานเกี่ยวกับความปองดองแห่งชาติและความยุติธรรมในสมัยข้ามพันธ์รับรองเอาบทรายงานฉบับสุดท้ายเกี่ยวกับการต้านข่าวปลอมและการกระทำในรูปแบบทางเลือกในการสนองทุนให้สื่อมวลชนรับรองเอาห่างมติเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทของสื่อสาธารณะในการรับมือกับข่าวปลอมและการปรับปรุงโครงสร้างของสื่อต่างๆปรับปรุงและหับห้องเอาห่างมาติเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นผู้สังเกตการในองค์การสหประชาชาติแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับบรรดาเหตุการณ์พ้นเด่นที่เกิดขึ้นภายในภาคพื้นและทั่วโลกโดยเฉพาะในคงเขตประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งกองประชุมคณะกรรมการการเมืองของสมัชชารัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นเต็มไปด้วยความสามัคคีมีความเป็นเอกภาพในการหับห้องเนื้อในตามหัวข้อวาระของกองประชุมและได้หับผลสำเร็จตามจุดประสงค์ระดับคาดหมายพร้อมกันนี้ยังได้ตกลงมอบให้ประเทศเบนแนงเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งต่อไปในปี2027ที่เมืองโกโตนขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่3พฤษภาคมนี้กรมสถิติกระทรวงการเงินเวียดนามได้ประกาศบทรายงานสภาพการเศรษฐกิจสังคมเดือนเมษายนผ่านมาและ4เดือนต้นปีนี้ในสภาพการที่เศรษฐกิจโลกมีการผันแปรหลายอย่างแต่คงเขตเศรษฐกิจปลายแหลมจำนวนหนึ่งของเวียดนามยังหักษาทายเอียงเติบโตอย่างตั้งหน้าข่าวรายงานให้ฮู้ว่าดัชนีการผลิตทั่วแขนงการอุตสาหกรรมของเวียดนามในเดือนเมษายนผ่านมาเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบใส่เดือนมีนาก่อนหน้านี้และเพิ่มขึ้น 9.9% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาและระยะ4เดือนต้นปีนี้ดัชนีการผลิตทั่วแขนงการอุตสาหกรรมเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นแขนงปรุงแต่งประดิษฐ์สร้างเพิ่มขึ้น 9.9% ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเวียดนามใน4เดือนผ่านมาหลายกว่า8ล้านเถื่อคน
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันทวงศาและบัลลังก์ท้องเกียงคำสุนีอัน

ซาทีแนวนามบงแปนตูกาสิตอดขอให้เป็นดังมอนใหญ่หุ่มห่อคิงนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลและเสียงเพลงพบพอกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำค่ำคืนนี้ก็แม่นมาพร้อมกับข้อมูลเสริญมีเสียงเพลงห้องฝากต้อนเป็นกำลังแห่งใจสร้างข้อมูลซื่นและกอมอารมณ์ในยามหลับนอนสำหรับผู้ที่นอนแล้วยังบ่ทันหลับหรือว่าผู้ที่ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนไปมาใส่รถใส่ถนนอยู่ทางใดก็แล้วแต่เนาะขอเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทเรื่องสั้นบทเรื่องสั้นซึ่งเป็นบทประพันธ์ของสอน้อยจันสุขมาลาแสงยสิทธิ์สำหรับบทเรื่องมีเสือว่าแฟนเสียเมียใดแต่ว่าทำอิดจากรายการก่อนที่จะมาหับฟังบทเรื่องสั้นเนาะจะให้ทานได้หับฟังเสียงเพลงห้องสะก่อน

ท่านก็ได้หาฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วปัจจุบันมาเข้าสู่บทเรื่องสั้นซึ่งเป็นผลงานการเขียนของสอน้อยจันสมรแดนเจริญสุขในเรื่องที่มีชื่อว่าแฟนเสียเมียใดซึ่งต่อจากตอนที่แล้วนำมาเสนอให้แก่ท่านได้รับฟังต่อเนาะเพราะว่าบทเรื่องนี้ก็เป็นบทเรื่องที่ยาวเฮาจะเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็น3ตอนเนาะแต่อันมื้อนี้มันเป็นตอนที่2เรื่องราวสิเป็นจังได๋ขอเชิญท่านรับฟัง

หลังจากนั้นบ่พอเท่าใดอาทิตย์ก็ปรากฏได้ยินเสียงรถจากฮอนดาริมที่ดังก้องเข้าใส่ห้องนอนของสหายเก๋นในขณะที่เขาควมง่วงนอนหลับแยบป่านไก่ถือคอนและก็พอดีเห็นหน้าสหายเวียงทองโพโวเข้ามาหาพร้อมทั้งเว้าขึ้นว่าสาวพรสมเพชฝากความนำเมียของเฮาเมื่อวานนี้ว่าให้พวกเขาไปเฮือนของนางในตอน 4-5 โมงแรงนี่แหละลาวสิออกเดินทางในมื้อหือนี่ได้เอ้าไปก็ไปละบ่แต่สิเฮ็ดแนวใดล่ะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปสะบัดขาเวียกไปร่วมกองประชุมอยู่ห้องการประมาณ2อาทิตย์จริงแล้วเพิ่นทั้งบ่อนุญาตให้ไผคาดอีกอย่าสิให้ยืดยาวหลายใดก็พยายามไปคอบไปลากันแดละบ่บางเทื่อเฮาจะไปส่งลาวอีกสหายเก๋นก็มีแต่เท่านั้นเด้อเฮาคาเวียกระหว่าง 4-5 โมงแรงนี้เฮาสิมาหับตูเมื่อเว้าสุดความแล้วสหายเวียงทองก็ขี่รถออกไปและสหายเกณฑ์ก็ออกไปส่งฮอดเดินบ้านและก็กลับมานอนตามเคยมื้อนั้นภายหลังสหายเวียงทองกับเมือสหายเกณฑ์ก็สืบต่อไปนอนระยะหนึ่งและกระลูกมาสวยหน้าล่างตาแล้วก็ย่างไปในเฮือนครัวแต่งกินปั้นข้าวเช้าด้วยตนเองหลังจากปั้นข้าวเช้าเป็นทีเรียบร้อยแล้วสหายเกณฑ์ก็ขี่รถไปห้องการแต่ย้อนสภาพความก้าวหน้าขยายตัวจึงเฮ็ดให้สภาพตัวเมืองในตอนเช้ามีรถแล่นไปมาอย่างส่วนสนซึ่งต้องมีสติระวังตัวที่สุดสนั่นจึงเฮ็ดให้สหายไปฮอดห้องการซักซ่า

สำหรับมือนั้นสหายเกณฑ์เข้าห่วมประชุมนำเพิ่นแต่ก็ประมาณว่าบ่ได้เข้านั่นแหละเพราะยามใดก็คิดสำนึกเห็นแต่ใบหน้าของสาวสมเพชรที่เขาได้หักกันในอดีตที่จะไปอยู่ต่างประเทศในไวๆนี้แต่เขารู้สึกดีใจถึงสิบ่ได้กันแต่ว่าก็ยังได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างบ่มียามสิ้นสุดถ้าเพิ่นผู้นั้นหากบ่ลืมอดีตที่ได้ผ่านพ้นไปกองประชุมเพิ่นนั้นถึงว่าได้แก่ยาวฮอด 6:00 นปลายก็ตามแต่สหายเกณฑ์ได้ครอบคณะรับผิดชอบกองประชุมว่าขอเลิกก่อนเนื่องจากว่ามีเวียกจำเป็นอยู่เฮือนพี่น้องในระยะเวลา 5-6 โมงที่ประชุมได้อนุญาตให้สหายเกณฑ์เลิกแต่4โมงแต่สหายเกณฑ์ได้รอท่าสหายเวียงทองเกือบ7โมงยิ่งคอยเห็นหน้าโพโวถึงเดินบ้านทั้งสองเสี่ยวไปฮอดเฮือนสาวพรสมเพชรถึง8โมงแล้วเนื่องจากว่าในขณะที่ทั้งสองเสี่ยวขี่รถไปฮอดทางเวดงดูกก็พอดีพบกับเสี่ยวคำเทียงอยู่ที่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งทั้งสามเสี่ยวดื่มเบียร์อยู่นั่นเป็นเวลายืดยาวจนกลัวเฮ็ดให้แต่ละคนซึมๆและจึงคอยคิดออกว่ายังมีบ่อนสิไปต่อและสหายเวียงทองได้เตือนสหายเกณฑ์ว่าพอเศร้าละได้บ่แม่นพวกเขาสิไปล่างถ้วยให้เพิ่นบ่เขาบอกไปแต่ 4-5 โมงพุ่นแต่ป่านนี้ก็ยังบ่ทันฮอดซ้ำจักสิเป็นแนวใดก็บ่ฮู้เอ้าไปก็ไปละบ่สหายเที่ยงเด้บ่ไปลิ้นน้ำกันได้วะหรือว่าสิพาแม่เสี่ยวเข้าเทคบ่โอ้ขอบใจเด้อเสี่ยวโอกาสหน้าก่อนเพราะว่าโอกาสนี้ให้พวกเจ้าไปซักค่อยสิเมื่อก่อนถ้าว่าสิไปก็ดื่มบ่ไหวดอกเมื่อสหายเที่ยงเว้าสุดทั้งสองเสี่ยวก็แล่นรถไปเฮือนสาวพรสมเพชรอยู่ทางข้างวัดดงโดกแต่พิธีสู่ขวัญได้สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วโดยเหตุนั้นทั้งสองจึงบ่ได้ผูกแขนให้แก่สาวพรสมเพชรเพียงแต่เข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำนำญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอันยืดยาวหลังจากหับประทานอาหารคำสำเร็จเป็นทีเหียบห้อยแล้วหญิงสาวก็ถามชายหนุ่มด้วยเสียงคอยว่าไอเกณฑ์มืออื่นไอ้บ่คาเรียกว่าหรือว่าเป็นแนวใด

เห็นว่าสิบ่ได้เอากันก็ได้แม่นแท้ไอ้ต้องขอโทษน้ำน้องหลายๆเด้อที่คือว่าที่จริงแล้วไอ้สุดที่อยากไปส่งน้องเป็นเทื่อสุดท้ายแต่ว่าก็มีเวียกจำเป็นขาดบ่ได้ไอ้ขอถือโอกาสนี้ฝากความเยี่ยมยามถามข่าวถึงพ่อแม่ไอ้เอ๋ยน้องตลอดถึงผู้ที่เป็นสามีของน้องจงประสบแต่ความโศกใสทุกประการเด้อไอ้ขออวยใจให้น้องจงเดินทางด้วยความสวัสดีภาพและปลอดภัยทุกประการเมื่อไปฮอดไปถึงสามีที่ดีของน้องแล้วถ้าหากคิดเห็นใจกะส่งข่าวหาไอ้แดงขอบใจไอ้เกณฑ์น้องกะคงจะบ่ลืมไอ้อย่างเด็ดขาดสหายเวียงทองเว้าขึ้นว่าเกณฑ์เอ้ยดึกแล้วได้ไปหาเมือเถาะดึกแล้วสิถ่าไปอีกอ้าวเมือก็เมือละบ่เฮาบ่ได้มีปัญหาอย่างใดมีแต่ครอบลากันทะนอนแล้วแล้วทั้งสองเสี่ยวก็ครอบสาวก่อนพร้อมทั้งขอบญาติพี่น้องคนอื่นๆของสาวตามภรรยาและกับได้พากันกลับเฮือนของตนเอง

วันเดือนปีผ่านไปตามกฎเกณฑ์เคลื่อนมูลของหน่วยโลกแต่ความหักความหมักความหึงหวงและความคิดฮอดคิดถึงของทั้งสองคนแม่นยังฝังลึกอยู่ในใจของแต่ละคนอย่างหนักแน่นมีมือหนึ่งซึ่งในขณะที่สหายเกณฑ์ย่างออกจากห้องประชุมก็พอดีมีคนเอาจดหมายมาส่งให้เขาสหายเกณฑ์ยิ้มหน่อยหนึ่งแล้วก็เดมือหับเอาสองจดหมายจากมือผู้ที่มาส่งสหายกล่าวคำขอบใจสหายเกณฑ์บ่ได้รอท่าพอปานใดก็สีกจดหมายออกมาอ่านสบายดีไอเกณฑ์ที่น้องหักสุดหัวใจในขณะที่อายได้หับจดหมายนี้พรสมเพชได้หมดความเป็นโสดได้ตกอยู่ในวงแขนของสายอื่นแล้วแต่ว่าสายคนนั้นแม่นคนที่ประเทศแคนาดาเว้าถึงชีวิตการเป็นอยู่แม่นสนุกสนานอีหลีแต่ก็ยากใจยักว่าน้องสิทนอยู่ไปฮอดใส่กับบ่ฮู้อยู่บ้านของเขาถึงว่าสิเสวยสุขถึงขั้นใดก็ตามแต่ว่ากะบ่เฒ่ากับเฮากินข้าวเหนียวกับปลาแดกอยู่บ้านแม่เฮานี่แหละตกเป็นมื้อเป็นวันน้องก็กินข้าวกับน้ำตาน้ำตาไหลบ่เซาเนื่องจากว่าคิดฮอดเจ้าคิดฮอดพ่อแม่ผู้บังเกิดเก้าและน้องนุ่งไอเกณฑ์ถึงแนวใดก็ตามน้องบ่สามารถสิเป็นเมียของเขาไปตลอดดอกแต่น้องดำรงชีวิตไปแต่ละมื้อแต่ละวันก็เต็มไปด้วยความทุกข์เขาก็บ่ได้หักน้องพอปานใดเขาถือน้องเปรียบเหมือนเครื่องมือที่ปากเป็นเท่านั้นซ้ำบ่นำเขายังเว้าแดกดันใส่น้องหลายข้างหลายเทื่อว่าถ้าเจ้าบ่อยากหับใจคอยเป็นหยังเจ้าจึงตัดสินใจเดินทางมาฮอดพี่เจ้าคงสิฮู้แล้วติว่าเจ้าเลยคอยแม่นคนละเสื้อซาดแม่นคนละประเทศไอ้เกณฑ์เอ้ยเมื่อน้องกลับคืนสู่พื้นแผ่นดินแม่ไอ้จะถือน้องเป็นแนวใดไอ้ยังบ่ลืมน้องตีเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาที่ไอ้และน้องได้มีต่อกันในเมื่อก่อน

0: กะยามันท้อเพราะว่าไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นสิว่าแนวใดน้องกะตัดสินใจก้มหน้าเดินทางมาหาอ้ายอยู่พี่แลแต่น้องว่าสิกลับคืนในมือใดนั้นน้องสิขอส่งข่าวให้อ้ายฮู้ตามทีหลังอีกเทื่อนึงเอาละขอโทษเด้อที่น้องรบกวนเวลาของอ้ายจนเกินไปน้องขออวยพรให้อ้ายจงประสบแต่ความผาสุกในชีวิตตลอดไปจากคนที่เฮ็ดให้อ้ายพลาดหวังในอดีตพรสมเพชรเมื่อได้อ่านจดหมายสุดแล้วหัวใจของสหายเต้นตึกตักถ้ามีคนอยู่ใกล้สหายคงสิได้ยินเสียงจังหวะเต้นของหัวใจนั่นอย่างแน่นอนสหายเกณฑ์พ่ออยากห้องดังๆเพื่ออยากให้สาวพรได้ยินแต่สิห้องแนวใดก็ตามท้อตอนนี้อยู่คนละซีกโลกแล้วสิเหตุแนวใดเอาละพรเลยถึงว่าเจ้าได้เสียความเป็นโสดให้แก่สายอื่นแล้วก็ตามแต่ว่าอายพร้อมแล้วที่หักน้องเสมออายบ่ได้ปฏิเสธและบ่ได้ตีน้องแนวใดดอกคิดไปฮอดระยะหนึ่งสหายเกมก็ตื่นยุกเมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเฮ้ยอีหยังเอ้ยคือว่าห้องแหงแท้หรือว่าคิดฮอดผู้ที่จะเป็นแม่เด็กน้อยที่ยังศึกษาอยู่มหาลัยเห็นบ่หวยแม่นกูเลยหรือว่าคิดว่ามันความจริงวะนี่โอ้ยที่แท้มันฝันเห็นสาวพรกลับมาติดต่างประเทศพุ่นสหายเกณฑ์ตอบซาซาพร้อมทั้งลูกนั่งและก็นอนลงอีกสำหรับตัวนั้นคือสิได้แต่ฝันเห็นเท่านั้นแหละบาดว่าคองกิ่งนั้นเขาเอาไปเสเวยแล้วตัวจะสุขคิดหลายบ่เป็นอย่างดอกเสียวที่จริงเขาก็บ่อยากคิดแต่ว่าจักสิแก้ไขแนวใดขนาดว่าไปลิ้นไปเที่ยวน้ำหมู่น้ำคู่หลายคนแต่ก็ยังคิดเห็นใบหน้าตกเป็นมือคืนก็ยังสำนึกเห็นใบหน้าเสน่หาของลาวยังบ่ขาดเลยได้เอาละเสี่ยวเอ้ยตกกับพญายามนอนให้หลายเฮาคิดว่าตู่ควรไปรวมสาวผู้ที่งามกว่าลาวคงสิหายความคิดฮอดอยู่ได้เสี่ยวดีเขาขอขอบใจน้ำตูเด้อที่ได้เป็นห่วงเป็นใยถึงสุขภาพของเขาแต่ก็คิดยากยากใจอยู่ใดยากใจน้ำตนเองบ่แม่นน้อยขนาดว่าเขาไปลมสาวหลายๆบอนแต่ก็บ่ทันเห็นภัยที่จะงามทอกับลาวทางจะบ่สามารถลืมได้แต่อย่างใดเลยมีบางครั้งจนคิดว่าสีเสนอออกการและสิขอเข้าไปบวชเป็นพระอยู่วัดให้มันแล้วซะโอ้ยอย่าสุขิดป่านั้นท้อขอให้มันไปล้มสาวหรือว่าไปยามมูยามคู่ก็ค่อยๆหายไปดอกเสียวเอ้ยแต่ว่าบัญหาต้นกับบ่ควรคิดโง่เงียงนำแนวบ่เป็นตาสแตกเขาต้องคิดหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองเขาเข้าใจดีเขาขอขอบใจน้ำเสียวอีกครั้งหนึ่งเด้อที่มีเจตนาดีต่อเขาแต่ว่าเขาสิเป็นแนวใดก็ตามเขาคิดว่าสาวพรคงสิเป็นเมียเพราะว่าเขาพยายามอ่าวของเพิ่นในอาทิตย์แล้วก็ได้ให้ฮู้ว่าผัวคง สาวพรหันได้ไปเอาเมียน้อยและปัจจุบันนี้ลาวคิดกินแนงในชีวิตของลาวที่ได้ลงเสือคำเว้าลาวได้คิดผิดเดี๋ยวนี้ลาวคิดผิดหลายที่ลงเสือคำเว้าของพ่อนี้หลายครั้งจนห้ายให้พ่อและพร้อมกันนั้นอาของลาวก็ยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าลาวสิกลับประเทศในโบดลนี่แหละไปอยู่พุ่นกะอาศัยอยู่นำพี่น้องแต่ส่วนพ่อของลาวเมื่อเห็นลูกสาวมายามตนเองแล้วก็มอบลูกสาวของตนให้เฒ่าแก่จนกระทั่งว่าลูกสาวก็พาพยายามเพื่อว่าพยายามเอาใจพ่อของตนเอง
1: เมื่อเป็นสภาพแบบนั้น
0: สหายเข้าใจแนวใดเฮาก็เข้าใจสภาพของลาวดีเพราะว่าก่อนลาวสิไปนั้นเฮาก็ไปยามลาวเป็นปกติลาวก็ยังว่าว่าถ้าหากว่าบ่เป็นตาอยู่พุ่นในเวลาเรากลับคืนสู่ประเทศลาวไอ้สิรังเกียจน้องบ่และก็ยังมีหลายปัญหาที่เฮาบ่สามารถจะเว้าให้ตัวฟังอย่างละเอียดเด้อแต่ตามเฮาคิดแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาคนเฮากะมียามผิดยามพลาดแต่ในเมื่อผู้อื่นอธิบายซี่แจงอย่างมีเหตุมีผลคือจังซี่เฮ็ดให้เขาเองสำนึกออกว่าตนเองได้กระทำในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วและปัจจุบันเฮากะบ่ได้คิดให้เปลืองสมองคือแต่กี้แล้วและก่อนจะเป้าหมายต้นต่อแมนได้หับลาวอยู่สนามบินวัดไตตามเนื้อยินในจดหมายฉบับสุดท้ายของลาวที่ได้ยั่งยืนสิกับประเทศในเที่ยวบินบางกอกเวียงจันทร์ในมื้อวันพฤหัสอาทิตย์หน้านี้ถ้าว่าวางเวียกก็ให้ตู่ไปหับลาวแด่เสี่ยวโตสิไปหับเพิ่นบ่กรณีผัวของสาวพรกมาและกะตัวสิเก้ไข่แนวใดเฮากะสิทำทาว่าตนเองได้เป็นพี่น้องของเพิ่นหรือบ่กะสิเฮ็ดแบบเสยๆคือกับคนบ่ได้เรื่องเคยกันมาก่อน

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

มีมื้อหนึ่งอยู่ที่สนามบินวัดไตถึงจะแม่นว่าฤดูหนาวก็ตามแต่สหายเกณฑ์ฮู้สึกพ้อนเอาอย่างบ่น้อยเลยจนสหายฮู้สึกยากใจและก็ส่วนหมู่เข้าในห้านกินดื่มเขาเจ้าดื่มเบียร์มดป่องนี้ต่อใส่ป่องหน้าจนเกือบบ่ฮู้ว่าเพื่อบินมาเตะบางกอกยามใดจนกระทั่งว่าสหายเวียงทองเว้าขึ้นว่าโอ้เพื่อบินมาแล้วได้ให้เฝ้ากินไว้ๆจักหน่อยเขาสิเมื่อปะกระซำกับว่าบ่ได้หาบเขาได้หันไปก็ไปละบ่แต่ขอซ้ำปองนี้ซะก่อนเว้าแล้วทั้งสองก็ย่างออกไปยังสถานที่หับคนโดยสารบ่พอขาวก็เห็นคนโดยสารทยอยออกมาจากเครื่องบินและก็แจ้งหนังสือผ่านแดนเมื่อแจ้งหนังสือผ่านแดนสำเร็จแล้วก็ทยอยย่างออกมาจากออกมาหาญาติพี่น้องที่มารอคอยหับพวกเขาเอาเซียวสาวพรสมเพชรก็มาได้หนะไซไซไซรออยู่ไซหันดีเพิ่นยังเอื้อนใส่ตัวหลายเทื่อแล้วใดตัวบ่ได้ยินวะยังว่านี่แหละเฮาบ่ได้ยินย้อนว่าเสียงเนืองนั่นโพดมาก็ดีละบ่ที่พวกเฮาบ่ได้มาเสียเที่ยว

บ่พอขาวสาวพรก็ย่างออกจากห้องประตูแก้วของสนามบินพร้อมทั้งลากหีบเครื่องจำนวนหนึ่งสหายเกณฑ์ย่างเข้าไปหาจับหีบที่เพิ่นได้ลากมานั่นสวยทั้งสองคนได้พบกันเต็มไปด้วยหอยยิ้มที่แก้มใสแล้วลาวก็ท่วงขึ้นว่าสบายดีไอ้เกณฑ์ไอ้เวียงทองโอ้ยน้องบ่นึกบ่ฝันเลยว่าพวกอ้ายสิเสียสละเวลาอันมีค่าของตนมาหับน้องในเทื่อนี้เป็นได้ไดหมู่ครูของอ้ายยังสบายดีหมดทุกคนอยู่บ่เจ้าสบายดีหมดทุกคนอยู่แต่กะยังคิดฮอดน้องบ่เลิกบ่แล้วทั้งฝันเห็นใบหน้าของน้องอีกได้หันสหายเกณฑ์ผู้ที่ไปศึกษาอยู่วิทยาลัยสังรวมที่นครหลวงฮานอยนั่นจบแล้วหวาเพชรน้องอย่าเว้าถึงเขาเถาะถ้าอายหักยังหักเขาสิจำเป็นมาหับน้องพอให้มันเสียเวลาเฮ็ดหยังไอเกณฑ์น้องขอให้อายยกโทษแก่น้องเด้อเพราะน้องเดินทางผิดน้องคิดผิดไปแล้วน้องเป็นคนบ่ดีก็ย้อนว่าน้องเป็นผู้เฮ็ดให้ความหักของพวกเขาถูกสลายไปส่วนระยะหนึ่งแต่ว่าเวลานี้อ้ายสิคิดว่าแนวใดน้องหับทั้งหมดแล้วสาวพรก็สะอึกสะอื้นขึ้นสหายเกณฑ์แหนมเบิ่งสาวพรอย่างบ่ภาพตาจนเฮ็ดให้สาวสิย่างบ่เป็นแล้วจริงถามสหายเกณฑ์ไอ้เกณฑ์ไอ้เบิ่งน้องเฮ็ดหยังเบิ่งน้องจนว่าตาข้างบ่อายเขาแด่ว่าหรือว่าอายสำนึกเห็นคิดฮอดไผอยู่วะสิอายไผเรื่องไผเรื่องมันสิมีไผมาสนใจนำพวกเขาสิบ่ให้อ้ายแหนมเบิ่งแนวใดก็พอว่าอ้ายคิดฮอดและคิดถึงการดำรงชีวิตของพวกเขาในคราวอดีตที่ผ่านมาคิดถึงรูปห่างและใบหน้าอันโสภาของน้องที่ซาสายอื่นได้เป็นเจ้าของมาก่อนในส่วนระยะเวลาที่แน่นอนแต่มาเบิ่งแล้วก็ยังงามเหมือนเดิมทั้งเป็นที่หน้าหักหน้าแพงอีกอย่าว่าบ้าหลายพวกอ้ายเอารถคันใดมาพวกอ้ายมานำรถเก่งนี่แหละถ้าว่าเครื่องหักหลายก็สิจ้างรถสองแถวให้อยู่ดอกพอดีเมื่อน้ำกันเลยเนาะเครื่องบ่หลายดอกเพราะว่าเครื่องของอันหลวงหลายนั้นสิมาฮอดในเดือนหน้าพุ่นเครื่องของเอาหมดแล้ววะเจ้าเอาหมดแล้วเอาคันสั้นกระเมือเนาะหิวข้าวแล้วได้นี่คิดว่าเมื่อบินสิมาไวสะดอกเลยมาถ่าตั้งแต่เช้าพุ่น

ท่านผู้ฟังเพื่อนมิตรรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นแฟนเสียเมียได้ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของสอน้อยจันสุขยังบ่ทันหมดเถื่อเนาะแต่เวลามาฮอดนี้สมควรเกเวลาที่สิดำลาพระจากท่านผู้ฟังไปคำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสร้างบันทึกเสียงในสร้างส่งเสียงอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครเสียได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ําและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดได้ใดซั่นน่ะ
5: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างที่รถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: สบายดีปีใหม่สบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการ
1: ขอความเขียนว่า
0: ลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา 22:00 ถึง 23:00 ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: มันเจ็บทั้งกายทั้งใจพ่อความ
0: อยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขา1ชั่วโมงเนาะมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใหญ่สลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำฝากตนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเขาอยู่ในปัจจุบันนี้มาพบกับมิรายการมณีกระเมนธรรมกลางบรรยากาศที่ปวงสุนลาวทางซาดความเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวเนาะก็ถือว่าบรรยากาศคึกคืนมวลซื่นพอสมควรดังนั้นทางรายการของเฮาเนาะก็จะมีข้อแนะนำเนาะเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในครอบเขตทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังและก็จะมีประวัติความเป็นมาของบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลสงกรานต์และก็จะมีเกี่ยวกับคำทำนายเนาะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังแต่ก่อนจะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการของพวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการซะก่อนฝากเป็นพิเศษเด้อให้มิตรรายการอยู่ทางเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีและมิตรรายการทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเขาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขโชคดี

ต้อนรับมีรายการกลับมาในระยะนี้เนาะเฮาก็จะนําเอาคําแนะนําเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวจุดประสงค์ก็แม่นให้บรรดาองค์การจัดตั้งทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นพนักงานรัฐกรทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนสาวต่างประเทศที่เคลื่อนไหวดํารงชีวิตอยู่ในประเทศลาวเฮาในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อหัดประกันการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวเต็มไปด้วยเนื้อในความหมายรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติที่เคยได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาหัดประกันให้มีลักษณะชาติมหาชนและก้าวหน้าอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นและหัดประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามความสงบปลอดภัยความหักแพงสามัคคีเป็นปึกแผ่นของปวงชนลาวทั้งชาติกำหนดวันผักทางรัฐการในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวแม่นกำหนดวันผักทางรัฐการในระยะบุญปีใหม่ลาวให้มีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศแม่นเริ่มตั้งแต่มือวันที่14หาวันที่16เมษายนคือวันที่14เมษายนแม่นมือสังขารล่วงวันที่15เมษายนเป็นมือสังขารเนาวันที่16เมษายนแม่นมือสังขารขึ้นและเป็นมือขึ้นปีใหม่ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั่นก็คือกำหนดวันผักรัฐการในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวในขอบเขตทั่วประเทศให้เป็นเอกภาพกัน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเห็นในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังรายการลาตีเสียงพิงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แต่ก่อนน้องคอยปีใหม่ลาวการจัดตั้งงานเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวให้จัดตั้งปฏิบัติตามฮีตของประเพณีและธรรมนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บูฮานกาลเป็นต้นกระแม่นการโฮสสงพระพุทธรูปพระสงฆ์สมณีอยู่สถานที่ตามวัดวาอารามการจัดงานบาทสีสู่ขวัญการสมบัติสมมาอวยพรพ่อแม่ผู้อาวุโสการอวยพรซึ่งกันและกันด้วยความสุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติและการฮดส่งน้ำสะอาดน้ำหอมดอกไม้ด้วยความสุภาพเรียบร้อยหับประกันความปลอดภัยการจัดตั้งบุญปีใหม่ลาวสำนักงานองค์การวัดวาอาหามสถานที่สักการะบูชาต่างๆภายในครอบครัวควรประหยัดมัธยัสถ์กระทัดรัดเรียบง่ายถูกต้องตามฮีตของประเพณีลีกเลี่ยงการสุลมุนซุมแซวที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นจนเกินขอบเขตและขาดสติในการใส่ใจบ่ให้ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวต้องเป็นกิจกรรมการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นติดพันกับเนื้อในความหมายของบุญปีใหม่ลาวเช่นว่าการแสดงศิลปะดนตรีการประกวดนางสังขารขบวนแห่วอการจัดงานวางแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมการจัดงานตลาดนัดกิจกรรมอื่นๆอยู่บรรดาสถานที่สาธารณะรวมไปถึงตามหาดแคมป์ของต้องได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นตามระเบียบที่กำหนดไว้ศาสนาสถานบริเวณอ้อมหอบวัดวาอาหามต้องกำหนดขอบเขตการจัดสรรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดจบงามเป็นต้นการฮดส่งพระพุทธรูปพระสงฆ์สมณีเขตสักการะบูชาเขตขายเครื่องเขตบริการและอื่นๆพร้อมทั้งให้มีการโฆษณาอย่างกว้างขวางเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเฮาให้หลายขึ้นเวลาปิดให้บริการบ่ให้เกินเวลา 23:00 น.สำหรับในสถานสถานวันเปิดบทสูตรหลักธรรมคำสอนบทเทศนาบทกลอนคำพยามีเนื้อในศึกษาอบรมและเผยแผ่ประเพณีของบุญปีใหม่ลาวการนุ่งถือในการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวให้เป็นลักษณะชาติสุภาพเรียบร้อยจบงามเหมาะสมตามกาลเทศะและฮีตของประเพณี

กลับมาในระยะนี้เนาะเฮามาสืบต่อหับฟังกิจกรรมในบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลกันในกิจกรรมบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลกันก็จะมีการหดสงหรือว่าหดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็แม่นได้เอาน้ำอบน้ำหอมไปหดไปส่งเพิ่นและก็ขอพรจากเพิ่นบางคนเนาะก็ได้แต่งขันสมมัดสมมาขออโหสิกรรมนำเพิ่นที่ว่าผ่านมาเนาะเฮาเฮ็ดบ่ดีบ่เว้าทำอันใดบ่ดีกับเพิ่นบ่ว่าด้วยกายวาจาใจแนวใดก็ตามเนาะในระยะบุญปีใหม่แล้วก็ต้องแต่งขันสมบัติสมมาให้เพิ่นนี่อโหสิกรรมให้เพราะว่าเฮาเชื่อกันว่าการที่เฮาเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ว่าเลี้ยงดูปูเสื้อเฮามาจังซี่เนาะถ้าว่าเพิ่นอโหสิกรรมให้แล้วการดำรงชีวิตของเฮาก็แม่นว่าบ่คล่องบ่ค้ามีความสุขกายสบายใจแต่บางคนก็ถือกันว่าถ้าว่าเฮามีบาปมีกรรมกับพ่อกับแม่จังซี่เนาะคือว่าทำมาหากินอันใดชีวิตเฮาก็คือว่าเป็นคล่องคล่องค้าค้าอันนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าทุกคนเฮาเฮ็ดได้ก็จะเป็นการดีเรื่องการสมบัติสมมาขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวหรือว่าบุญกุศลสงกรานต์นี่เลยเนาะแต่งขันสมบัติสมมาแล้วหดส่งเพิ่นแล้วก็ขอพรจากเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮานี่มีความสุขทางกายและก็ใจนำและนอกจากการสมบัติสมมาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะมีพาเข้าสมาคีบาสีสู่ควรอวยพรซึ่งกันและกันและมือต่อมานอกก็จะมีการตบพระธาตุทรายอยู่ตามวัดวาอาหารบ่อเนาะหรือว่าอยู่สถานที่ต่างๆและการตบพระธาตุทรายในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวก็มีเรื่องราวกล่าวไว้ว่า

ในสมัยหนึ่งเป็นเดือน4แห่ง8ค่ำพระเจ้าปัสเสธิโกศลเสด็จออกจากเมืองสาวัตถีมีบริบูรณ์วงศ์สาอนุวงศ์และข้าราชบริพารตามเสด็จไปด้วยพอเสด็จไปฮอดหาดทรายแคมฝั่งแม่น้ำไกลเมืองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเม็ดทรายที่หาดนั้นเป็นสีขาวพุทธพ่องบริสุทธิ์หาสิ่งใดเปรียบบ่มีเลยพระองค์มีพระไทยเลื่อมใสอันแห่งกล้าจึงทรงพระอุตสาห์กวดเอาทรายมาโฮมกันไว้เป็นกองแล้วเป็นรูปธาตุทรายเฮียดตามภาษาบาลีว่าวาลุคะเจดีแล้วอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเชื่อกันว่าบุคคลที่มีศรัทธาอันแห่งกล้าอุตสาห์ก่อท่าทรายก็จะได้รับอานิสงส์ดังต่อไปนี้ก็คือถ้าเกิดในมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าตายจากมนุษย์แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์เทวโลกเสวยสมบัติมีนางฟ้าเป็นบริวารการก่อพระธาตุทรายนี้จึงเป็นเรื่องของผู้ที่ว่ามีศรัทธามีความคิดดีและเห็นอานิสงส์จึงจะมีในภาคหน้าจึงพากันเหตุประเพณีนี้มาถึงเท่าทุกวันนี้

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

และเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเอาก่อนจากกันไปเป็นห่วงเป็นใยหลายผู้หลายคนกำลังเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเนาะเรื่องการลิ้นการเที่ยวก็ขอให้มีสติโดยเฉพาะเรื่องการหดการส่งน้ำกันนี่แหละเนาะก็บ่อยากให้มีน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนเอามาหดมาส่งกันเพราะว่าปีใหม่จังซี่ก็อยากให้มีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆงามๆต้องเอาน้ำที่สะอาดน้ำอบน้ำหอมมาหดมาส่งกันบ่แม่นสิว่าน้ำเปื้อนน้ำเปื้อนน้ำคันน้ำคายหรือว่าเอาน้ำก้อนใส่ถุงยางแกว่งเลวกันจังซี่เนาะถ้าว่าทึกหูทึกตาบ่ทึกหัวบ่ทึกใส่กระยามันก็มีความบาดเจ็บก็คือว่าบ่ม่วนบ่ซื่นในบุญปีใหม่ดังนั้นทุกคนเนาะขอให้ช่วยกันในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามในระยะการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวนี้เพื่อให้ได้ตามฮีตของประเพณีอันดีงามของคนลาวเฮาสืบทอดกันมาตั้งแต่บูรณาการจนถึงเท่าทุกวันนี้เฮาลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็ต้องรักษาให้ได้ฮีตของประเพณีให้เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

0: ว้าบ่ได้เว้าไป
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เสินทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึงเวลา 23:00 นมื้อนี้แมนวันพุธแฮม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่6พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์ 7:00 นรายการข่าวภาคเศร้า 7:30 นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

0: ัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนทางมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น 5:00 น 6:00 นนะซึ่งมันบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกทิศของประเทศเฮาพร้อมด้วยเพลงล้ำจำนวนหนึ่งมาสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเอาม
1: าพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพุธแฮม5ค่ำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่6เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังผมเฮาพบกันแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นกันในทำกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วกองทัพทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติทุกนาทีเวียกงานที่เฮาผิดสอบจูพร้อมกันสืบต่อพันขยายแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะแม่นมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของชาตินำมือนับเติบใหญ่เข้มแข็งนำเอาประเทศชาติบ้านเมืองหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาดังนั้นการปฏิบัติทุกนาทีเวียกงานที่พวกเขาหาผิดสอบอยู่นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาเอาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขานี่ก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางก้าวสู่สังคมนิยมตามที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้แต่อยากได้ในนั้นทุกคนในสังคมเราต้องเป็นเจ้าการสำคัญในการปฏิบัติตามมติตามแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้ถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดที่ฝ่าฝืนสิ่งใดที่บ่ถูกบ่ต้องก็พร้อมกันตีถอยปรากฏกันอยู่ทั่วต่างๆให้หมดไปพร้อมใจกันสร้างสาบ้านเมืองให้หังมีเข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งออกจากวันที่1กรรมกรวันที่1พฤษภาวันกรรมกรแล้วในเดือน6นี่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นตามประเพณีตามฮีต12ของลาวหั่นล่ะฮีตเดือน6ก็แม่นบุญบั้งไฟหลายบ่อนหลายที่ได้จัดตั้งสืบทอดบุญบั้งไฟประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาแต่ก็ต้องได้ลีนด้วยความมีสติเด้อท่านผู้ฟังมีสติเนี่ยใดบนหลักการประหยัดมัธยัตินั่นแหละประหยัดมัธยัติเองใส่เศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ก็ยุ่งยากฝืดเคืองแดพวกเฮาจะฟุ่มเฟือยเกินโตแม่นเป็นไปได้ยากเฮ็ดพอดีพองามพออยู่พอกินพอกำลังทรัพย์ของพวกเฮามีถึงอันนี้อีกอันนึงปรากฏการณ์ยอโทเด้สิ่งบ่จบบ่งามเด้ขัดกับเหตุของประเพณีหั่นก็ให้ตีถอยส่งเสริมแต่สิ่งยอดยิ่งสิ่งดีๆในประเพณีเหตุของชาติลาวเฮาให้ดำรงคงตัวอยู่คู่กับคนลาวตลอดไปสิ่งนึงที่สำคัญเวลาจุดบั้งไฟเด้อท่านผู้ฟังเวลาจุดบั้งไฟนี่อย่าขาดสติได้ต้องมีสติบ่แม่นว่าสิขึ้นเอาบั้งไฟขึ้นข้างแล้วไปอยู่ข้างบั้งไฟจับบั้งไฟจุดแบกบั้งไฟจุดเวลามันแตกขึ้นมาเด้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด้พวกเขาจะเฮ็ดยังไงพาให้มีความสูญเสียได้มีหลายแล้วหลายเหตุการณ์หลายกรณีเกิดขึ้นแล้วดังนั้นพวกเขาจงมีสติจุดเพื่อความปลอดภัยเฮ็ดยังไงจึงจะมีความปลอดภัยจูดจูไก่นะจูดจูไก่ใส่สนวนมันนะให้ยาวๆจูดนะอยู่ไก่ว่าจะหลีกเว้นการจับการแบกจูดนั่นแหละอันนี้จะเฮ็ดให้พวกเขามีความปลอดภัยลีนด้วยความเบิกบานมวลซื่นอย่างแท้จริงลีนด้วยความปลอดภัยนะซึ่งมื้อนี้ทั้งรายการพวกเขาก็มีข่าวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกทิศนั่นแหละมานำเสนอให้ท่านฟังพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเปิดบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ฟังรายการไปนำฟังข่าวไปพร้อม ฟังเพลงฟังล้ำไปแด่สร้างบรรยากาศเปิกปานมนต์สื่อในยามเศร้าๆก็อย่างสินี่เพื่อเฮ็ดให้ท่านผู้ฟังได้พรคลายอารมณ์บางคนก็หัดกายยะบริหารอยู่ก็ฟังรายการพวกเฮาไปนํารายการนี้เป็นของทุกคนเด้พร้อมกันฟังพร้อมกันฟังแล้วพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติสิ่งใดดีก็ถอดถอนเป็นบทเรียนในการดํารงชีวิตของพวกเฮาเริ่มต้นของรายการก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงฟังล้ำจากรายการก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

เสียงครับเสียงลำสองก่อนทำอิดกับผ่านทานผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานวันซื่นในยามเศร้าๆคือจังสีได้ดีพอสมควรเนาะศิลปะวัฒนธรรมการขับห้องลำต่างๆก็เป็นศิลปะอันนึงของประชาชนลาวบนเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละภาคก็มีเสียงขับเสียงลำที่แตกต่างกันไปดังนั้นนั้นก็คือศิลปะวัฒนธรรมมูลมรดกอันดีงามของศาสตร์เหล่าเฮาพวกเขาจงสืบต่อเสริมขยายให้กว้างขวางต่อไปอีกบัดนี้จะล้มข่าวสู่ฐานฟังข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษากองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีบรรดาท่านรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงวิญจันทร์เข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทางไกลของกองประชุมรองประธานคณะกรรมการปกครองบรรดาแขวงอันนี้ก็เป็นได้เข้าร่วมเช่นกันนะเพื่อฟังและประกอบความเห็นต่อการรายงานสภาพที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษาและวางทิศทางแผนการจุดซุ้มประจำเดือนพฤษภานี้ซึ่งกองประชุมหันก็ได้ไขขึ้นในทำกลางบรรยากาศทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวบรรพเฒ่ากำลังขุ่นเขียวจัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และอยู่ในระยะที่หลายแขวงจัดของประชุมครั้งปฐมมะเล็กของสภาประชาชนแขวงเนาะเฮาจะเห็นข่าวได้ยินข่าวทุกมื้อนี้ก็แม่นเว้าถึงกองประชุมครั้งปฐมมะเล็กของสภาประชาชนแต่ละแขวงนั่นแหละดําเนินไปอย่างฟุดฟื้นและเคียงคู่กันนั้นหันก็อยู่ในทํากลางที่สภาภาคพื้นและสากลยังสืบต่อเข่งห้อนสับสนและคาดคะเนได้ยากโดยเฉพาะปัญหาข้อขัดแย้งอยู่เขตตะเวนออกกลางและเขตอื่นๆจึงได้ส่งผลเหตุให้สภาพเศรษฐกิจของโลกมีความยุ่งยากอยู่แล้วนั้นยิ่งสืบต่อมีผลกระทบเป็นวงกว้างตึมรวมถึงอยู่ประเทศลาวของพวกเราโดยเฉพาะราคาสินค้าการขนส่งและอื่นๆฉะนั้นต้องมีมาตรการแก้ไขแต่หัวทีให้ทันการเพื่อลดพรผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานราชการและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมกองประชุมครั้งนี้ก็ได้ดำเนินไปเป็นเวลา2วันคือวันที่27และวันที่28เมษายนผ่านมาโดยได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือประกอบความคิดความเห็นและพิจารณาต่อบรรดาหัวข้อสำคัญเป็นต้นแม่นรายงานสภาพที่พ้นเด่นและเวียงงานจุดสุ่มหีบดวนจำนวนหนึ่งคือเวียงงานที่พ้นเด่นประจำเดือนเมษายนและทิศทางแผนการประจำเดือนพฤษภาคม2026ของรัฐบาลปัญหาที่2ก็แม่นสภาพการที่พ้นเด่นในภาคพื้นและสากลเวียงงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบรวมทั้งสภาพอุบัติเหตุอัคคีภัยและบรรดาปรากฏการณ์ยอดท่อต่างๆในระยะผ่านมาโดยเฉพาะก็แม่นระยะบุญปีใหม่ลาวฮะล่ะอันที่3มาก็แม่นความคืบหน้าในการปรับปรุงซ่อมแปลงเส้นทางในทั่วประเทศปัญหาที่4การแก้ไขผลกระทบจากพายุมาร์เก็บอันที่5การก้าเกียมต้านภัยแห่งแรกสภาพไฟใหม่ป่าการทางป่าจุดป่าการแก้ไขปัญหาหมอกควันหรือว่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 พร้อมทั้งเสนอมาตรการแก้ไขอันที่6การปฏิบัติคำสั่งเลขที่40/ย.ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาน้ำมันและปัญหาวิกฤตการบันและหันวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อนำใช้รถไฟฟ้าและพลังงานทดแทนการแก้ไขปัญหาลักลอบขุดค้นแร่ธาตุและทิศทางการคุ้มครองการพัฒนาแร่ธาตุในตนาบนพื้นฐานการกวดกะและประเมินโครงการที่ได้อนุมัติผ่านมาอันที่7กระแมนสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินเฟ้อและมาตรการแก้ไขปัญหาที่2บัดนี้ปัญหาที่2กระแมนห่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดทุนของลาวใน10ปีแต่2026-2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2045บรรณาธิ3
ห้างดำรัสว่าด้วยการถอนสิทธิ์นำไส้ที่ดินปัญหาที่4ห้างดำรัสว่าด้วยกองทุนกันและควบคุมเสื้อพยาธิ HIV หรือว่าพยาธิเอดส์นี่แหละนะและในโอกาสนี้นี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้เรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐบาลและบรรดาท่านที่เข้าร่วมกลุ่มประชุมทั้งไกลหั่นจงได้พร้อมกันเอาใจใส่คนคั่วประกอบความคิดความเห็นอย่างลึกซึ้งแทดเหมาะกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละปัญหาด้วยการเสนอทัศนะอย่างคงไปคงมากระทัดรัดมีจุดสุ่มมีทั้งออกที่จะแจ้งเฮ็ดให้กองประชุมได้ผลสำเร็จตามจุดประสงค์และคาดหมายที่กำหนดไว้พร้อมทั้งแน่ใจเฮ็ดให้ผลกองประชุมครั้งนี้ได้รับการจัดตั้งปฏิวัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงนี่อันนี้ก็แม่นเว้าถึงกองประชุมรัฐบาลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษาสรุปคืนการจัดตั้งปฏิวัติเวียงงานในเดือนเมษาที่ผ่านมาหันมีอย่างแดที่ประสบผลสำเร็จด้วยเหตุผลอย่างจึงสำเร็จได้เป็นอย่างดีและด้วยเหตุผลใดก็มีจึงพาให้มีปัญหาอ่อนที่ยังคงค้างอยู่การแก้ไขถูกจุดหรือบอวางแผนลงไปแล้วได้มีการจัดตั้งปฏิบัติหรือบออันนี้ก็ได้มีการทบทวนคืนพร้อมทั้งวางทิศทางแผนการจุดสุ่มจัดตั้งปฏิบัติในเดือนพฤษภานี้ก็มีหลายเวียกหลายงานนะที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติดังนั้นรัฐบาลก็เป็นหัวจักรลักแรงในการจัดตั้งปฏิบัตินำพาจัดตั้งปฏิบัติดังนั้นสังคมประชาชนอยู่ในสังคมทุกตัวหน้าประชาชนบรรเภาเป็นกำลังแห่งที่สำคัญในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนั้นให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเอาอีกข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งนี่แม่นเพิ่นได้มีการสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงการพลังงานและขุดค้นบ่อแฮในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดได้ร่วมกับกรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินกระทรวงการเงินจัดกองประชุมสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแฮโดยการเข้าร่วมของท่านเหงียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวมีท่านไพฑูรย์เทียงละไมสมาชิกสภาแห่งชาติคณะผักกระทรวงการเงินหัวหน้ากรมคุ้มครองวิสาหกิจการเงินมีอำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะบริษัทจำปาประกันภัยต่างหน้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากระทรวงการเงินกระทรวงป้องกันประเทศคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมด้วยบรรดาครูร่วมมือยุทธศาสตร์กรมบริษัทประกันภัย DBV บริษัท Willis Tower Watson ประกันภัย QBE และบรรดาวิสาหกิจที่เคลื่อนไหวในแขนงการพลังงานบ่อแฮในภาคพื้นเขาห่วมท่านเหวียนเมาฮงมิ่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจำปาประกันภัยจำกัดต่างนาคณะจัดงานกองประชุมกล่าวว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้นี่แมนเป็นครั้งระยิดที่ได้จัดขึ้นในระดับสากลซึ่งเป็นการบุกเบิกในแขนงการประกันภัยโยลาวโดยผ่านกองประชุมสัมมนาหวังว่าจะสุกยู่แลกเปลี่ยนบทเรียนสากลพร้อมทั้งเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างระบบการคุ้มครองความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและยืนยงอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบมีหลายหัวข้อสนทนาอย่างลึกซึ้งเช่นว่าบทบาทของการประกันภัยในการคุ้มครองความเสี่ยงการนำใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการคุ้มครองความเสี่ยงด้วยความปลอดภัยทางไซเบอร์ความรับผิดชอบต่อบุคคลที่3บทเรียนจากบริษัทประกันภัยระดับสากลในการแก้ไขความเสี่ยงขนาดใหญ่และการแบ่งปันบทเรียนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นบอนที่แข็งไฟฟ้ามีการขยายตัวที่โดดเด่นหลายอย่างในการจัดกองประชุมสัมมนาครั้งนี้แม้การถอดถอนบทเรียน
จากบรรดาวิทยากรที่มาจากหลายองค์การจัดตั้งที่มีชื่อเสียงเส้นทานเหงื่อนตวนห้วงผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินเทคนิคและการเดินเรือกลุ่มบริษัทประกันภัย DBV ทานสำลิ่วมาจากบริษัทวิลิสทาวเวอร์วัสันทานนางเฟืองว่อมาจากบริษัทลิสทาวเวอร์วัสันและทานนางลิงฟัมมาจากบริษัทคิวบีอีประกันภัยพร้อมด้วยบรรดาวิทยากรในภาคพื้นได้ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนตัวจริงและท่าเอียงไม้ของตลาดซึ่งนั้นได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการประกันภัยแบบดั้งเดิมไปสู่การประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงการสมณะดังกล่าวประกอบส่วนจะประกอบส่วนเข้าในการสุขยุการร่วมมือระหว่างบรรดาวิสาหกิจประกันภัยนักลงทุนและองค์การคุ้มครองโดยจะยกสูงช่วยยกสูงขีดความสามารถในการต้านทานของพื้นฐานเศรษฐกิจต่อบรรดาความเสี่ยงพร้อมทั้งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาแบบยืนยงในแขนงพลังงานและบ่อแหในภาคพื้นจากนั้นหันทานไพฑูรย์เทียงละไมเพิ่นได้กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหว่าการประกันภัยและการคุ้มครองความเสี่ยงในแขนงพลังงานและบ่อแหแม่น2หน้าเวียกที่มีความสำคัญที่สุดบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้บรรดาเวียกงานในของเขตพลังงานและบ่อแหแม่นล้วนแต่มีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่แฝงลึกอยู่ในเวียกงานฉะนั้นถ้าอยากคุ้มครองความเสี่ยงดังกล่าวได้ดีขึ้นก็ต้องได้เอาใจใส่และผู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างลึกซึ้งถึงท้องแท้เวียกงานคุ้มครองความเสี่ยงของบรรดาโครงการต่างๆอยู่ในลาวแม้นติดพันกับการประกันภัยแบบสมัครใจและแบบบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยซึ่งจะต้องได้มีการคุ้มครองบุคคลที่3จากประกันภัยในขอบเขตของโครงการที่มีการก่อสร้างและหลังดำเนินกิจการและในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงตึมเอกอัครทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำลาวได้ขึ้นกล่าวว่าในสภาพการเสื่อมโยงเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยปัจจัยที่บ่แน่นอนการเพิ่มทวีขีดความสามารถในการคุ้มครองในการคุ้มครองความเสี่ยงแม้นความต้องการที่จำเป็นเสริมการประกันภัยนับมือนับยั่งยืนถึงบทบาทในการเป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญเพื่อช่วยปกป้องบรรดาโครงการขนาดใหญ่การเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศวิสาหกิจและระหว่างบรรดาองค์การจัดตั้งทางการเงินประกันภัยจะประกอบส่วนเข้าในการยกสูงขีดความสามารถในการคุ้มครองความเสี่ยงและประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาโครงการพลังงานและบ่อแหพร้อมทั้งสุขยุการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยืนยงในภาคพื้นได้ถึงอย่างไรก็ตามบรรดานักเสี่ยวซานก็ได้ซี่ให้เห็นว่าวิสาหกิจบ่สามารถอิงใส่เพียงแต่การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการทดแทนค่าเสียหายเท่านั้นแต่จำเป็นต้องผสมประสานกับวิธีการแก้ไขการคุ้มครองความเสี่ยงแบบตั้งหน้าการนำใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยกสูงประสิทธิภาพในการตัดสินใจคราวนั้นก็แม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการจัดสัมมนาประกันภัยการคุ้มครองความเสี่ยงอยู่ในแขนงการพลังงานและการขุดค้นบ่อแหนะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงของบริษัทของบรรดาบริษัทในการสุกยุลงทุนขุดค้นในแขนงพลังงานและขุดค้นบ่อแหให้มีความปลอดภัยหลายขึ้นเป็นทางออกอันหนึ่งที่ดีให้แก่บริษัทเนาะในการตัดสินใจว่ากรรมกรของตนพนักงานของตนโครงการของตนเวียกงานของตนนี้จะมีความปลอดภัยขึ้นได้ก็ต้องได้มีการตัดสินใจให้ถูกต้องมาฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มตัวทิศฮับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่เอาบัดนี้ก็จะให้ท่านได้ฟังข่าวตึมอีกข่าวนี้นี่แม่นว่าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12กองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันที่18เดือนเมษาที่ผ่านมาหันภายใต้คำควรยกสูงบทบาทของแนวรับสังสาสสู่คุณภาพใหม่เสริมสร้างมหาสามัคคีและเต้าโฮมกำลังแห้งของทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเข้าในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยการเป็นประธานของทานกิแก้วไขคำพิทุนประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาสให้เกียรติเขาง่วมกมีทานทองรุ่นศรีสุริตประธานประเทศบรรณาการน้ำพักรัดอดีตกันน้ำขันสูงและภาคส่วนที่เกี่ยวของท่านกิแก้วไข่คำพิทูลเพิ่นได้กล่าวว่าเพิ่นกล่าวเปิดกองประชุมมันก็เพิ่นได้กล่าวว่ากองประชุมโดยมีบางตอนว่ากองประชุมใหญ่ผู้

แผนแนวรับสังสาททั่วประเทศครั้งที่12ได้สรุปตีราคาหมักผลการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานของกรรมการส่วนกลางแนวรับสังสาทสมัยที่11ของส่วนกลางแนวรับสังสาทและแนวรับสังสาทแต่ละขันในทั่วประเทศเข้าในการปฏิบัติภาระบทบาทของตนตลอดระยะ5ปีที่ผ่านมาแนวรับสังสาทในทั่วประเทศได้เป็นใจกลางเต้าหู้มหาสามัคคีทั่วปวงชนลาวทั้งชาติเฮ็ดหน้าที่ประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นในการปลุกระดมสุขยู่ประชาชนลาวบรรเทาประกอบส่วนเข้าในกระบวนการแข่งขันทักษะและพัฒนาติดพันกับการสุขยู่การผลิตการปลูกการเลี้ยงการสร้างไร่ครับสร้างเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรเทาเทื่อละกาวแนวลาวสังสาทได้เป็นศูนย์กลางศึกษาโฆษณาศึกษาอบรมประชาชนบรรเทาให้เคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายมติคำสั่งของพรรคของรัฐตลอดฮอดปุกระดมทั่วสังคมสมาคมมูลนิธิบุคคลนิติบุคคลทางภายในและต่างประเทศให้การช่วยเหลือต้านการระบาดของพยาธิภัยน้ำท่วมภัยหนาวและอื่นอันที่พ้นเด่นแนวรับสังสาทได้สร้างกระบวนการแข่งขันสร้างครอบครัวบ้านสามัคคีปองดองสร้างเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนลาวบรรเทาซึ่งก็ให้เกิดมีบรรยากาศใหม่และมีใบหน้าอันใหม่ในการปฏิบัติเวียกงานแนวโฮมโยคันหากฐานท้องถิ่นกองประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาและพ้องเอาห่างรายงานการเมืองห่างรายงานการเมืองแผนพัฒนาองค์การแนวรับสังสาทกฎระเบียบแนวรับสังสาทสมัยที่12ห่างบทสำรวจการนำพารวมของคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่11และยะ5ปีผ่านมาหับพ้องเอาการเสนอแต่งตั้งและหับพ้องเอาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่12ประธานห้องประธานคณะประจำและประธานกวดกาศูนย์กลางแนวรับสังสาทสมัยที่12โครงประกอบบุคลากรมีลักษณะกว้างขวางหลากหลายและจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อปฏิบัติภาระบทบาทสัมพันธ์ทางการเมืองที่เป็นตัวแทนของบรรดาเผ่าสั้นคนศาสนาเพศไว้ผู้ทรงคุณวุฒินักเรียนหูปัญญาชนในขอบเขตทั่วประเทศนับทั้งพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศที่หักเสื้อแพงชาติลาวที่มีความสามัคคีเป็นพึกแผ่นมีน้ำใจหักชาติอันดูดดื่มและมีความบริสุทธิ์พุทธพองต่อภารกิจปฏิบัติที่ญาติมาได้อันนี้ก็แม่นเว้าถึงวาระดำเนินกองประชุมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสังสาททั่วประเทศครั้งที่12เพิ่นได้ดำเนินไปในท้ายเดือนเมษาที่ผ่านมาคือวันที่28และวันที่29เดือนเมษาที่ผ่านมาหั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างปรากฏขึ้นนะเกิดขึ้นอยู่ในกองประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะแล้วก็แม่นได้มีการรับรองเอาประธานห้องประธานคณะกรรมการแนวรับสังสาทห้องประธานผู้ประจำการแด่บ่ประจำการแด่สมาชิกแนวรับสังสาททั้งหมดในครั้งนี้250คนนั้นก็เป็นเพียงยิงจำนวนหนึ่งอันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเป็นได้วางกำหนดจุดหมายปลายทางของเวียงงานแนวรับสังสาทไว้เป็นอย่างดีนะขอบใจกีต้าที่เขียนข่าวนี้นะข่าวต่อไปอีกข่าวต่อไปนี่แมนเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยคือตอนบ่ายวันที่19เมษายนนี้เมษายนแล้วนี้อยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสุศาสตร์สมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเข้าร่วมกองประชุมอยู่ลาวเฮาในโอกาสดังกล่าวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับสมเสยและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม้นการประสานงานและการร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยที่ได้ร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดพรแรงกำเนิดมลพิษโดยเฉพาะหมอกควันฝุ่น PM 2.5 ในระยะที่ผ่านมาโดยเน้นนักต่อการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมและสุขยู่ให้ประชาชนปกปักรักษาป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยงลดพรกันจุดป่าและการก่อให้เกิดมลพิษเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตกิจกรรมซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญของการเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพฐานบ้านใกล้เคียงเคียงที่ดีระวังรัฐบาลและประชาชนสองสัตว์ลาวไทยให้นับมือเจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมกันนั้นก็ได้แสดงความเยื่อยามถามข่าวอันอบอุ่นถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสเดียวกันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหุ่มมืออันดีงามระหว่างไทยกับลาวในระยะที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับผลการเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวซึ่งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้นในระยะนี้และทิศทางแผนการแก้ไขในตอนหน้าโดยได้ตกลงกันหลายมาตรการเพื่อร่วมกันควบคุมและลดพรแรงกำเนิดของมลพิษโดยเฉพาะกับเป็นการควบคุมการจุดป่าและการป้องกันไฟไหม้ลำป่าอยู่เขตชายแดนของ2ประเทศเพื่อให้2ประเทศมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นพอถึงท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นก็ได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับในโอกาสที่เดินทางมาร่วมกองประชุมอยู่ลาวเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนี่แหละนะฮะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วข่าวต่อไปอีกในระยะเดียวกันนี่ซึ่งก่อนหน้านี้แหละคือวันที่28เมษายนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจกล้าอยู่ที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีนี่ล่ะเพิ่นก็ได้ต้อนรับกันเขาเยี่ยมคำนับของท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การร่วมมือสากลญี่ปุ่นหรือใจกล้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยคณะที่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวเพื่อติดตามสภาพการช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่นให้แก่ลาวเฮาในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับสมซื้อและตีราคาสูงต่อสายพัวพันหัวมือสองฝ่ายลาวญี่ปุ่นในระยะผ่านมาที่ได้สืบต่อขยายตัวอย่างได้สืบต่อขยายตัวอย่างต่อเนื่องการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามของผู้นำและคณะผู้แทนการแข่งขันต่างๆในทุกระดับของ2ประเทศนับมือเพิ่มขึ้นพิเศษในเดือนพฤศจิกายนปี2025สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้มาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหลายเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆและเป็นสัญลักษณ์สำคัญต่อสายพัวพันหัวมือสองสัตว์ลาวญี่ปุ่นการช่วยเหลือของญี่ปุ่นแม้อยู่ในระดับ1ของการช่วยเหลือหัวมือ2ฝ่ายของบรรดาคู่ห่วมพัฒนาในลาวโดยเฉพาะในระยะแต่ปี2019หา2024โดยได้สุ่มทุนฮ้อนเข้าในการแข่งขันทางเส้นศึกษาสาธารณสุขพัฒนาพื้นฐานโครงล่างเศรษฐกิจเวียกงานพัฒนากิจกรรมป่าไม้และอื่นๆซึ่งทั้งหมดนั้นแม้นสอดคล้องตามแผนงานโครงการบริมสิทธิ์ของรัฐบาลลาวโดยผ่านรูปแบบโครงการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการฝึกอบรมระยะสั้นระยะยาวโครงการช่วยเหลือนอกโครงการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานโครงการช่วยเหลือผ่านองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเก็บกู้ระเบิดประแตกหรือว่า UXO ผ่านโครงการก่อสร้างด้วยทุนช่วยเหลือล่าและเงินกู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนผันนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในเวียกงานอาสาสมัครและการช่วยเหลือทุนการศึกษา
พื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดมีความขัดแย้งในตะเวนออกกลางเกิดวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจการเงินในทั่วโลกเฮ็ดให้เกิดมีความยุ่งยากและสับสนต่างๆแต่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังได้พยายามค้นคว้าทุนฮอนมาช่วยลาวอย่างต่อเนื่องและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมิยาซากิกัตสุระรองประธานอาวุโสขององค์การหัวมือสากลญี่ปุ่นหรือใจก้าจากสำนักงานใหญ่ที่โตเกียวก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์ของการมาเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวและแสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการผูกพันหัวมืออันดีงามระวังญี่ปุ่นกับลาวในระยะที่ผ่านมาเบารวมว่าเฉพาะแม่นผลสำเร็จในการหัวมือระวังญี่ปุ่นและลาวโดยผ่านองค์การใจก้าซึ่งองค์การใจก้ายินดีที่จะสืบต่อให้การสนับสนุนการจัดตั้งปฏิวัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเติมอีกคราวนี้ก็เป็นท่านนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของผู้แทนองค์การใจก้าที่เป็นองค์การหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ให้การช่วยเหลือประเทศลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเอามาฟังข่าวเติมอีกซึ่งเป็นข่าวอยู่ในระยะสุดท้ายของรายการแล้วคราวนี้ไปทางแขวงหัวพันนะแขวงหัวพันนี่ได้แจ้งเตือนต้องจ่ายค่าน้ำประปาราคาเริ่มแต่4เม็ดก้อนลงมาต่อเดือนนั้นจะใช้หรือบ่ใช้ก็ต้องได้จ่ายแจ้งการบันเทิงโยธาธิการและขนส่งสบับเลขที่5120ทับโยธาขอลงวันที่24เดือนตุลาคม2024ได้กำหนดโครงสร้างราคาน้ำประปาเริ่มแต่เดือนพฤศจิกายน2024เป็นต้นมาถึงปี2028ซึ่งรายละเอียดนั้นเพิ่นแจ้งการเพิ่นบอกว่าผู้ส้มไส้ประเภทครัวเฮือนแต่ปี2024หา2028ผู้ที่ส้มไส้น้ำแต่07เม็ดก้อนนั้นราคาแม่น 5,460 กีบ 6,279 กีบ 7,221 กีบ 8,300 กับ4กีบและ 9,134 กีบต่อเม็ดก้อนเนาะอันนี้แต่07นะอยู่ใน4เม็ดก้อนก็ต้องได้จ่ายเจ้าบทได้ใส่น้ำก็ต้องได้จ่ายนะแต่บัดนี้แต่8 55เม็ดก้อนราคาหันเริ่มต้นก็แม่นปีทมิตร 6,674 กีบปีต่อไป 7,675 กีบขึ้นมาเป็น 8,806 กีบและ 10,150 กีบและ 11,165 กีบต่อเม็ดก้อนแต่15เม็ดก้อนขึ้นไปในราคา 8,500 กับ1กีบ 9,776 กีบ11,242 กีบ 12,918 กีบและ 14,221 กีบต่อเม็ดก้อนบัดนี้ประเภทสำนักงานองค์การจัดตั้งของรัฐราคาแต่ 8,592 กีบ 9,881 กีบ 11,363 กีบและ 13,067 กีบและราคาสุดท้ายแม่น14,374 กีบต่อเม็ดก้อนราคาน้ำเสลียปี2024แมน 7,223 กีบต่อเม็ดก้อน2,538กีบต่อเม็ดก้อน2,006 9,634กีบต่อเม็ดก้อน2,007 11,100กับ300กีบต่อเม็ดก้อนและปี2028นะ2,008แม่น 12,224 กีบเพิ่นยังบอกว่าลูกค้าประเภทครัวเฮือนที่ใช้น้ำแต่4เม็ดก้อนลงมานี่จะได้จ่ายค่าน้ำคือตัวอย่างการคิดไรในปี2024แม่น4เม็ดก้อนคูณให้ 5,460 กีบจะออกมาเป็นเงิน 21,840 กีบต่อเดือนบวกค่าบำรุงรักษาและค่าอากรมอบให้รัฐตามระเบียบการปีต่อไปเป็นคิดไล่ตามราคาน้ำแต
ที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละปีนี่อันนี้ก็มันจะใส่หรือบ่ใส่ก็ต้องได้จ่ายได้แต่4เม็ดก่อนลงมานี่นะเซาคอมเตอร์ไว้ซื้อคันมันจ่ายค่าคอมเตอร์และล่าครับบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าจ่ายค่าน้ำที่น้ำบ่ได้ใส่ก็ต้องได้จ่ายอันนี้ก็เป็นระเบียบการของเพิ่นคิดว่าถูกต้องเหมาะสมเลยแหละเพิ่นจะค่อยคิดไล่ออกมาจึงค่อยมีการจัดตั้งปฏิบัติพวกเขาเป็นประชาชนผู้สมใส่ก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบการของเพิ่นที่ได้วางลงมาหาเวลาใกล้จะหมดแล้วมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์ลาไปก่อนมื้อหน้าจึงค่อยพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์วันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าสาวขายสาวเกษตรกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้บรรดาท่านพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่มาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นหลายคนนี่ก็ตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าเลยเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี่อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นไปเหนือแดนลงไปใต้แน่ต้องกะเกียมแผนกลางเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถถ้าว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี่ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังต่อต้นรายการนี้ทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาสารานหู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจยังหู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซตฐานนครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อ

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญเลยไปค้นคั่วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอว่าจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามรับฟังผ่านทาง FM 103.7 MHz อยู่บางท่านนี่ก็รับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามรับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมรับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเราได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเราอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมั่งยอสาหมั่งยอนี่เหมาะสำหรับเอ้ยน้องเมยิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิดรายการสาหมั่งยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี่สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเหตุมื่นปีสาเหตุมื่นปีนี้สำหรับทานใดที่หู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนนี่ก็ออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารพิษในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งหู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดแอดแน่เนาะมิดรายการกินหยังก็บ่ซวงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาท่านผู้ฟังดื่มน้ำชานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือชาเฮ็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเช้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกชาเฮ็ดหมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายเมื่อดื่มน้ำชาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นหายเฮานอนหลับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความผ่องใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ02055888228882แล้วก็83ตัวเด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไปเติมอีก

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เหรียญอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่จิ้นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกระแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์และยั่งยืนมายา70,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันพิธีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวสมไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีได้หับฟังเสียงเพลงมวลเซนจากทางรายการพวกเราผ่านไปพร้อมด้วยหับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปแล้วกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมบัตรทานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สมุนไพรดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงยาอย่างกระปุกงบเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาพื้นเมืองลาวลองเบิ่งทานผู้ฟังเพราะว่าทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปวดพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดีกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่และสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างและนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำดื่มและก็มีสินค้าหลายกว่า100สนิททันผู้ฟังสามารถมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์เอาละท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากไปจับจ่ายไปเลือกซื้อไปเบิ่งสินค้าตัวจริงสามารถมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจะบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้020-557-0409 557-0409และอีกหนึ่งเบอร์โทรก็แม่น020-583-2288สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะมีรายการทานใดทีเคยสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวใช้แล้วก็อย่าลืมเด้อมีรายการนำไปบอกต่อเนาะเพื่อมาให้ทุกคนนี่หันมาสงสัยผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาหลายขึ้นเพื่อจะเป็นการกระสุขนิ้วสั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไกลเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบกันได้ใหม่ในเวลาเก่าเวลาเดิมมื้อนี้ลาไปก่อน

0: เออนี่ตุนผู้บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: โ
0: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้พบกับเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังรายการพ้องออกอากาศทุกวันฮอดวันอาทิตย์เนาะมันจัดฮอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปนำเอาข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้ฮู้รับฟังไปพร้อมกันและการพวกเฮานอกจากออกจากทางระบบ AM FM แล้วยังมีไลฟ์สดให้ท่านได้เบิ่งได้ชมไปพร้อมกันที่เพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือว่า Lao National Radio ท่านผู้ฟังและยานี้ก็สภาพดินฟ้าอากาศยังบ่ปกติบางบอนก็ฝนตกบางบอนก็ลมแฮงมีพายุฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฉะนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนระมัดระวังเนาะในการที่จะไปปฏิบัติภารกิจของตนเองไปฮั่วไปสวนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไงก็แล้วแต่อยากให้ท่านติดตามสภาพอากาศเป็นประจำทุกวันติดตามฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแสงของพวกเขาว่ามื้อนี้สภาพอากาศเป็นคือแนวใดเพื่อความสะดวกสบายในการปฏิบัติหน้าที่และก็เพื่อเป็นการป้องกันบ่ให้มีผลเสียหายตามมาถ้าพวกเขามีการป้องกันดีก็แน่นอนละผลละปูพวกเขาก็บ่เสียหายหลายงัวควายก็จะบ่เสียหายเนาะอื่นๆอีกเนาะเอาฝากผมได้แต่ต้นรายการนี้เลยเอาเริ่มต้นกับข่าวพวกเขาเกี่ยวกับลาวและอินโดนีเซียเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันหัวมือ2ฝ่ายโดยตอบสนองตามการเสนอเสริญของท่านซูกิโอโนรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาในขณะได้เดินทางเยี่ยมยามอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่4หาวันที่5พฤษภาคมนี้เพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้เติบใหญ่ขยายตัวแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่4พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียส่งฝ่ายได้พบปะและทบทวนคืนการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือในต่อหน้าส่งฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างลาวอินโดนีเซียที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะ69ปีผ่านมาเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำขันสูงก็คือการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน2ประเทศอย่างเป็นปกติและพิเศษในปี2017ที่จะมาถึงนี้2ฝ่ายจะร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตระหว่าง2ประเทศลาวอินโดนีเซียในวันที่30เดือนสิงหาคมปี1957ซึ่งจะมีการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆทั้งอยู่ในนครหลวงวิงจันและนครหลวงจาการ์ตาพร้อมกันนั้น2ฝ่ายได้แสดงความสมเสยเทียนว่าการพัวพันร่วมมือด้านการเมืองด้านงานป้องกันชาติด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆสืบต่อได้รับการเสริมขยายเป็น99และเห็นดีจะสุขยู่สืบต่อการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศให้หลายขึ้นโดยเฉพาะในแขนงการบุรีมสิทธิ์ที่2ฝ่ายมีท่าแฮงนอกจากนั้นแล้ว2ฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อกับสภาพการภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการยกระดับสายพัวพันระหว่าง2ประเทศในอนาคตในขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีทองสอนพรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียพร้อมทั้งต่างหน้าให้พรรคและรัฐบาลลาวแสดงความชมเชยอย่างจริงใจต่อท่านซูกิโอโนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคเจอรินดาในเดือนสิงหาคม2025ผ่านมาและแสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซียต่อรัฐบาลและประชาชนลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม้ในระยะการที่เป็นประเทศประธานอาเซียนของลาวในปี2024ที่ผ่านมานั้นพร้อมนี้ยังได้เชื้อเชิญท่านซูกิโอโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมยามลาวอย่าง

ื่อสุกยู่ส่งเสริมการพัฒนาหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างลาวและอินโดนีเซียให้ขยายตัวและยังได้รับการเข้าเยี่ยมคำนับจากท่านปราติโตสุฮาเรียววาทีประธานคณะสมาคมมิตรภาพอินโดนีเซียลาวเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการร่วมมือระหว่าง2สมาคมมิตรภาพลาวอินโดนีเซียและอินโดนีเซียลาวให้นับมือขยายตัวยิ่งขึ้นกว่าเก่าเคียงคู่กับการร่วมมือในภาครัฐบาลที่มีผลสำเร็จและแตกดอกออกผลในปัจจุบันและนอกจากนี้แล้วคณะยังได้เยี่ยมยามสำนักงานใหญ่บริษัท PT ปูปักอินโดนีเซียเพื่อสุขยู่การลงทุนของบริษัทดังกล่าวอยู่แล้วและเยี่ยมยามสถานที่ทางด้านวัฒนธรรมของอินโดนีเซียการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากฝ่ายอินโดนีเซียซึ่งส่งแสงให้เห็นถึงสายพันธมิตรภาพในการทำมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศที่นับมือนับเติบขยายตัวตลอดระยะเวลาเกือบ70ปีที่ผ่านมามาติดตามเมืองเวียกงานมลพิษหมอกควันที่ว่าเกิดขึ้นจากการเผาสิ่งเสียดเหลือทางเรื่องงานเกษตรกรรมเนาะสาเหตุต้นต่อที่มลพิษหมอกควันที่ว่าเกิดขึ้นมันเกิดจากการเผาสิ่งเสียดเหลือจากเกษตรกรรมเหตุให้เกิดมีจุดความร้อนสูงจัดอยู่ในระดับอันตรายระดับที่3ระดับรุนแรงที่สุดต่อกับสภาพดังกล่าวนี้รัฐบาลลาวได้ถือเอาเวียกงานแก้ไขมลพิษหมอกควันเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์1และได้เอาใจใส่แก้ไขทันลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ฮู้เมื่อบดลมานี้ว่าปัญหามลพิษหมอกควันมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฤดูแล้งเริ่มแต่เดือนมีนาหาเดือนเมษาเฉพาะปีนี้ในคงเขตอนุภาคพื้นแม่น้ำของกำลังประเสริญกับปัญหามลพิษหมอกควันข้ามผ่านแดนซึ่งสาเหตุต้นตอมันเกิดจากการเผาสิ่งเสียดเหลือจากเกษตรกรรมเหตุให้เกิดมิจุดความร้อนสูงจัดอยู่ในระดับอันตรายระดับที่3ระดับหุนแหงสุดโดยแผนนโยบายบุริมสิทธิ์ที่ลาวกำลังจะตั้งปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาระดับชาติและระดับภาคพื้นสำหรับปีนี้สภาพมลพิษหมอกควัน PM 2.5 เริ่มปรากฏขึ้นในเดือนมีนาและเพิ่มความหุนแหงขึ้นในต้นเดือนเมษาซึ่งเห็นว่าค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่บางเขตโดยเฉพาะอยู่หลวงพะบางอุดมไซและแขวงเวียงจันทน์สูงกว่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติถึง255เท่าจัดอยู่ในระดับมีผลกระทบสูงต่อสุขภาพนับแต่วันที่24เมษาผ่านมาฮอดปัจจุบันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 แม้นลดลงหลายและหลายแขวงค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสาเหตุต้นตอมันเกิดจากการจูดเพื่อกักเก็บพื้นที่เกษตรกรรมในฤดูการปลูกฝังของประชาชนที่บ่ได้มีการติดตามกฎการควบคุมจึงเกิดมีไฟใหม่ลำป่าสมทบกับสภาพเงื่อนไขอุตุนิยมบ่เอื้ออำนวยต่อการระบายฝุ่นและมลพิษหมอกควันข้ามผ่านชายแดนท่านฮู้ตื่นมีว่าต่อกับสภาพการนี้รัฐบาลได้ถือเอาเวียกงานแก้ไขมลพิษหมอกควันเป็นเวียกงานบูรณาสิทธิ์หนึ่งและได้เอาใจใส่แก้ไขโดยได้เพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมต่างๆเป็นต้นเป็นกฎหมายว่าด้วยป่าไม้โดยเฉพาะการสกัดกั้นและต้านไฟไหม้ลามป่าการจำกัดการทางป่าเหตุไทยแบบเรื่อยร้อยพร้อมนั้นรัฐบาลยังได้ออกคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ลามป่าฉบับเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่21กรกฎาคม2023นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ออกแจ้งการลายสบับในการจัดตั้งพันธุ์ขยายคำสั่งดังกล่าวและองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละแขวงได้ออกแจ้งการเฉพาะในการห้ามจูดป่าอยู่ขอบเขตความรับผิดชอบของท้องถิ่นตนพร้อมนั้นยังได้สมทบกับกำลังป้องกันชาติกำลังป้องกันความสงบและองค์การปกครองท้องถิ่นในการสกัดกั้นและดับไฟป่าอยู่ในเขตที่เกิดไฟไหม้ป่าหุนแฮงมีการติดตามเฝ้าระวังข้อมูลจากดาวเทียมและสถานีวัดแทกคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อรายงานให้สังคมได้รับทราบผ่านส่งทางสื่อทั้งการประจำรายวันและได้ออกแจ้งเตือนกรณีพบค่าความเข้มข้นเกินมาตรฐานแถลงข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์วิทยุและ Facebook ลงพื้นที่แจกยาอุปกรณ์จำเป็นและก็ถือว่าผ้าอัดปากต้องเป็นได้คุณภาพก็คือ N95 ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในเขตที่มีความเสี่ยงถึงว่าได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแต่ก็ยังมีสิ่งท้าทายหลายอย่างเช่นว่ายังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการดับไฟป่าสถานีวัดแทกคุณภาพอากาศภาคพื้นดินยังบ่กวมเอาทั่วทุกแขวงการติดตามจุดความร้อนก็ยังอิงใส่ระบบข้อมูลจากดาวเทียมที่ยังบ่ทันได้มีการยั่งยืนความชัดเจนการสุกยู่ให้ประชาชนหันเปลี่ยนวิธีการเฮ็ดกสิกรรมแบบดั้งเดิมการจุดพื้นที่กักเก็บการผลิตก็ยังเป็นสิ่งท้าทายและมีความต้องการนำใช้งบประมาณ

0: งหลายจากเวียงงานหมอกควรมาต่อกับเวียงงานกีฬาเนาะการแข่งขันกีฬาลอยน้ำของเยาวชนสัมพันธ์กีฬาลอยน้ำนครหลวงวิจันทร์ร่วมมือกับแผนกศึกษาธิการในกีฬานครหลวงจัดการแข่งขันกีฬาลอยน้ำหุ่นเยาวชนทั่วนครหลวงวิจันทร์ครั้งที่1ขึ้นสิงห์เดียนคำหัวหน้าแผนกศึกษาธิการในกีฬานครหลวงวิจันทร์ประจำปีนี้เพื่อว่าส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่น้องน้อยนักกีฬาสามารถก้าวขึ้นเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติในอนาคตการแข่งขันกีฬาลอยน้ำในครั้งนี้แม้จัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมนี้ที่สโมสรฝึกสอนกีฬาทางน้ำเวียงจันทน์เมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านนางลีปาเอียลีบัวเป้าหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์ท่านภูวันภูเลียงหงรองประธานสภากีฬาลอยน้ำนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะจัดงานครูฝึกนักกีฬาผู้ปกครองเข้าร่วมอย่างหลากหลายการแข่งขันรายการนี้มีการซิงเหรียญห้อยกว่ารายการและก็มีนักกีฬาเยาวชนที่มาจากบรรดาโรงเรียนสโมสรทั่วนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมทั้งหมดใน7ภาคส่วนเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถและพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักกีฬาหุ่นสืบทอดให้ก้าวสู่ระดับที่ว่าสูงขึ้นในอนาคตในพิธีนี้ท่านนางลีปาเอียลิโบเป้าได้ย่องยอสมเสยการจัดกิจกรรมดังกล่าวและเน้นนักว่าการพัฒนากีฬาในระดับภาคฐานโดยเฉพาะเป็นกลุ่มเยาวชนมันมีความสำคัญที่สุดเพื่อเป็นการสร้างนักกีฬาหุ่นสืบทอดก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพกลายเป็นกำลังสำคัญให้แก่ประเทศชาติในอนาคตส่วนผลการแข่งขันทีมใดสามารถครองเจ้าเหรียญคำได้หลายที่สุดแม้จะได้รายงานให้ท่านรับทราบในขั้นต่อไปเนาะนั่นก็เป็นเวียกงานทางด้านกีฬามาเบิ่งกันที่ทางเมืองสนะสมบูรณ์ห้ามนำไส้น้ำและก็บ่ให้เอาปลาและก็สัตว์น้ำที่ว่าอยู่สายน้ำเสดนั้นมาบริโภคจนกลัวจะหาสาเหตุการตายของปลาได้คณะกรรมการปกครองเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักได้ออกแจ้งการต่อพ่อแม่ประชาชนและขอบเขตบ้านนาดานอยู่บ้านนาดานบ้านนาขามบ้านคีรีและเขตใกล้เคียงหยุดการนำไส้น้ำและบ่ให้เอาปลาและสัตว์น้ำอยู่สายน้ำเสดนมาบริโภคเนื่องจากว่าเกิดสภาพการตายของปลาจนกลัวเหตุการณ์นี้จะคืนสู่สภาพปกติแผนกกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักรายงานในวันที่4พฤษภาคมนี้เกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเสดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเมืองสนะสมบูรณ์ว่าภายหลังที่ได้รับแจ้งจากคณะผักองค์การปกครองขันท้องถิ่นว่ามีป่าตายอยู่สายน้ำเสดนเขตบ้านนาดานบ้านนาขามและบ้านคีรีในวันที่2พฤษภาคมแขนงเลี้ยงสัตว์และการประมงแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงได้สมทบกับแขนงการเกี่ยวข้องขันแผนกและองค์การกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเมืองสนะสมบูรณ์ร่วมกับองค์การปกครองบ้านดานบ้านนาขามและบ้านคีรีเข้าร่วมลงติดตามกวดการสภาพการตายของปลาตัวจริงเห็นว่าปลาตายในระยะ 2-3 วันผ่านมาเฮ็ดให้มีกินเหม็นและกันน้ำขุ่นอิงตามคำให้การของคณะผักองค์การปกครองบ้านที่ได้ลงร่วมกันให้ข้อมูลว่าปลาเริ่มตายตั้งแต่วันที่28เมษายนหาวันที่2พฤษภาคมนี้โดยบ่ฮู้สาเหตุการตายของปลาที่ตายฟูอยู่ตามเขียมน้ำในเขตบริเวณ3บ้านดังกล่าวนั้นในบริเวณ3บ้านและบ้านใกล้เคียงแม่นบ่มีโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการต่างๆส่วนหลายประชาชนในเขตนั้นแม่นเฮ็ดกสิกรรมเช่นว่าปลูกข้าวและก็สวนครัวขนาดน้อยในการลงติดตามกวดการและเก็บกำข้อมูลอยู่ภาคสนามตัวจริงในครั้งนี้วิสาการได้นำใส่เครื่องวัดแท้คุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานเป็นตัวเป็นความเป็นกดด่างค่าสักน้ำไฟฟ้าของน้ำวัดแท้ปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นอุณหภูมิของน้ำและตะกอนแขวนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำผลการวิจัยใน3จุดบ้านดานนาขามและบ้านคีรีความเป็นกรดด่าง 11.30 11แล้วก็ 10.16 11.12 ค่าสักน้ำไฟฟ้าของน้ำ114 131และ131หมายความว่า2บ้านมันเท่ากันวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นได้ 85.6 ลิตร 152.6 ลิตรแล้วก็ 95.3 ลิตรอุณหภูมิของน้ำในระดับ 31 องศากว่าแล้วก็34องศากว่าแล้วก็33องศาของแต่ละบ้านจะแตกต่างกันเนาะและตะกอนแขวนลอยทั้งหมดที่ละลายในน้ำเป็น57ลิตร55ลิตรและ57ลิตรตามลำดับผ่านจากการสังเกตค่าวัดแทกน้ำทั้ง3จุดเห็นว่าค่าความเป็นกรดด่างทั้ง3จุดแม้นขึ้นสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นด่างนี่สูงหลายซึ่งค่าความเป็นน้ำปกติแม้นอยู่ประมาณ5-9สาเหตุที่เฮ็ดให้ความเป็นด่างสูงอาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นว่ามีสารละลายด่างเข้มข้นเจือปนน้ำหรือสารละลายนั้นมีส่วนผสมสารเคมีที่มีความเป็นด่างสูงเช่นว่าโซเดียมไดออกไซด์หรือว่าโซดาไฟเนาะแล้วก็แคลเซียมไดออกไซด์หรือว่าปูนขาว หรือโซเดียมคาร์บอเนตจากกระบวนการเคมีอุตสาหกรรมจากน้ำเปื้อนที่บ่ได้ผ่านการบำบัดจากโรงงานหรือการฟอกย่อมอุณหภูมิน้ำจุดบ้านนักขามและจุดบ้านคิรีแมนค่อนข้างสูงแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ปลาตายได้เนื่องจากว่าน้ำลึกเป็นบริเวณกว้างขาวัดแทกปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นต้องใช้ในการละลายสารอินทรีย์ด้วยวิธีการทางเคมีเห็นว่าจุดบ้านนาดานและจุดบ้านคิรีแมนมีค่าต่ำกว่าและอยู่ในเงินไขปกติแต่จุดบ้านนักขามเห็นว่าสูงกว่า120ไมโครกรัมเนาะต่อ1หรือสูงประมาณ 32.6 ไมโครกรัมต่อ1แต่ก็บ่สูงเกินไปยังเป็นค่าที่ว่ารองรับได้ฉะนั้นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของแขวงรายงานว่าผ่านการกวดกาตัวจริงเห็นว่าสภาพดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนและสัตว์ปัจจุบันที่ว่าคณะกรรมการปกครองเมืองสันสมบูรณ์แม่นได้ออกแจ้งการให้พ่อแม่ประชาชนได้มีการติดตามและก็ที่ว่าเฝ้าระวังต่อไปเนาะก็จะไปต่อกันที่ทางหงสาบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดร่วมกับองค์การปกครองเมืองหงสาเมืองเงินและเมืองเสียงฮอนแขวงสันบุรีจัดพิธีลงนามบุตรบันทึกขอตกลงความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2026ของทั้ง3เมืองเซนมาเมืองหงสาเมืองเงินและเมืองเสียงฮอนโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การลงมือครั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนงบประมาณรวมทั้งหมด9ล้านบาทสกุลเงินไทยเพื่อสร้างในการพัฒนาในหลายด้านทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการยกระดับคุณภาพชีวิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นสร้างประโยชน์ทั้งโกงและทางอ้อมให้กับประชาชนควบคุมเมืองหงสาเมืองเงินและเมืองเสียงฮอนอันจะนำไปสู่ความเสื่อมใหญ่อย่างยิ่งยงในระยะยาวบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้นับแต่กลไกสำคัญในการบูรณาการการเฮ็ดเวียกระหว่างภาครัฐและเอกชนในระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถเติบใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์บริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัดมุ่งมั่นเป็นหลายกว่าผู้ผลิตพลังงานให้ความสำคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยืนยงภายใต้แนวคิด Powering Beef Care ที่มุ่งส่งมอบพลังงานด้วยความเอาใจใส่ต่อผู้คนสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าและความสุขให้กับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงต่อไปพ่อจะไปติดตามข่าวที่นักข่าวแขวงต่างๆได้ส่งมาทีมงานพวกเขาพ่อจะเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อนวันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงอุดมไซได้จัดกองประชุมคณะกรรมการปกครองแขวงประจำปี2026นี้โดยการเป็นประธานของท่านวงศ์สวรรค์ไซยะวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอุดมไซเข้าร่วมมีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: ในกองประชุมบรรดาแผนกการต่างๆได้ผัดเปลี่ยนกันรายงานผลสำเร็จที่ยอดมาได้ในหลายโครงเขตเป็นต้นแมนการสุขโยการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมการคุ้มครองการเงินงบประมาณการดึงดูดการลงทุนเวียกงานพัฒนาชนบทและการปรับปรุงกลไกการบริหารรัฐอยู่ท้องถิ่นนอกจากนั้นยังได้ยกให้เห็นบรรดาข้อคงค้างสิ่งท้าทายและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเพื่อร่วมกันค้นคว้าซอกหาทางออกและมาตรการแก้ไขให้ทันการโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการเผยแพร่บรรดานิติกรรมระเบียบการและคำสั่งแนะนำต่างๆของภาคและรัฐที่หากอประกาศใส่ไม่เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและแนวทางรวมของประเทศในตอนท้ายท่านปริญญาเอกวงศ์สวรรค์สยวงศ์ได้กล่าวเน้นหนักและซี่นำให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้นำพาแต่ละคันต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบการเมืองให้สูงขึ้นหันเปลี่ยนแปลแผนวิธีเฮ็ดเวียกให้มีความทันสมัยว่องไวเพิ่มทวีประสานงานระหว่างแขนงการและท้องถิ่นให้กลมเกี่ยวพร้อมทั้งสุ่มถกสติปัญญาเข้าในการแก้ไขปัญหาที่ยังคงค้างให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้เพื่อสร้างบาดเก้าบุคคลใหม่ในการพัฒนาแขวงให้มีความเข้มแข็งและยืนยงน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากอุดมไซไปต่อกันที่ทั้งแขวงหลวงน้ำทาวันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่สโมสรเมืองหลวงน้ำทาได้ดำเนินกองประชุมครบคณะบริหารพรรคเมืองหลวงน้ำทาครั้งที่6สมัยที่11โดยการเป็นประธานของสหายบุญคงลาเจียมพรกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารพรรคเมืองมีบรรดาสหายห้องเลขาพรรคเมืองกรรมการประจำพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
2: ทหารคำลาแหล่งศีลธรรมห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ผ่านทางบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านของเมืองในระยะ3เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ3เดือนต่อหน้าปี2026ตลอดระยะ3เดือนผ่านมาภายใต้การนำพาสีนำของคณะพักเมืองเวียกงานคงเขตการเมืองแนวคิดได้รับการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องมีการจัดปาฐกถาวันสำคัญต่างๆ3ครั้งซึ่งมีผู้เข้าร่วม385ท่านเวียกงานก่อสร้างผักมีความหนักแน่นทั่วเมืองมีหน่วยผักก่อไซเข้มแข็งหนักแน่น106หน่วยผักและได้รับมหาชนก้าวหน้าเข้าผักสำโรงสะสมสหายเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบก็ได้รับประกันความสงบปลอดภัยในสังคมพ้นเดนแมนการแก้ไขคดีและสามารถยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าได้2010เม็ดด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็มีบาดเก่าขยายตัวสามารถจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณได้ทั้งหมด2,315ล้านกว่ากีบคะแนนกสิกรรมได้สุกอยู่ประชาชนปลูกพืชและดูแลในเนื้อที่1,613เฮกตาร์ตอบสนองสินสัตว์สัตว์น้ำและไข่หับใส่สังคมได้1,320ต้นพร้อมนั้นเวียกงานการค้าและอุตสาหกรรมก็ได้ออกใบทะเบียนวิสาหกิจให้53หน่วยมีมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและสินค้าส่งออกบรรลุ2,690ล้านกว่ากีบสินค้าโอดอป295ล้านกว่ากีบสำหรับเวียกงานท่องเที่ยวสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแฮมและผ่านทางสนามบินคิวรถและพักแฮมได้ 18,240 คนซึ่งสร้างรายรับได้ถึง 38,180 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับทิศทางแผนการ3เดือนต่อหน้าคณะบริหารงานผักเมืองหลวงน้ำท่าจะสืบต่อซุ้มใสศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดกะเกียมดำเนินกองประชุมใหญ่หักฐานผักและกะเกียมประกาศเมืองเข้มแข็งหอบด้านและบ้านพัฒนาจำนวน57บ้านด้านเศรษฐกิจจะสู่ซนจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้3ตื้อ700ล้านกีบสุกอยู่การผลิตข้าวหน้าปีและข้าวเนินสูงให้ได้ 4,417 เฮกตาร์พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชเป็นสินค้าในเนื้อที่486เฮกตาร์พร้อมเดียวกันนี้ยังจะได้ซูมใส่การติดตามและคุ้มครองราคาสินค้าในท้องตลาดอย่างเข้มงวดเพื่อหาประกันเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งปิ่นแก้วซอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: จากหลวงน้ำท่าพร้อมติดตามข่าวทางภาคใต้ทั้งแขวงเสกองเนื่องในโอกาสวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบ140ปีเมื่อบ่ดลมานี้คณะผู้จัดงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงเสกองร่วมกับสหพันธ์กรรมบาลเมืองละมามสหพันธ์กรรมบาลแผนการสหพันธ์กรรมบาลป้องกันชาติป้องกันความสงบของแขวงและกรรมบาลอ้อมคามแขวงสร้างขบวนการออกให้งานรวมซึ่งนำพาโดยท่านเวียงไซวรสิงห์กรรมการพรรคแขวงประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงพร้อมด้วยสมาชิกกรรมบาลในทั่วแขวงเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกองมีรายงาน
3: ท่านเวียงไซวรสิงห์กรรมการพรรคแขวงประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงกล่าวถึงจุดประสงค์ว่าการสร้างขบวนการออกให้งานโดยการอนามัยรวมใหญ่ในทั่วแขวงเพื่อกำหนดรับตอนวันสำคัญต่างๆของพรรคของศาสตร์โดยเฉพาะแม่นวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีทั้งเป็นการปลุกระดมและยกสูงจิตสำนึกของสมาชิกกรรมบาลและผู้ออกให้งานให้มีความสามัคคีรักษาความสะอาดพัฒนาสิ่งแวดล้อมและร่วมกันสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยืนยง
4: หมายว่าขบวนการออกให้งานร่วมเพื่อคำนับคำต้นวันสำคัญดังกล่าวนั้นก็นั้นจึงได้เสียซื้อเพื่อสร้างขบวนการด้านคะแนนการโดยเฉพาะในขณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงกรรมบาล5ฐานแต่ละแผนการคะแนนการซึ่งว่าเพื่อเห็นให้กระบวนการดังกล่าวมีความเป็นเอกภาพและเต็มไปด้วยความเบิกบานมั่นซื่นเพื่อเห็นกระบวนการดังกล่าวนั้นมีในมีความหมายความสำคัญโดยเฉพาะเห็นให้สมาชิกกรรมบ้านในทั่วแขวงของเราให้มีความเป็นเอกภาพทั้งออกให้งานเพื่อสร้างความสมานสมัครที่ทั้งเป็นการออกกำลังกายเนี่ยว่าท่านซะเพื่อสุขภาพทั้งแม่นการอนามัยสามสะอาดโดยเฉพาะแม่นปฏิบัติตามมติของคณะประจำในแบ่งให้องค์การจัดตั้งมหาชนได้เฮาอันเนาะหมายว่าคณะประจำกันแบ่งให้3องค์การจัดตั้งมหาชนเนาะมีกรรมบาลสาวนุ่ม แม่หญิงเนาะอนามัยตามขอบเขตเส้นทางและเพิ่นแบ่งให้สําหรับสมาชิกกรรมบ้านในทั่วแขวงไทเฮานี้แม่นรับผิดชอบเส้นทางแต่หมายว่าเส้นทางไปทุ่งเนาะไทเฮาเนาะรับผิดชอบเนาะ
3: เพชรพรพรหมสอนผู้สื่อข่าวแขวงเสกองรายงาน
0: จากแขวงเสกองมาติดตามข่าวทั้งแขวงไส้สมบูรณ์ในท้ายเดือนเมษาผ่านมานี้สายทองวันธรรมวงศ์รองเลขาพรรคแขวงไส้สมบูรณ์ผู้สนับเวียกงานผักพนักงานและเวียกงานกสังหสถานการเมืองพร้อมด้วยแผนกการองค์การกลมกองภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงลงพบปะโอลมและสุกยู่เวียกงานหักฐานการเมืองอยู่บ้านน้ำสาวเมืองล่องแจ้งโดยมีสหายศูนย์ดาวันศรีทงไสรองประธานองค์การปกครองเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดข่าวแขวงไส้สมบูรณ์มีรายงาน
5: โอกาสนี้สหายพันโทอัศจรรย์วงศาลาดหัวหน้ากองก่อสร้างหักฐาน913ได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองในระยะผ่านมาและทิศทางแผนการในต่อหน้าซึ่งตลอดระยะผ่านมาหน่วยงานก่อสร้างหักฐานการเมืองประจำบ้านน้ำซาวได้นำเอาแนวทางนโยบายของภาครัฐบรรดานิติกรรมต่างๆไปเสื่อมซึมโฆษณาเผยแพร่ให้พ่อแม่ประชาชนภายในบ้านให้เขาเจ้ารับรู้อย่างลึกซึ้งพร้อมทางได้ปรับปรุงสีนำอำนาจการปกครองและพ่อแม่ประชาชนภายในบ้านให้มีความเข้มแข็งหนักเน้นทางด้านการเมืองมีสติเคารพระเบียบกฎหมายและปฏิบัติคำสั่งของคันเทิงที่ได้วางออกให้เข้มงวดเป็นปกติต่อเนื่องป้องกันวิญญาณสารเวขอบเขตบ้านในระยะวันบุญสำคัญต่างๆผมได้สุกหนูช่วงเสริมให้พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเอาใจใส่ทำการผลิตปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเทือกเขาพร้อมนี้บรรดาผู้ก่อห่วมก็ได้ประกอบความคิดคำเสนอและสีเจ๋งต่อปัญหาต่างๆอย่างกงไปกงมาเพื่อเห็นให้เวียงงานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงดีขึ้นกว่าเก่าในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้สหายทองวันธรรมวงศ์ได้เน้นหนักให้คณะนำเมืองลองเจงพร้อมทางพนักงานลงก่อสร้างหักฐานการเมืองตลอดฮอดองค์การจัดตั้งบ้านให้สืบต่อศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าให้เขาเจ้าได้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐมติคำสั่งเอกสารและนิติกรรมต่างๆอย่างเป็นปกติและต่อเนื่องพร้อมนั้นได้เรียกร้องมายังพนักงานก่อสร้างหักฐานจงสืบต่อเพิ่มทวีความรับผิดชอบแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆสืบต่อปรับปรุงระบบการเมืองประชาธิปไตยประชาชนอยู่คันหักฐานบ้านและบูรณะให้มีความเข้มแข็งได้รับการเสริมขยายอย่างแข็งแกร่งหักฐานพรรคมีความปลอดใสเข้มแข็งหนักแน่นสำหรับองค์การปกครองบ้านแม้ให้ความร่วมมือกับพนักงานที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่เวียงงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเป็นต้นแม่นกลไกประสานงานประสานเวียกสนองข้อมูลความไวเนื้อเสื้อใจตลอดถึงความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้บ้านมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นคณะนำของแขวงยังได้มอบเครื่องนุ่งห่มและเครื่องบริโภคอุปโภคจำนวนหนึ่งมามอบให้ประชาชนจำนวน7ครอบครัวทุกข์ยากพร้อมทั้งมอบตู้น้ำเย็นข้าวสารและเครื่องอุปโภคให้หน่วยงานก่อสร้างหักฐานการเมืองประจำบ้านน้ำซาวเติมอีกรวมมูลค่า30ล้านกว่ากีบคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไส้สมบูรณ์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังเทียกเพลงเวลาพังกับมดลงพอดีขอบใจทุกท่านที่ตามรายการแต่ต้นฮอดท้ายรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พยุงศิษย์และทีมงานพวกเราลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี
6: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
7: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
6: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
7: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญแล้วนี
6: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
7: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
7: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
6: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
7: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
6: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
7: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
6: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
7: เจ้าๆโชคดีเด้อหลานเด้อ
8: ประก กันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนาน

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้รัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องหีบฮ้อนค้นคว้าวางแผนติดตามกฎการและแก้ไขปัญหาคำตกค่อนหินและทรายในขอบเขตทั่วประเทศลาวและไทยร่วมกันปรึกษาหรือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสักรายงานสภาพป่าตายอยู่สายน้ำเสดนอาเซียนให้คำมั่นสัญญาจะหลีกเลี่ยงข้อห้ามส่งออกน้ำมันเสื้อไฟกัมพูเจียเปิดฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อสุกงูคะแนนการท่องเที่ยวของประเทศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกหลายข่าวต่อไปเป็นรายละเอียด
1: ในท่ามกลางที่สภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความบ่แน่นอนด้านการสนองพลังงานท่านมลัยท้องกุมารีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาวได้พบปะและปรึกษาหารือกับท่านอัคคนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อบ่ดมานี้การพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญเนื่องจากเป็นการพบปะและเหตุเวียกร่วมกันข้างทำอิฐของสองรัฐมนตรีสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะในสภาพการที่ตลาดพลังงานโลกมีความผันผวนสูงเสริงเหยียกห้องให้ทั้งสองประเทศ